0: เสร็จแล้วคืบหน้าไปกว่าร้อยละ23ส่วนงานโครงสร้างเสร็จแล้วร้อยละ50อยู่ระหว่างการทำพื้นพระเมรุมาตรงานขยายแบบทุกอาคารคืบหน้ากว่าร้อยละ30งานสถาปัตยกรรมคืบหน้าร้อยละ10งานโครงสร้างพระที่นั่งทรงธรรมแล้วเสร็จร้อยละ60และได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อกระดาษทองย่นเพื่อตกแต่งฐานพระเมรุมาตรจากประเทศจีนแล้วเช่นเดียวกันกับการจัดสร้างงานศิลปกรรมและจิตรกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรที่อยู่ระหว่างดำเนินงานเมื่อการขยายแบบเท่าขนาดจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และกระบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังพร้อมแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมคณะประนอมฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาว่าได้มอบหมายให้นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยภายใต้กลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนรายละเอียดของกระบวนการภายใต้อันคอสเป็นหน้าที่ของนายศิหศักดิ์ในการชี้แจงเนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยืนยันว่าไม่กังวลต่อกรณีที่กัมพูชาอาจพยายามสร้างความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศเพราะไทยมั่นใจว่าการดำเนินการที่ผ่านมาไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อทุกฝ่าย
3: เขายอมรับว่าเขาจะใช้แนวทางอันคอสก็จบแล้วต่างคนต่างเป็นภาคีอันคอสเราก็ใช้กระบวนการอันคอสในการเดินเรื่องต่อไปแต่ในขณะที่มีเรื่องอันคอสมีเรื่องความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้อยู่ต้องย้ำก่อนนะว่าการที่เรายกเลิก MOU 44เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราจะไม่คุยอะไรเขาเพราะว่า MOU 44กรอบมันไปไหนไม่ได้เลย25ปีไม่ได้เดินไปไหนเลยรัฐบาลชุดนี้ก็เห็นว่าอะไรก็ตามที่มันดำเนินมา25ปีแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยก็ต้องเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนรูปแบบนี่คือเหตุที่ยกเลิก MOU 44
2: ขณะที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวบรรยายสรุปต่อคณะทูตเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการอันคอร์ดว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการทางนี้ฝ่ายกัมพูชาได้ประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่าน มาสำหรับเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ฝ่ายไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงมีความจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคอร์สโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU ไม่ได้เป็นการปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
4: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณหลายทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้มีการกำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยยืนยันว่าจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดมาลิชโยรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกันขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาตลาดรองรับช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
6: ผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับมันไม่ใช่การค้าว่าจะต้องฝ่ายนึงเสียแล้วฝ่ายนึงต้องได้มันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
5: ด้านนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกสินค้ากุ้งของไทยไปยังมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งหาตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประกอบด้วย13มาตรการเป้าหมายดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันอาทิจัดหาแหล่งนำเข้าทดแทนโดยเฉพาะตลาดสำคัญเช่นจีนสหรัฐญี่ปุ่นและหาตลาดใหม่ในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะเมียนมาและสิงคโปร์เปิดจุดรับซื้อกุ้งโดยตรงในแหล่งผลิตในพื้นที่เป้าหมายเช่นสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีฉะเชิงเทราเป็นต้นนอกจากนี้จะนำผู้ประกอบการผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมออกร้านและกิจกรรม Business Matching ในงานมหกรรมค้าชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตที่ถูกกระทบไปจำหน่ายทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือร่วมกับแพลตฟอร์มเมตายกระดับมาตรการสกัดกั้นเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวง นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับบริษัทเมตาผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook เพื่อแก้ปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำความผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวง DE ยังได้หารือ

0: ภายอื่นๆทั้งหมดเพื่อสร้างความปลอดภัยในโลกออนไลน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
1: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ณกรมการข้าวแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40 ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทย Plus สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN เมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนพร้อมย้ำว่าอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ประธานาธิบดีอาอูนยังกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเจรจาทางการทูตซึ่งถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนและประชาชนส่วนใหญ่ในเลบานอนเบื่อหน่ายกับสงครามแล้วทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเริ่มปะทุขึ้นเพื่อตอบโต้กรณีที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านรวมถึงยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศที่บรรลุเมื่อวันที่2ขออภัยครับที่บรรลุเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาก
1: ระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG จากอิหร่านไปยังภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกโดยใช้วิธีการปลอมแปลงแหล่งที่มาของสินค้าว่ามาจากโอมานรวมถึงยังใช้บริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีนบางหน้าควบคู่ไปกับการใช้กองเรือเงาในการดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งการลักลอบเคลื่อนย้าย LPG ดังกล่าวมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อขัดขวางขีดความสามารถในการสร้างรายได้ที่จะนำไปใช้สำหรับการพัฒนาอาวุธและสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลาง
0: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเป็นการประกาศแผนงบประมาณมูลค่า518ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาในการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาโดยแผนการดังกล่าวจะมีระยะเวลาการดำเนิน

0: ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การประสานงานในภาวะฉุกเฉินการเฝ้าระวังการตรวจหาโรคการป้องกันการติดเชื้อการดูแลรักษาพยาบาลทางคลินิกตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งนี้นับตั้งแต่มีการประกาศพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอย่างน้อย381รายในจำนวนนี้เสียชีวิต64รายส่วนยูกันดามีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน19รายและเสียชีวิต2ราย
1: นายอันดีซากูนี่รักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังร่างระเบียบข้อบังคับมาตรฐานของการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องใช้รูปแบบเรียบง่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดอย่างไรก็ตามจะยังคงอนุญาตให้มีการใช้ชื่อสินค้าและรูปแบบอักษรตามที่กฎหมายกำหนดนายซากูนี่กล่าวเพิ่มเติมว่าบรรจุภัณฑ์ของบุหรี่ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่เป็นเยาวชนมาเป็นเวลานานซึ่งการศึกษาในหลายประเทศอาทิออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสสิงคโปร์และไทยยังแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์แบบเรียบง่ายสามารถลดความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ลงและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคำเตือนด้านสุขภาพรวมถึงช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนเริ่มทดลองสูบบุหรี่ได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ในปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนที่ปทุมธานีสเตเดียมทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยอันดับ93ของโลกพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าเกมนี้เสมอกันไป2ประตูต่อ2โดยโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดต่อไปของทัพช้างศึกจะบุกไปเยือนทีมชาติจีนที่สนามจีนหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นาทีแบดมินตันโวทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวพนิจพลเทระรัตสกุลมืออันดับ22ของโลกตบเอาชนะอเล็กลาดิเยมืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศส2-1เกม21-18 7-21 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวพัปปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกแพ้กับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้19-21 และ11-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้ให้กับคู่ของมาเทียสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราโบเอคู่มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม15-21 21-14 และ18-21จุดเส้นทางมาที่รอบก่อนรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTATATF Asian 14สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขใช้การเล่นที่หลากหลายหัวชนะเจียนี่พ่านจากฮ่องกง 7-5 และ 6-3 คว้าแชมป์ได้สำเร็จได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนาชัยมือวางอันดับ1ของรายการแพ้ให้แก่โจชัวชุยจากฮ่องกงมือวางอันดับ2ของรายการ6-7ไทเบรก3-7และ3-6ส่งผลให้ลีโอได้รองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย133คะแนนการแข่งขันพาราเทควันโดรายการใหญ่โรม่าเวิลด์พาราเทควันโดกลางปีที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนักเทควันโดคนพิการไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเหรียญเงินได้จากขวัญสุดาพวงกิจจาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมและเหรียญทองแดงได้จากอวิภาพัวพันธ์จอมเตะสาวดาวรุ่งไทยในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน65กิโลกรัมผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน AFF Choppy Cup บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันเจองานไม่หนักอยู่กลุ่ม A ร่วมกับราชบุรี FC บูชิงซิตี้ FC จากมาเลเซียแชมเปี้ยนส์โรเวอร์จากสิงคโปร์บอร์เนียว FC จากอินโดนีเซียทีมชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟและทีมแชมป์ลีกครับจากเวียดนามส่วนการท่าเรือ FC ต้องเจองานหนักเมื่ออยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับยะโฮดารูทักซิมรองแชมป์เก่าจากมาเลเซียไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์กงอันฮานอยจากเวียดนามเปอร์ซิปบันดุงจากอินโดนีเซียและทีมรองชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 25 เซนติเมตรและเวลา 7:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 50 เซนติเมตรและเวลา 17:14 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.1
3: นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เพื่อมุ่งลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะไปที่ด้านการเดินทางซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการคมนาคมขนส่งมุ่งเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบขนส่งของประเทศให้ก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายน2569ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่2คำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้ว ยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่มหมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับและหมวกของดอกแคคือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไตเป็นส่วนที่อยู่เหนือสุดของไตทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายหมวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต่อมไร้ท่อเรียกว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดเช่นอะดรีนาลินมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่2ชายฝั่งอ่าวไทยเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยกตัวเนื่องจากมีการยกตัวของเปลือกโลกจึงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่เคยเป็นทะเลยกตัวขึ้นมาเหนือระดับน้ำทะเลในปัจจุบันบริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดชลบุรีซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเมื่อถูกยกตัวขึ้นมาจึงทำให้ชายหาดชันมากขณะที่แนวชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสจะเป็นชายหาดที่ราบมีความชันน้อยชายหาดเรียบตรงและกว้างไม่เว้าแหว่งมากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถึงการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ SME เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการบรรเทาผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่บริษัทไปรษณีย์ไทยและ Thailand Postmart สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นติดตามรับฟังแนวทางการดำเนินงานนี้ได้จากนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยมาลีชยโยครับ
11: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะถามถึงการคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ค่ะก็โครงการนี้ก็เป็นความคาดหวังหนึ่งในการที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการ SME ตรงนี้มีความคาดหวังอย่างไรบ้างคะท่าน
12: คาดหวังระยะสั้นเนี่ยเราก็อยากให้ SME นะครับที่เราคัดเลือกมาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับในช่วงเวลาที่ก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับและเราก็จะมีผลกระทบจากทางด้านตะวันออกกลางวันนี้ก็เป็นภารกิจเร่งด่วนเรื่องนึงของกระทรวงพาณิชย์ที่เราจะสนับสนุนให้ SME มีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยที่เราเน้นการค้าผ่านออนไลน์อันนี้คือระยะสั้นนะครับส่วนระยะยาวเนี่ยเราอยากให้ทาง SME กลุ่มเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้น ะครับหลังจากที่โครงการที่เราไปสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเมื่อผู้บริโภคได้รู้ถึงสินค้าของกลุ่ม SME กลุ่มนี้เราก็คาดหวังที่จะเกิดการซื้อซ้ำนะครับสร้างรายได้แบบยั่งยืนครับ
11: ในส่วนของการดำเนินโครงการเราวางแนวทางการช่วยเหลือ SME ในด้านใดบ้างอะคะ
12: ก็เมื่อเราคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับในลักษณะที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเองนะครับไม่ได้เป็นการซื้อมาขายไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการป้องกันไม่ใช่เป็นกลุ่มที่นำสินค้าจากต่างประเทศแล้วคุณภาพมาตรฐานไม่ได้เนี่ยเข้ามาขายในโครงการนะครับส่วนการช่วยเหลือเนี่ยมีทั้งสองส่วนก็คือส่วนที่หนึ่งเนี่ยการเข้ามาในแพลตฟอร์มซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart นะครับของไปรษณีย์ไทยกับแพลตฟอร์ม NextGen นะครับของ iNet อันนี้ทั้งสองแพลตฟอร์มก็กรุณาไม่เก็บค่า GP หรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่แพลตฟอร์มทั่วไปเขาเก็บกับผู้ประกอบการอันนี้ก็จะยกเว้นนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่เรามีคูปองส่วนลดนะครับให้กับทางผู้บริโภคนะครับที่เข้ามาซื้อก็ทุกร้านค้าเนี่ยเราจะมีคูปองส่วนลดให้ร้านละ250ใบนะครับเป็นโค้ดส่วนลดก็ใบละ100บาทเมื่อผู้บริโภคนะครับซื้อสินค้าตั้งแต่200บาทขึ้นไปก็จะมีโค้ดส่วนลดให้100บาทอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของส่วนลดนะครับอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องค่าขนส่งซึ่งอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางไปรษณีย์ไทยที่กรณีมีการสั่งซื้อนะครับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อก็จะไม่เสียค่าขนส่งนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยจ่ายให้ส่วนนึงนะครับส่วนที่ขาดไปรษณีย์ไทยก็ช่วยรับดำเนินการให้นะครับอันนี้ก็เป็น3เรื่องที่จะทำให้การขายนะครับบนแพลตฟอร์มทั้งสองแพลตฟอร์มเนี่ยมีปริมาณการขายที่มากขึ้นนะครับ
11: ในส่วนของการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เราวางเป้าหมายเอาไว้ 2,000 รายเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอย่างไรบ้างอะคะท่าน
12: ก็เป็นกลุ่มที่มีทั้งสินค้าเป็นอาหารการกินนะครับสินค้าอุปโภคและก็สินค้าที่ใช้กันในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือสินค้าบริโภคทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ทางหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์เนี่ยให้การส่งเสริมนะครับแล้วก็พัฒนามานะไม่ว่าจะเป็นสินค้า GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับสินค้าเกษตรนวัตกรรมของทางกรมการค้าต่างประเทศนะครับแล้วก็สินค้าออร์แกนิกของกรมการค้าภายในรวมถึงทางผู้ประกอบการที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีกลุ่ม SME ที่สมัครเข้ามาโดยตรงนะครับอันนี้เราก็มาคัดเลือกเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานแล้วก็เป็นสินค้าจาก SME จริงๆจากชุมชนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดรับสมัครและคัดเลือกเข้ามานะครับ
11: ตรงนี้เราจะต้องมีการลงพื้นที่เข้าไปในชุมชนหรือว่าในวิสาหกิจต่างๆด้วยไหมคะท่านคะ
12: ปกติแล้วเนี่ยทางกรมต่างๆและก็ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยก็ได้ลงไปพูดคุยนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมาตลอดอยู่แล้วนะครับก็จะนำมาเข้าร่วมโครงการนะฮะตามที่เรียนนะครับเพราะว่าโครงการเราเริ่มในวันพฤหัสที่4ที่ผ่านมาโดยท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสุปฏิก็ได้มาคิกออฟเปิดโครงการแล้วก็แจกโค้ดส่วนลดนะฮะมันก็จะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มที่เราคัดเลือกมาแล้วนะครับประมาณกว่า 2,000 รายเนี่ยตอนนี้โครงการก็กำลังดำเนินการมาอยู่ได้ 2-3 วันแล้วครับ
11: อ๋อค่ะตอบรับเป็นยังไงบ้างคะผู้ประกอบการตอนนี
12: ้โอ้ดีมากครับเพราะว่าจากโปรโมชั่นที่เราให้ในส่วนของทั้งส่วนลดและก็ค่าขนส่งฟรีเนี่ยนะครับก็มีความสุขทั้งผู้ขายนะครับแล้วก็ผู้ซื้อที่ได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงแล้วก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะฮะส่วนผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยทุกวันนี้มีเสียงบ่นเรื่องค่า GP นะครับโครงการนี้ก็จะไม่มีการเก็บค่า GP ใดๆนะครับก็ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับ
11: การดำเนินโครงการก็อยู่ในช่วงที่ควบคู่กับโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยตรงนี้จะมีส่วนในการที่จะเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนเข้ามาช่วยด้วยไหมคะท่าน
12: ก็ในส่วนของ60-40นะครับที่รัฐบาลไปช่วยจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน60นะครับแล้วก็มีการจ่ายเอง40ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นร้านที่สมัครเข้าร่วมแล้วก็เป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดนะครับอันนี้ก็จะทำให้เงินในกระเป๋าต้องเรียนว่ามีมากขึ้นนะครับเหลือเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ได้ขายสินค้าได้มากขึ้นนะครับ
11: ค่ะนอกจากจะช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วคาดว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการยังไงบ้างคะมากน้อยเพียงใด
12: ก็จริงๆระยะยาวเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับความคาดหวังอันนี้ก็ต้องคุยแบบตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลเองหรือกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยสิ่งที่อยากทำก็คือทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยมีความมั่นคงนะครับมีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนเพราะวันหนึ่งที่เราถอยออกมาเนี่ยนะครับจากการที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้จริงๆก็คือการยืนอยู่ของ SME ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำในโครงการนี้วัตถุประสงค์หลักๆนะครับเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยก็คือการสร้างการรับรู้ SME ในโลกออนไลน์ที่เขาจะต้องอยู่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขามีสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วเนี่ยแต่พี่น้องประชาชนผู้บริโภคเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือไม่รู้จักวันนี้เราก็มาทำให้สินค้าเหล่านี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับโดยความคาดหวังก็คือเมื่อเราสิ้นสุดโครงการเนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะไปต่อด้วยเขาเองนะครับอย่างยั่งยืนสร้างความมั่นคงให้กับ SME ที่เข้าร่วมโครงการครับ
11: นอกจากจะช่วยพยุงแล้วยังช่วยวางรากฐานให้กับผู้ประกอบการด้วยในอนาคต
12: สุ
11: ดท
12: ้
11: ายค่ะอยากให้ท่านย้ำถึงการเข้าร่วมโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศนะคะท่าน
12: ก็วันนี้ในส่วนของ SME เท่าที่เราทำงานมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเรื่องการพัฒนาทักษะต่างๆนะครับไม่ว่าเรื่องการบริหารจัดการการสร้างแบรนด์การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับหรือการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งนะครับหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยรวมไปถึงการที่ต้องการเงินทุนนะครับและก็เรื่องสุดท้ายที่เรื่องสำคัญก็คือเรื่องการตลาดนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเรามีการเสริมทักษะโดยวิธีการใช้ e-learning นะครับซึ่งผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาหาความรู้ได้ในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามแต่ละหัวข้อวิชาที่เราได้นำเสนอนะครับซึ่งเป็นวิชาที่มีความทันสมัยกับในยุคปัจจุบันนะครับก็อยากจะเรียนเชิญครับ
11: เช้านี้ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ไทยของเรานะคะขอบพระคุณท่านมากค่ะ
12: ครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
13: วิกฤตพลังงาน
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ท่านผู้ฟังคะสัปดาห์แรกของการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนออกมาจับจ่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคกันอย่างคึกคักโดยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการเข้าร่วมโครงการช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
15: ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนรัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้จ่ายในราคาที่ถูกลงขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นมาตรการที่รัฐร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าโครงการนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนทำให้เงินหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้นและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการลงพื้นที่พบว่าร้านค้าชุมชนร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยต่างได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างชัดเจนมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและมียอดขายที่ดีขึ้นโดยนางสาววิภาดาชุมขุนพนักงานเคาน์เตอร์ร้านณรงค์เครื่องครัวกล่าวว่าหลังมีโครงการนี้ลูกค้าเข้ามาร้านมากขึ้นมีลูกค้าหลากหลายกลุ่มทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
16: ตั้งแต่มีโครงการนะคะก็คือลูกค้าก็เข้ามาที่ร้านบ่อยขึ้นแล้วก็มีหลากหลายกลุ่มอะค่ะเข้ามาใช้บริการที่ร้านของเราอะค่ะคิดว่าโครงการนี้ก็คือถ้าทำแล้วก็คือดีใช่ค่ะได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายกลุ่มได้เข้ามาใช้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นรายได้แล้วก็เข้ามาเยอะขึ้นจ้ะ
15: ขณะที่ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงโดยประชาชนรายหนึ่งที่มาซื้อสินค้าที่ร้าน LS Store อำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการจับจ่ายใช้สอยบรรยากาศคึกคัก
17: ก็เป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนก็โดยภาพรวมนะคะดีค่ะเขาให้เรา60เรา40อย่างเงี้ยมันก็คือหลักการก็คือช่วยเพราะว่ามันช่วยได้จริงประชาชนทั่วไปอ่ะก็รู้สึกจะพอใจนะแล้วมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ใช่ไหมร้านค้าเนี่ยคึกคักใช่ไหมสินค้าอะไรตรงนี้ก็ซื้อง่ายขายคล่องดีไม่ว่าจะเป็นร้านโชว์หวยหรือว่าร้านอาหารอะไรเงี้ยมันก็ทำให้บรรยากาศคึกคัก
15: โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายน2519มีสินค้าที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ได้แก่อาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ไม่เพียงช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเปิดโครงการกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสินค้า GI ของจังหวัดรับฟังจากรายงานค่ะ
18: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวกินทุเรียนสาลิกาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวม34สวนโดยนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาร่วมกับหน่วยงานต่างๆด้านการท่องเที่ยวอาทิผู้ประกอบการโรงแรมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าพักที่โรงแรมในจังหวัดพังงาจะได้รับคูปองแทนเงินสดหรือแคชคูปอง1ห้องต่อ1ใบต่อคืนเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นส่วนลดในการซื้อทุเรียนจากสวนทุเรียนทั้งหมด34สวนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงารวบรวมไว้ให้โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบเส้นทางและพิกัดของสวนทุเรียนสาลิกาได้ที่เพจททสำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศ
19: ครับในเดือนมิถุนายนครับทางททสำนักงานพังงาได้ร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมโดยเฉพาะสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาตลอดเดือนมิถุนายนนะครับทันทีที่ท่านเข้าพักครับจะได้รับในเรื่องของตัวแคชคูปอง1ห้อง1ใบนะครับต่อคืนครับก็ไปใช้จ่ายในสวนทั้งหมด34สวนที่ทางททสำนักงานพังงาเราได้รวบรวมเอาไว้ครับ
18: ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงายังได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจชิมทุเรียนสาลิกาซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองหรือสายพันธุ์อื่นๆสามารถร่วมแคมเปญนี้ได้ซึ่งนอกจากจะได้กินผลไม้ที่อร่อยแล้วยังได้พบกับเจ้าของสวนผลไม้ซึ่งถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
19: ก็อยากจะเชิญชวนนักเที่ยวทุกท่านนะครับที่โดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการชิมทุเรียนพันธุ์สายพันธุ์พื้นเมืองนะครับหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆครับก็สามารถที่จะกระจายเดินทางไปตามสวนต่างๆถึง34สวนอยากจะเชิญชวนให้ไปทานทุเรียนถึงสวนนะครับใต้ต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าของสวนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทอสองพังงาเราคาดว่าจะเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีในการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้ครับ
18: ด้านนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแคมเปญดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรและท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสธรรมชาติซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน
20: ประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับทั้งประเทศไทยและต่างประเทศได้รับทราบรับรู้นะครับว่าขอเชิญชวนนะครับมาทานทุเรียนสาลิกามาพักพังงานะครับแล้วท่านจะได้รับความประทับใจกลับไปนะครับความมีน้ำใจนะครับความน่ารักของคนพังงานะครับที่เรามีการบริการที่มีคุณภาพนะครับที่จะให้ท่านได้ประทับใจกลับไปนะครับตลอดไม่ลืมครับ
18: สำหรับฤดูการผลผลิตทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาจะให้ผลผลิตอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีพื้นที่ปลูกผลไม้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระปงและอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยสโมสรพลังการ FC เตรียมสร้างทีมหลังตกชั้นจากไทยลีกด้วยการดึงพาร์คฮังซอเข้ามาวางรากฐานทั้งระบบเยาวชนทีมชุดใหญ่และการพัฒนาโค้ชท่ามกลางความหวังในการสร้างสโมสรให้เติบโตอย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
21: ในฤดูกาล2025ถึง2026สโมสรพลังการ FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีกได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการฟุตบอลไทยด้วยการเสริมทัพนักเตะต่างชาติดีกรีสูงเข้าสู่ทีมหนึ่งในนั้นคือแอนดรอสทาวเซนอดีตแนวรุกทีมชาติอังกฤษที่เคยผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรชั้นนำในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์เอฟเวอร์ตันและคริสตันพาเลซโดยสโมสรตั้งเป้าหมายด้วยการจบฤดูกาลด้วยการติดอันดับท็อป3ในตารางคะแนนอย่างไรก็ตามสมรภูมิไทยลีกไม่ใช่งานง่ายสำหรับทีมน้องใหม่แม้จะมีผู้เล่นชื่อดังเข้ามาเสริมทัพแต่สุดท้ายพลังการ FC กลับจบฤดูกาลด้วยอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนและต้องตกชั้นกลับสู่ลีกรองอีกครั้งท่ามกลางปัญหาเรื่องรากฐานและโครงสร้างทีมที่ยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอสำหรับการแข่งขันในระดับสูงโดยในฤดูกาล2026ถึง2027พลังการ FC พร้อมสร้างทีมและวางรากฐานของทีมให้แข็งแกร่งขึ้นโดยการดึงพาร์คฮังซออดีตกุนซือทีมชาติเวียดนามชาวเกาหลีใต้เข้ามาเป็นนายใหญ่ของทีมเพื่อวางรากฐานของทีมในทุกด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าทีมรู้จุดอ่อนและข้อผิดพลาดและได้เรียนรู้หลายๆอย่างซึ่งรากฐานของทีมยังไม่แข็งแกร่งพอการดึงพาร์คฮังซอเข้ามาเป็นกุนซือของทีมในฤดูกาลหน้าเพื่อช่วยวางรากฐานของทีมทั้งระบบเยาวชนทีมชุดใหญ่ให้แข็งแรงเพื่อให้มั่นคงและยั่งยืนเนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียน
22: แต่ว่าวันนี้เรากำลังรีเซ็ตระบบกันว่าเราจะวางให้มันแข็งแรงกว่าเดิมที่ผ่านมาแต่ว่าการลดลงมาก็คงไม่ใช่เป็นการไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดหรอกเพราะว่าเรามองเห็นข้อบกพร่องอะไรของเราเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ข้อบกพร่องนั้นก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกแน่ก็ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้ก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
21: นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการวางรากฐานระบบเยาวชนแล้วพาร์คฮังซอยังจะช่วยวางระบบโค้ชด้วยโดยการดึงโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะมาอยู่ในทีมงานสตาฟโค้ชเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านฟุตบอลเพื่อต่อยอดทีมต่อไปในอนาคตหลังจากที่พาร์ควางมือจากพลังงาน FC ไปแล้ว
22: สิ่งที่มันดีอีกอย่างนึงเขาวางระบบโค้ชไว้ให้ผมด้วย เขาต้องการโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะแล้วก็เพื่อจะมาเรียนรู้สิ่งที่เขาจะถ่ายทอดเอาไว้ให้คนกาญจนบุรีก็เพราะฉะนั้นก็ต้องการผู้ช่วยโค้ชที่เป็นเอไลเซนแล้วก็อายุไม่เยอะเพื่อจะมาเพื่อได้ทำทีมต่อจากเขาเป็นไงสิ่งที่มันได้รับการถ่ายทอดมามันก็จะทำให้โครงสร้างของระบบสตาฟอะไรมันก็แข็งแรงขึ้นด้วยเขาก็เลยรีเควสต์ผู้ช่วยโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะแล้วก็พอจะมีอนาคต
21: จากบทเรียนอันเจ็บปวดในฤดูกาลแรกบนเวทีไทยลีกพลังการ FC ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าชื่อชั้นของนักเตะเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับความสำเร็จในระยะยาวหากปราศจากรากฐานที่แข็งแกร่งและระบบการทำงานที่ยั่งยืนการเข้ามาของพาร์คฮังซอจึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนตัวกุนซือแต่คือจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานใหม่ให้กับสโมสรตั้งแต่ระดับเยาวชนทีมชุดใหญ่ไปจนถึงการพัฒนาบุคลากรด้านฟุตบอลแม้เส้นทางกลับสู่ลีกสูงสุดจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากการวางรากฐานครั้งนี้เดินหน้าได้ตามเป้าหมายพลังการ FC อาจไม่ได้กำลังสร้างแค่ทีมฟุตบอลสำหรับวันนี้แต่กำลังสร้างอนาคตของสโมสรให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
23: หรือความดีในกายวาจาและใจนั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะคนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตนพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมให้งอกงามรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยถ้าเรามีธรรมะเป็นทางประพฤติแล้วจงอย่าเกรงกลัวต่อทุกภัยใดๆเลยเพราะธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมือนมีฉัตรคอยกางกั้นมิให้แดดฝนและธุลีละอองต่างๆมาแผ่วผ่านพระโอวาทประทานเนื่องในงานเชิดชูเกียรติจิตอาสาข้าวตราฉัตรวันพฤหัสบดีที่10 สิงหาคม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับทุกเช้าวันเสาร์ท่านโฆษกการดร.รัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลจะมาเคลียร์ประเด็นและไขข้อข้องใจในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนโดยมีผมสุรพงษ์มาลีรับหน้าที่ชวนท่านโฆษกคุยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์ค่ะ
1: ครับก็คงจะต้องเริ่มกันด้วยเรื่องไทยช่วยไทยพลัส6040ที่พี่น้องประชาชนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าท่านนายกได้ลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อติดตามโครงการเมื่อ2วันที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: ใช่ค่ะก็เสียงตอบรับดีมากเลยนะคะประชาชนก็มาแสดงความเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพได้แล้วส่วนร้านค้าเองทุกคนก็มีความสุขอะค่ะเพราะว่ายอดขายเนี่ยมันดีขึ้นอย่างมากเลย
1: ครับ
2: ท่านนายกก็ดีใจนะคะส่งภาพมาให้ชมว่าชาวบ้านมีรอยยิ้มยังไงท่านก็มีความสุขด้วยก็ต้องถามท่านผู้ฟังละค่ะว่าใช้จ่ายกับโครงการ6040ของเราเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ค
2: แต่ว่าต้องพูดไปถึงในส่วนของร้านค้านิด นึงนะคะ
1: ค
2: ที่เราบอกว่าคนที่อยู่ในโครงการ6040นี้เนี่ยยังมีโปรแกรมแอปที่เรียกว่านกกระซิบอะค่ะอยากจะให้เข้าไปดูข้อมูลตรงนั้นเพราะว่ามีคนส่งข้อมูลมาให้ทีมโฆษกของเราดูนะคะว่าแอปนี้มันเป็นประโยชน์จริงๆจากร้านค้าเล็กๆที่แค่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยไม่ได้เอามาวิเคราะห์ว่ารายรับลูกค้าเข้ามาช่วงไหนเยอะสินค้าควรจะไปซื้อราคาที่ซื้อจากแหล่งปัจจุบันเนี่ยมันเทียบกับราคากลางแล้วเป็นยังไงมันมีข้อมูลหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจมากๆซึ่งคนขายของตัวเล็กๆเนี่ยไม่เคยได้คิดถึงอะค่ะแต่วันนี้พอมันมีแอปนกกระซิบเข้ามาเนี่ยทำให้ทุกคนที่คิดว่าชีวิตฉันมีแต่ค้าขายบวกลบแค่นี้มันทำให้มีมุมมองทางธุรกิจขึ้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนพวกพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในโครงการนี้ไปใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์จากแอปพลิเคชันนกกระซิบในถุงเงินนะคะ
1: ครับก็เป็นประโยชน์นะครับกับผู้ประกอบการแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน delivery ต่างๆนะครับอดใจอีกนิดนึงนะครับวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับก็จะใช้บริการนี้ได้แล้วนะครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ท่านนายกได้เห็นได้รับฟังจากผู้ประกอบการและประชาชนจากการลงพื้นที่นะครับก็จะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการต่อๆไปนะครับเพื่อให้ตรงใจกับความต้องการของพี่น้องประชาชนผู้ใช้สิทธิ์กันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทักกระแสการจับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักก็คงจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแต่อีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องพูดถึงก็คืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับท่านโฆษกที่รัฐบาลก็ไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกันก็คือพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้พยายามปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์คนที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจริงๆก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือแต่ก็อาจจะยังมีคนที่สงสัยหรืออาจจะกังวลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ๆก็คงต้องขอให้ท่านโฆษกช่วยเคลียร์ให้ชัดเลยครับ
2: ก็ในการที่จะเคลียร์ให้ชัดนะคะก็ต้องขอย้ำถึงวัตถุประสงค์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าเราต้องการมุ่งไปที่ดูแลคนที่ลำบากที่สุดก่อนจริงๆแล้วแน่นอนคนก็ถามว่าคนลำบากมีอยู่เยอะแยะมากแต่ถ้าพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะงบประมาณของประเทศมันมีจำกัดเราคงไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนทุกคนที่ลำบากได้ดังนั้นการดำเนินการใดๆของรัฐบาลก็ต้องมุ่งเป้าแล้ววันนี้สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือต้องมุ่งไปยังคนจนมากลำบากที่สุดและไม่มีใครดูแลด้วยอันนี้ต้องเข้าไปอบอุ้มที่ผ่านมายังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาไม่มีใครดูแลจริงๆแต่มันยังตกหล่นอยู่ดังนั้นการที่เราจะมาเริ่มกระบวนการเรียกว่าอบคนที่เขาหล่นไปเนี่ยเข้ามาสู่ระบบจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะคะในขณะเดียวกันมันก็ยังมีข้อมูลที่เราพบว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายแต่ว่าดูแลตัวเองได้แล้วก็บางคนยังบอกว่าเอ๊ะยังเห็นนั่งรถมีทองใสอะไรแบบนี้นะคะหรือมีอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่า ทำไมได้สิทธิ์แต่คนที่ลำบากกว่านั้นหลายสิบเท่าตกหล่นไปเพราะฉะนั้นมันก็จึงต้องมีกระบวนการที่จะยืนยันสิทธิ์อะไรแบบนี้เข้ามาทีนี้เกณฑ์มันก็มีในรายละเอียดมากขึ้นนะคะแต่ที่อยากจะเคลียร์ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการลดหย่อนภาษี
1: พูดถึงเยอะเลยครับ
2: ใช่ใช่นะคะก็ต้องขออธิบายอย่างนี้ค่ะว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะแล้วคุณลูกเนี่ยทำงานแล้วก็ไปยื่นขอลดหย่อนภาษีอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าในครั้งหน้าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าในหลักการผู้ที่สามารถมีเงินไปลดหย่อนภาษีก็ถือว่าเป็นคนที่มีรายได้ที่มั่นคงนะคะและถ้าเลือกที่จะลดหย่อนภาษีจากการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็กรอบวงเงินเนี่ยมันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้รายละมากถึง 30,000 บาทต่อปีมันก็มากกว่าที่จะได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเกณฑ์อันใหม่นี้ขึ้นมาแต่เราก็เข้าใจอะค่ะว่าบางกรณีที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปขอลดหย่อนภาษีแต่เอาเขาจริงไม่ดูแลพ่อแม
1: ่
2: อันนี้เนี่ยก็เปิดช่องให้ทำการอุทธรณ์ได้นะคะซึ่งช่องทางในการอุทธรณ์ก็คือจะอาจจะไปที่เว็บไซต์ขอยื่นอุทธรณ์ผลเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังกดปุ่มยื่นขออุทธรณ์หรือจะไปดำเนินการที่5ธนาคารของรัฐกรุงไทยธกส.ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามนะคะอันนี้เนี่ยจะไปเริ่มกระบวนการอุทธรณ์ได้หลังจากที่มีการประกาศผลว่าใครได้รับสิทธิ์หรือไม่ในวันที่17กรกฎาคม
1: ครับก็ยังมีช่องทาง
2: แต่ก็ต้องขอย้ำว่าเราตั้งเป้าที่จะดูแลคนที่ลำบากที่สุดก่อนนะคะครอบครัวไหนบ้านไหนที่มีลูกดูแลถึงขั้นว่าไปลดหย่อนภาษีได้ก็แสดงว่ายังโอเคอยู่นะคะแล้วเราก็จะได้จัดสรรงบที่เรามีเนี่ยไปให้กับพี่น้องคนไทยด้วยกันที่เขาเดือดร้อนแบบมากๆและไม่มีใครดูแลเลยอะค่ะ
1: ครับก็ต้องยืนยันนะครับว่าทางรัฐบาลนะครับจะพยายามดูแลให้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็เกิดความเป็นธรรมนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่6มิถุนายนครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งประกอบกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทางกัมพูชาที่จะบอกว่าจะใช้มาตรการประนีประนอมภาคบังคับตามอันคลอสนะครับประชาชนก็เลยติดตามจับตาดูว่าแล้วท่าทีของรัฐบาลไทยจะเป็นยังไงโดยเฉพาะประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่ช่องบกที่น้ำยืนอุบลราชธานีครับมีกรณีที่อาจจะมีเหตุยั่วยุอะไรกันบ้างที่เกิดขึ้นในตอนนั้นท่านโฆษกจะว่ายังไงครับในประเด็นนี้
2: คือแนวทางของประเทศไทยนะคะในการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเรียนพี่น้องประชาชนไว้เลยว่าเรายึดสันติวิธีนะคะยึดกฎหมายสากลและยึดความจริงใจถ้าตราบใดที่อีกฝ่ายนึงเขาไม่มีความจริงใจเขาไม่แสดงพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่เคยตกลงกันมาก่อนหยุดยิงเมื่อปลายปีที่แล้วเขาจะมุ่งมั่นทำตามนั้นการที่เราจะไปยกระดับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่าทีของเราคือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะจริงใจมาจริงใจกลับกฎหมายสากลมีเราก็ดำเนินการตามนั้นหรือเรื่องของการคลี่คลายพื้นที่ทางทะเลอะค่ะที่เราบอกว่าเรายกเลิก MOU 44แล้วไปใช้กฎหมายทางทะเล UNCLOS แทนเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สากลเขาทำอยู่และในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุยสองฝ่ายไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปกระโดดไปให้ตั้งคนนอกเข้ามาเคลียร์ถ้าเราอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ต้องเอาคนนอกมาเกี่ยวสำหรับประเทศไทยเราจึงยึดถือแนวทางว่ามีอะไรให้คุยกันนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลรวมถึงอย่าไปเชื่อข่าวลือวันนี้เนี่ยเฟกนิวส์เนี่ยมีตลอดนะคะภาครัฐก็ชี้แจงกันทุกวันเลยนะทหารเรือทหารบกทีมโฆษกเรื่องเปิดด่านเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางที่จะเปิดด่านแล้วที่ไปบอกว่ามีคนตัดต่อรั้วชายแดนที่บางส่วนเราได้เริ่มสร้างแล้วเนี่ยเขาก็สร้างกันมาดีๆยังมีการไปทำภาพ AI ไปลบกำแพงรั้วให้มันเป็นช่องโหว่แล้วก็มาตำหนิทหารบอกว่าสร้างรั้วยังไงมีช่องโหว่ให้คนลอดเข้ามาแบบนี้ค่ะมันก็ทำให้บรรยากาศในการทำงานอะลำบากเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเรียนว่าในเรื่องของการปราบปรามข่าวลือรัฐบาลนี่เราตามตรวจสอบนะคะเราเห็นว่าใครเผยแพร่ข่าวลือเฟกนิวส์ตามช่องทางต่างๆ เนี่ยหน่วยงานนั้นเราก็จะติดต่อกลับไปแล้วก็ให้คุณชี้แจงให้ถูกต้องแล้วเอาข้อความนั้นลงถ้าไม่ทําตามเนี่ยก็จะมีการดําเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ครับแต่ก็คงจะต้องย้ําว่าเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันมีช่องทางในการนําเสนอข่าวสารแต่ยืนยันว่ารัฐบาลเคารพเสรีภาพในการนําเสนอข่าวสารอย่างแท้จริงแน่นอนนะคร
2: ับ แน่นอนค่ะเราเคารพเสรีภาพของประชาชนค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีขอบเขตด้วยเนาะไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วก็มาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในสังคมอะค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องที่อาจจะสืบเนื่องนะครับจากการไปเยือนฝรั่งเศสมาเห็นบอกต้องถือว่าเป็นหลักฐานของการที่ไปเยือนแล้วได้ผลอย่างเต็มที่เห็นว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการตอบรับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนกลับมาให้กับทางประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับท่านโฆษกครับ
2: เป็นความสนใจที่เรียกว่าต้องใช้คำว่าเป็นโมเมนตัมอะค่ะคือท่านนายกและคณะเนี่ยไปคุยกับสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่ๆที่ฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะเราก็ไปบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแนวนโยบายการบริหารประเทศแล้วคุณมั่นใจได้นะว่าจะมาลงทุนกับประเทศไทยแล้วคุณจะได้อะไรแบบนี้ค่ะ1สัปดาห์ต่อมากลุ่มนั้นนะคะเขาก็บินมาพบกับท่านนายกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
1: ครับ
2: แล้วก็มีคำถามมากมายว่าถ้าเขาอยากจะลงทุนในอุตสาหกรรม

0: าก็มองว่านอกจากจะมาลงทุนประเทศไทยกับเอกชนไทยแล้วเขาอยากจะใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีทีเดียวนะครับอันนี้เป็นแค่บางบริษัทนะครับที่ท่านโฆษกได้พูดมานะครับยังมีหลายๆบริษัทอย่าง Pascal นะครับซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีควอนตัมครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ของประเทศไทยเราด้วยนะครับทีนี้ในสัปดาห์หน้าก็เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการแล้วก็คงเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามได้มาเยือนเรานะครับหนนี้ที่ไปนี่เห็นว่าไปร่วมประชุมอะไรนะครับท่านโฆษกครับ
0: ไปร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะซึ่งเป็นข้อริเริ่มของเวียดนามนะคะเขาต้องการที่จะใช้เวทีที่เรียกว่า AFF เนี่ยแหละค่ะเป็นพื้นที่ของการหาหรือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาของอาเซียนเปิดโอกาสให้ผู้นำผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการภาคส่วนต่างๆมาแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆกันเพราะว่าเขาก็อยากที่จะขับเคลื่อนอาเซียนทั้งกลุ่มไม่ใช่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งท่านนายกจะไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากที่ท่านไปฟิลิปปินส์มาเพราะว่าวิสัยทัศน์ของท่านนายกที่ไปพูดในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะบอกว่าเราไม่ควรที่จะมองเพียงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเราต้องขับเคลื่อนไปทางภูมิภาคนะคะพอท่านประธานาธิบดีโตเลิมมาก็เป็นอีกฉายภาพของความสัมพันธ์อันแน่นแฟนไทยเวียดนามแล้ววันนี้เราก็จะไปยืนเวียดนามไปพบกับนักธุรกิจผู้ประกอบการแล้วก็ไปคุยในเรื่องของเวทีอาเซียนว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยกันอย่างไรค่ะ
1: ครับก็ต้องถือว่าอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมเนี่ยเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำทั้ง10ชาติของอาเซียนนะครับจะไปพูดคุยกันท่ามกลางที่เราเจอมรสุมทางวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับว่าอาเซียนเราจะร่วมมือกันอย่างไรและโดยเฉพาะกับเวียดนามนะครับอย่างที่เคยได้คุยกับท่านโฆษกไปแล้วนะครับว่าเราต้องปรับบทบาทจากการเป็นคู่แข่งไปเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับก็คงจะมีเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกับเวียดนามอีกหลายเรื่องต่อเนื่องนะครับท่านโฆษก
0: แน่นอนค่ะ
1: ครับก็วันนี้นะครับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังแล้วนะครับมีประเด็นอยากจะถามท่านโฆษกอยากให้ท่านโฆษกนำเรื่องใดมาพูดคุยกันนะครับก็ส่งข้อความมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
5: น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสุขภาพพรรณนัยของราษฎรเป็นภาพสะท้อนถึงพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยของราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วยพระราชดำริว่าสุขภาพกายที่ดีย่อมนำมาซึ่งสุขภาพจิตที่แจ่มใสซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่มั่นคงพระราชกิจด้านสาธารณสุขของพระองค์

อาทิหน่วยแพทย์พระราชทานที่ออกให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนในชนบทโครงการหมอหมู่บ้านส่งเสริมการดูแลสุขภาพในชุมชนและมูลนิธิสายใจไทยอุปถัมภ์ทหารผ่านศึกและครอบครัวรวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพพระองค์ทรงเน้นการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีชีวิตที่สมบูรณ์แม้ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารพระราชกรณียกิจต่างๆล้วนเป็นพลังแห่งพระเมตตาที่อยู่ในหัวใจของประชาชนและยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีพร้อมดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพพระราชกรณียกิจเหล่านี้คือพลังแห่งพระเมตตาที่สถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนสร้างความอบอุ่นความมั่นใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกชุมชนดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

ครับสำหรับวันนี้นะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ว่านะครับเมื่อนะครับพ่อแม่นะครับได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินของตนเองไปแล้วนะครับซึ่งมีการให้โดยเสน่หานะครับให้แก่ลูกไปแล้วนะครับนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับจะสามารถนะครับถอนคืนการให้นะครับได้หรือไม่อย่างไรครับกรณีนี้นะครับตามนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้นะครับกำหนดไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้นะครับซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หานะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์นะครับต่อเมื่อเนี่ยได้มีการนะครับส่งมอบรับทรัพย์ที่ผู้ให้ให้แก่ผู้รับเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นนะครับเงินหรือว่าเป็นทองนะครับซึ่งทางกฎหมายเขาเรียกว่าทรัพย์ซึ่งเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะฮะการให้นะครับจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์นะครับซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เป็นลักษณะพิเศษเนี่ยนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อนะฮะได้มีการนะครับทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเช่นครับบ้านหรือที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พ่อแม่นะครับไม่มีการให้ไปแล้วนะครับต่อมาต้องการที่จะนะครับถอนคืนการให้นะครับเพราะสาเหตุอะไรก็ตามแต่นะครับอย่างนี้นะครับกฎหมายนะครับเขาก็กำหนดไว้นะว่านะครับทรัพย์สินนะครับซึ่งได้โอนไปให้นะครับลูกไปแล้วนะครับย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกนะครับลูกย่อมนำสามารถนำทรัพย์สินต่างๆนะครับไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้านะครับลูกนะครับมีการประพฤติในลักษณะที่เขาเรียกว่าประพฤติในเลขคุณนะครับพ่อแม่นะครับย่อมสามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับนะครับประพฤติในเลขคุณได้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่านะครับเหตุนะครับของนะครับการประพฤติในเลขคุณนะครับมีอย่างไรบ้างนะครับการประพฤติในเลขคุณนะครับอันเป็นเหตุนะครับให้นะครับผู้ให้เนี่ยนะสามารถเนี่ยถอนคืนการให้นะครับก็จะมีอยู่3กรณีนะครับกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่นะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการประทุษร้ายผู้ให้นะครับเป็นความผิดร้ายแรงทางอาญานะครับอย่างเช่นนะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการทำร้ายร่างกายผู้ให้นะครับซึ่งการทำร้ายร่างกายนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นอันตรายสาหัสนะครับอาจเป็นแค่ได้รับอันตรายแก่กายนะครับกรณีเช่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประพฤติที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สามารถถอนคืนการให้เพราะเหตุอุบัติเหตุคนได้นะครับกรณีที่สองนะครับกรณีที่สองเป็นเรื่องของนะครับการที่ผู้รับนะครับได้มีการนะครับทำให้ผู้ให้นะครับเสียชื่อเสียงหรือว่าเป็นการมีประมาทอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับแต่หากพิจารณาถึงนะฐานานุรูปของผู้ให้แล้วนะครับผู้รับไปว่ากล่าวนะครับทำให้เป็นการลดคุณค่าข้อเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นกรณีที่นะครับทางผู้รับนะครับไม่ช่วยเหลือให้สิ่งของอันจำเป็นนะครับแก่การยังชีพนะครับเมื่อนะครับผู้ให้เนี่ยนะครับเป็นผู้ยากไร้เนี่ยนะครับแล้วก็ผู้รับนะครับอยู่ในฐานะที่อยากให้ได้พูดง่ายๆคือกรณีนี้นะครับเป็นเรื่องของนะครับผู้ให้นะครับได้มีการให้นะครับทรัพย์สินโดยเสน่หาแก่ผู้รับนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยยากจนลงนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากผู้รับนะครับผู้รับเนี่ยได้บอกปัดไม่ความช่วยเหลือนะครับทั้งสามกรณีดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการประพฤติในเลขคุณนะครับที่นะครับผู้ให้เนี่ยสามารถทำกิจการให้ผู้เหตุในเลขคุณได้นะครับดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับไม่มีการให้โดยเสน่หาทรัพย์สินแก่ลูกไปแล้วนะครับการที่จะถอนคืนกันให้ได้นะครับเข้าเขตในการประพฤติในคนทั้ง3ประเด็นดังกล่าวนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหรือว่าหากท่านนะครับต้องการเนี่ยได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรไปที่นะครับ1157ครับ1157อัยการสายด่วนนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับพร้อมที่จะนะครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแก่ท่านนะครับสวัสดีครับ

0: ู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ความช่วยเหลือราษฎรในสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานที่สุดของชีวิตคือด้านการแพทย์สาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์ทรงห่วงใยราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยและยากไร้โดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารพระองค์ทรงสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการออกตรวจรักษาราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลรวมทั้งทรงรับผู้ป่วยหนักที่ยากไร้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังทรงริเริ่มโครงการหมอหมู่บ้านเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถดูแลกันเองได้ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องดังเช่นเมื่อปีพุทธศักราช2535ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีด้วยพระราชดำริด้านการแพทย์และการสร้างโรงพยาบาลท้องถิ่นสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมุ่งมั่นให้ราษฎรเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยอย่างยั่งยืน

การจอดรถกีดขวางทางเข้าออกหน้าบ้านคนอื่นการกระทำดังกล่าวนั้นผิดตามกฎหมายแพ่งแล้วก็กฎหมายอาญาในส่วนของกฎหมายอาญาผิดตามกฎหมายอยู่3ลักษณะหรือ3ฉบับอันแรกก็คือผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา397ซึ่งเป็นความผิดและอุโทษซึ่งกฎหมายได้วางหลักไว้ว่าผู้ใดก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับบุคคลอื่นโทษของมันก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับกฎหมายฉบับต่อไปหรือลักษณะต่อไปก็คือผิดตามพ.ร.บ.การจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา55ซึ่งวางหลักกฎหมายไว้ว่าห้ามไม่ให้หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะกีดขวางทางการจราจรซึ่งอัตราโทษปรับไม่เกิน500บาทผิดตามพ.ร.บ.เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติความผิดทางแพ่งเนี่ยกรณีแรกก็คือผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1337ซึ่งได้วางหลักกฎหมายไว้ว่าเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีสิทธิ์ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ที่ดินรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของคนอื่นหรือห้ามใช้ที่ดินของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตกรณีเช่นนี้การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรุกล้ำที่ดินของคนอื่นหรือใช้ที่ดินของบุคคลอื่นโดยที่เจ้าของบ้านเขาไม่อนุญาตความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งต่อมาก็คือผิดฐานละเมิดนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ซึ่งได้วางหลักกฎหมายไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อบุคคลอื่นทำให้เขาได้รับความเสียหายต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนข้อแนะนำนะครับในกรณีที่พบเห็นว่ามีการจอดรถขวางประตูทางเข้าออกที่หน้าบ้านลำดับแรกนะครับเมื่อพบเห็นแบบนั้นก็ให้ถ่ายภาพรถพร้อมกับทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุไว้อันดับที่2ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อให้มายังที่เกิดเหตุอันดับที่3แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาทำการเคลื่อนย้ายรถการเกิดเหตุนั้นออกไปอันดับที่4ก็คือห้ามนะครับห้ามเลยห้ามทำลายรถคันนั้นนะครับอันดับสุดท้ายก็คือใช้สิทธิ์ทางศาลโดยการฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกันสารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2: เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อนผู้ซึ่งในห้วงเวลานั้นถูกสังคมรังเกียจหวาดกลัวและถูกกีดกันออกจากความเป็นมนุษย์พระองค์ทอดพระเนตรคุณค่าแห่งชีวิตด้วยพระเมตตาช่วยปลดเครื่องความเจ็บปวดในหัวใจปลุกศรัทธาและศักดิ์ศรีให้กลับคืนมาอีกครั้งกอบกับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยโรคเรื้อนอย่างจริงจังพร้อมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจและปลุกหัวใจแห่งมนุษยธรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพระราชทานนามว่าสถาบันราชประชาสมาสัยและทรงรับไว้เป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2503จึงนับเป็นวันแห่งความหวังของผู้ป่วยโรคเรื้อนทั่วแผ่นดินไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตามิได้เพียงเยียวยาโรคภัยทางร่างกายแต่ยังช่วยจุดประกายความคิดให้ทุกคนในสังคมได้เรียนรู้ว่าความเมตตาคือพลังใจอันยิ่งใหญ่ที่คนไทยพึงมีให้แก่กันและกัน

สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการวางสินไถ่กรณีขายขวากที่ดินแล้วผู้ซื้อขวากไม่อยู่หรือบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ไถ่คืนว่าจะต้องทำอย่างไรกันบ้างถึงจะได้ที่ดินนั้นกลับคืนมาก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าที่ดินที่จะพูดถึงเนี่ยมันเป็นที่ดินอื่นๆนอกเหนือจากที่ดินเพื่อการเกษตรและที่ดินที่อยู่อาศัยซึ่งในส่วนนั้นได้มีกฎหมายบัญญัติว่าด้วยการขายขวากไว้โดยเฉพาะแล้วส่วนที่ดินอื่นที่จะพูดในวันนี้ก็เป็นจำพวกที่ดินที่แบ่งเช่าหรือแบ่งขายเพื่อการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์ขายให้กับผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงว่าให้มาซื้อคืนภายในเวลาที่กำหนดพร้อมด้วยเงินสินไถ่จำนวนเท่านั้นเท่านี้ในเวลานั้นเวลานี้ตามที่ตกลงกันในสัญญาหรือหากไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาก็คือใช้เวลา10ปีที่กฎหมายกำหนดเป็นเวลาไถ่ปัญหาที่พบบ่อยหลังจากได้ขายฝากไปแล้วก็ปรากฏว่าผู้ซื้อเดิมหรือทายาทผู้ซื้อเดิมทั้งหมดเสียชีวิตไปทำให้ผู้ขายน่ะไม่รู้ว่าจะไปไถ่ถอนได้จากใครหรือไม่ก็ที่ดินมีราคาสูงขึ้นทำให้ผู้ซื้อเดิมบ่ายเบี่ยงที่จะขายคืนจึงเดินทางไปต่างจังหวัดจะบ้างไปต่างประเทศจะบ้างเพื่อให้เลยเวลาที่จะซื้อคืนหรือไม่ก็หาตัวไม่พบไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำหรือด้วยเหตุประการอื่นใดก็ตามที่จะทำให้เงื่อนเวลาในการซื้อคืนมันหมดไปแล้วทำให้ผู้ขายเดิมเสียสิทธิ์ในการซื้อคืนไปเป็นการถาวรอันนี้สามารถแก้ไขได้โดยการนำสินไถ่เท่าจำนวนที่กำหนดในสัญญาหรือหากไม่ได้กำหนดไว้ก็ให้เท่ากับราคาที่ขายไปวางณสำนักงานวางทรัพย์โดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่ไถ่เงินจำนวนนั้นคืนเมื่อได้วางทรัพย์แล้วกฎหมายก็บัญญัติว่าให้ที่ดินนั้นโอนกลับมาเป็นของผู้ขายเดิมโดยทันทีสำนักงานวางทรัพย์มีอยู่ที่ใดบ้างอันนี้ก็คือถ้าหากในกรุงเทพมหานครก็มีอยู่หลายแห่งหากท่านมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในเขตใดก็ให้ไปณสำนักงานวางทรัพย์ประจำเขตนั้นๆตัวในต่างจังหวัดเรียกว่าสำนักงานบังคับคดีซึ่งมีอยู่ทุกๆจังหวัดหรือทุกๆอำเภอที่มีศาลตั้งอยู่อวิธีการในการวางทรัพย์ก็คือนำเงินทินไถ่พร้อมด้วยเอกสารของตนเองและผู้รับมอบอำนาจถ้ามีและเอกสารเกี่ยวกับสัญญาขายฝากไปยื่นคำร้องต่อพนักงานวางทรัพย์หรือพนักงานบังคับคดีแล้วแต่กรณีและเมื่อได้วางทรัพย์แล้วหรือวางสินไถ่แล้วก็นำหลักฐานการวางนั้นมายื่นคำขอจดทะเบียนโอนที่ดินเป็นของตนเองได้ต่อไปหากท่านมีปัญหาขัดข้องหรือไม่อาจดำเนินการยื่นคำร้องได้ก็ให้ไปพบพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในจังหวัดของท่านเพื่อปรึกษาหรือให้คำแนะนำจับทนายความอาสายื่นคำร้องให้กับท่านหรือโทรศัพท์สายด่วน1157เพื่อปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายได้ตลอดเวลาในเวลาราชการ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
1: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
1: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
1: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

ับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร 02-791-7517

0: ื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
1: เรื่องการหลอกลวงคนอื่นมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน 1,000 บาทได้ 1,500 ภายใน1วันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อีกรอบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจะอ้างนู่นอ้างนี้อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
0: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
1: ้กฎหมายแค่ไล่จับเป็นเงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้ครับเซ็นบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวันพันสองพันเขาก็รับละบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกละกฎหมายก็แค่การจับการเก็บการแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
0: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
2: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
3: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
2: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
3: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
2: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าใช้ระบบนกกระซิบในโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรูปสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าใช้ระบบนกกระซิบช่วยวิเคราะห์ยอดขายและบริหารต้นทุนใช้วางแผนธุรกิจในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้อย่างดีมาก
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่เริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาว่าภาพรวมได้รับการตอบรับจากประชาชนดีมากส่วนใหญ่เห็นว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลงได้ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้ามีการซื้อขายสินค้ามากขึ้นด้วยภาครัฐได้นำระบบนกกระซิบเป็นระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ยอดขายและบริหารต้นทุนให้กับร้านค้ารายย่อยที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยร้านค้าขนาดเล็กยกระดับสู่การเป็นมืออาชีพและเป็นประโยชน์กับการวางแผนธุรกิจอย่างมากกระนกกระซิบจะมีการวิเคราะห์ยอดขายสรุปยอดขายรายวันและหาช่วงเวลาขายดีเพื่อเตรียมสต็อกสินค้าและจัดพนักงานให้เหมาะสมเช็คราคากลางวัตถุดิบเชื่อมโยงกับข้อมูลตรงกับกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบราคาเนื้อสัตว์และวัตถุดิบแบบรายวันสิ่งสำคัญคำนวณกำไรต้นทุนช่วยประเมินความคุ้มค่าของราคาสินค้าป้องกันการตั้งราคาที่ขาดทุนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึงมากขึ้น
6: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิรายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงลุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ดูแลกลุ่มเปราะบางถึงบ้านพร้อมตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ
7: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ดำเนินโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการพื้นฐานของรัฐอย่างทั่วถึงโดยเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางที่กำหนดได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารโดยอำเภอตากใบได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการให้คำปรึกษาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนอย่างครบวงจรทั้งนี้อำเภอตากใบยังกำหนดเป้าหมายดูแลประชาชนกลุ่มผู้ตกสำรวจหรือกลุ่มเปราะบาง 1,019 คนและในเขตเทศบาลเมืองตากใบอีก263คนโดยให้บัณฑิตอาสากำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาลโดยต้องแล้วเสร็จภายในวันที่17มิถุนายนนี้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ูช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
0: วันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
4: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: นิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์รัฐบาลไทยมุ่งขับเคลื่อนประเทศเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพร้อมขับเคลื่อนทุกด้าน
3: ด้านความมั่นคงให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุข
2: ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพในหลายมิติ
3: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ
2: ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
3: ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโตสมดุลยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
2: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
3: เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

เมื่อท่านได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะสิ่งที่ท่านควรจะทำเป็นสิ่งแรกก็คือตั้งสติก่อนนะคะและเมื่อตั้งสติได้แล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะเมื่อท่านได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะท่านจะต้องทำการตรวจสอบก่อนนะคะว่าเอกสารที่ได้รับนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่ค่ะในการตรวจสอบก็สามารถโทรกลับไปที่ต้นทางของเอกสารได้นะคะเพราะโดยปกติหมายศาลหรือจดหมายจากสำนักงานอัยการจะต้องระบุอยู่แล้วว่าเป็นศาลอะไรสำนักงานอัยการอะไรนะคะที่ออกหนังสือนั้นมาถึงท่านค่ะประโยชน์ของการตรวจสอบเอกสารค่ะก็จะทำให้ท่านได้มีโอกาสทราบว่าเป็นเอกสารที่จริงหรือไม่และก็จะได้สอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าในการเตรียมตัวเมื่อถึงวันนัดนั้นท่านควรทำอย่างไรจะต้องเตรียมทนายความหรือไม่ต้องเตรียมหลักทรัพย์หรือไม่หรือต้องเตรียมเอกสารอะไรเป็นพิเศษในการไปที่ศาลหรือสำนักงานอัยการหรือไม่นะคะและนอกจากนี้ค่ะในปัจจุบันยังมีมิจฉาชีพยังใช้ช่องทางเอกสารของทางราชการในการหลอกลวงประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบก่อนจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะคราวนี้มาถึงวันนัดบ้างค่ะเมื่อถึงวันนัดตามเอกสารแล้วค่ะการไปติดต่อราชการเราก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยสุภาพนะคะไม่ใส่กระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นหรือเสื้อสายเดี่ยวค่ะแล้วก็ไปถึงก็ต้องสำรวมกิริยาแล้วก็สำรวมวาจานะคะโดยเฉพาะที่ศาลค่ะที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาลการละเมิดอำนาจศาลเพียงแค่ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในศาลก็เรียกว่าการละเมิดอำนาจศาลแล้วนะคะซึ่งฐานละเมิดอำนาจศาลนี้มีโทษทั้งไล่ออกจากศาลโทษจำคุกและโทษปรับเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะเมื่อติดต่อราชการที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลเสร็จแล้วนะคะท่านจะต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะว่า

ได้ลงชื่อในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วหรือไม่นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องกลับมาลงชื่ออีกค่ะเป็นความจริงที่ว่าไม่มีใครอยากมีคดีความนะคะแต่เมื่อมีคดีความแล้วท่านก็ควรที่จะดำเนินคดีความตามขั้นตอนแล้วก็ตามนัดหมายที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลนัดนะคะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่กับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.นะคะรายการร่วมสร้างประเทศไทยก็จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะรวบรวมข่าวสารทั้งหมดในรายการโดยคุณปรัชญาพรตันเกียรติชัยดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเริ่มต้นที่เรื่องของ Kick Offไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยดันสินค้าชุมชนขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมกับกระทรวงดีอีไปรษณีย์ไทยและภาคเอกชนค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพประชาชนนางสุภชีได้กล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคาพลังงานค่าขนส่งต้นทุนการดำเนินธุรกิจและค่าครองชีพของประชาชนโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลเศรษฐกิจฐานรากและการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป้าหมายหลักคือต้องการดันสัดส่วนรายได้ SME โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้ของ SME จากร้อยละ35เป็นร้อยละ40ของระบบเศรษฐกิจไปพร้อมกับการขยายตลาดออนไลน์โดยคัดเลือก SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศนำสินค้าคุณภาพขึ้นขายบนแพลตฟอร์ม e-commerce ไทยตลอดเดือนมิถุนายน2569สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการค่ะฟรีค่าธรรมเนียมการขายตลอดโครงการฟรีค่าจัดส่งสินค้าสนับสนุนคูปองส่งฟรี250คูปองต่อร้านค้ารวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทค่ะช่วยทำการตลาดครบวงจรดึงอินฟลูเอนเซอร์และ KOL ชื่อดังช่วยรีวิวแล้วก็ไลฟ์ขายสดนะคะไลฟ์สดขายสินค้าด้วยค่ะในส่วนของสิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริโภคจ่ายโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อครบ200บาทจำนวน 500,000 โค้ดรวมมูลค่า50ล้านบาทโครงการนี้มุ่งเน้นให้คนไทยอุดหนุนสินค้าไทยค่ะเพื่อที่จะให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ชุมชนช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมในยุคดิจิทัลค่ะต่อกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะมอบอำนาจยืนยันสิทธิ์แทนได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการไม่สะดวกเดินทางหรือว่าไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจบุคคลอื่นค่ะมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แทนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารของรัฐก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามในห้วงวันที่4ถึง21มิถุนายน2569เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนะคะประกอบด้วย 1. หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนกรอกข้อมูลเขียนรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ชัดเจน 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจผู้มีสิทธิ์เดิมนะคะพร้อมกับสำเนาบัตรที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องค่ะ 3. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจหรือว่าผู้ที่ไปทำแทนนะคะพร้อมกับสำเนาบัตรที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีพร้อมกับลงนามรับรองสำเนาถูกต้องค่ะช่องทางศึกษาข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติมสามารถที่จะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ค่ะหรือจะโทรศัพท์ไปที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 ถึง 5:30 ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ค่ะรัฐบาลเตือนนะคะด่วนค่ะห้ามนำสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแลกเงินสดช่อโกงคุก3ปีพร้อมกับปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เข้มงวดขึ้นรัฐบาลเตือนห้ามนำสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40แลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงย้ำมีความผิดฐานช่อโกงโทษทั้งจำคุกและปรับพร้อมแจ้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมให้ยืนยันตัวตนรอบใหม่ซึ่งเปิดดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าสินค้าให้ 60% และประชาชนจ่ายเอง 20% ผ่านร้านค้ารายย่อยรัฐบาลย้ำว่าการนำสิทธิ์โครงการไปแลกเป็นเงินสดถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยทั้งร้านค้าและประชาชนที่ร่วมกระทำผิดอาจมีความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ที่มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ร้านค้าที่ทำผิดจะถูกระงับการจ่ายเงินทันทีถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมโครงการอื่นๆของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนให้แก่รัฐส่วนผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์ในโลกออนไลน์จะถูกส่งข้อมูลให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีหากประชาชนพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569กระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราจะพักรายการกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังงานเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เตรียมมาฝากค่ะ

0: กำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: รายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังเรายังคงที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆพร้อมกับงานเพลงเพราะๆนะคะที่จะได้นำมาผ่อนคลายสร้างความสดชื่นให้กับคุณผู้ฟังในช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะเราต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารที่เตรียมมาฝากนะคะในเรื่องของกรมประมงค่ะจับมือโรงงานปลาป่นสมุทรสาครหนุนแนวทางจับและใช้ประโยชน์ปลาหมอคางดำส่งขายคึกคักนะคะช่วยกำจัดเอเลียนสปีชีสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะโรงงานปลาป่นจังหวัดสมุทรสาครเดินหน้ารับซื้อปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องล่าสุดซื้อแล้วมากกว่า 33,000 กิโลกรัมหลังกรมประมงปรับขั้นตอนให้เกษตรกรและชาวประมงสามารถนำปลามาจำหน่ายได้สะดวกขึ้นเพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่จุดรับซื้อโดยไม่ต้องขอเอกสารรับรองจากหน่วยงานในพื้นที่นายปรีชาสิริแสงอำอารัมพีนะคะเจ้าของบริษัทสิริแสงอารัมพีจำกัดโรงงานผลิตปลาป่นมาตรฐานสากลในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้เผยค่ะว่านับตั้งแต่โรงงานปลาป่นสิริแสงอารัมพีร่วมมือกับประมงจังหวัดนะคะเปิดรับซื้อปลาหมอคางดำกิโลกรัมละ10บาทและปรับเงื่อนไขให้สะดวกมากขึ้นมีเกษตรกรและชาวประมงจากหลายพื้นที่ค่ะทั้งสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและเพชรบุรีนำปลามาจำหน่ายอย่างต่อเนื่องทุกวันค่ะโรงงานยังคงเปิดรับซื้อปลาหมอคางดำจากทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการปลาหมอคางดำในพื้นที่ต่างๆและเพิ่มช่องทางการใช้ประโยชน์จากปลาที่จับได้โดยจะนำไปแปรรูปเป็นปลาป่นสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยโรงงานขอความร่วมมือให้เกษตรกรและผู้ขนส่งดำเนินการขนย้ายอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาหลุดรอดระหว่างการขนส่งซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่กระจายในพื้นที่ใหม่ค่ะความร่วมมือระหว่างโรงงานปลาป่นและกรมประมงในครั้งนี้นับเป็นอีกกลไกสำคัญในการเร่งนำปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้ชุมชนและชาวประมงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาอย่างต่อเนื่องผ่านแนวทางจับใช้ประโยชน์ลดการแพร่ระบาดที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศค่ะต่อกันที่เรื่องของพาณิชย์กันบ้างนะคะพาณิชย์สสว.เดินหน้ามาตรการช่วยร้านโชว์หวยและ SME ทั่วประเทศทั้งออนไลน์และหน้าร้านค่ะกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะคะเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศทั้งร้านโชว์หวยและผู้ประกอบการ SME เพื่อรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นและลดภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนค่ะโดยมุ่งทั้งการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจนะคะด้านกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังคงผลักดันโครงการ Smart Show หวย Plus เพื่อพัฒนาร้านโชว์หวยในชุมชนให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยสนับสนุนให้ร้านค้าใช้ระบบบริหารจัดการร้านและระบบคิดเงินที่ช่วยควบคุมสต็อกสินค้าตรวจสอบยอดขายและลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าของร้านการยกระดับดังกล่าวค่ะยังช่วยให้ร้านค้าสามารถเข้าร่วมโครงการสนับสนุนของภาครัฐได้สะดวกขึ้นรวมถึงการรองรับการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำให้การซื้อขายในร้านชุมชนมีความรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นค่ะที่ผ่านมามีการพัฒนาร้านโชว์หวยไปแล้วเกือบ 3,000 แห่งทั่วประเทศและร้านที่มีได้รับการยกระดับเป็นสมาร์ทโชว์หวยหลายร้อยแห่ง โดยได้ใช้รูปแบบการสนับสนุนจากร้านค้าต้นแบบในพื้นที่ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยแนะนำวิธีบริหารร้านและการใช้เทคโนโลยีนอกจากนี้ค่ะยังมีแผนขยายการพัฒนาไปยังธุรกิจค้าปลีกในชุมชนประเภทอื่นเช่นร้านขายยาร้านเครื่องเขียนร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ร้านวัสดุก่อสร้างและร้านอุปกรณ์การเกษตรเพื่อให้ธุรกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนโดยเปิดให้ประชาชนร่วมจ่ายสินค้าผ่านโครงการในรูปแบบรัฐสนับสนุน 60% และประชาชนจ่าย 40% ผ่านแอปพลิเคชันที่รัฐกำหนดพร้อมกำหนดวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและรวมไม่เกิน 4,000 บาทตลอดโครงการซึ่งครอบคลุมประชาชนจำนวนมากรวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้านสสว.ค่ะเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME พบว่าผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นค่าขนส่งและราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศค่ะสสว.จึงเตรียม2มาตรการช่วยเหลือหลักได้แก่การส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกในแต่ละธุรกิจและการพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยในระยะยาวค่ะรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5ชนิดพาณิชย์ออก13มาตรการช่วยเกษตรกรค่ะมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งสดจากไทยเป็นการชั่วคราวครอบคลุม5ชนิดได้แก่กุ้งลายเสือกุ้งแชบ๊วยกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินนะคะมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยระบุว่าจะระงับจนกว่ากรมประมงไทยจะส่งเอกสารชี้แจงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยให้ครบถ้วนพร้อมกำหนดให้การนำเข้าปลากระพงขาวจากไทยต้องมีใบรับรองความปลอดภัยแนบมาด้วยกระทรวงพาณิชย์และสมาคมกุ้งไทยระบุว่าการส่งการสั่งห้ามครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นค่อนข้างกระทันหันแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการค้าหลังจากปลายปี2568ค่ะไทยเคยตรวจพบสารตกค้างในปลากระพงที่นำเข้าจากมาเลเซียทำให้ไทยต้องตรวจสินค้าดังกล่าวอย่างเข้มงวดและใช้เวลานานขึ้นด้านตัวแทนเกษตรกรและสมาคมกุ้งไทยได้เปิดเผยว่ามาตรการนี้กระทบโดยตรงต่อเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างเช่นสงขลาตรังสตูลปัตตานีนราธิวาสและนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นแหล่งผลิตหลักที่ส่งออกไปมาเลเซียปีละประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ตันมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทขณะนี้มีกุ้งค้างในระบบวันละราว100ถึง150ตันและเป็นช่วงกุ้งโตพร้อมจับขายทำให้เกษตรกรเสี่ยงถูกกดราคาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับมาเลเซียโดยเร็วและเตรียมมาตรการรองรับเพื่อไม่ให้ราคากุ้งในประเทศตกต่ำกระทรวงพาณิชย์จึงออกแผนช่วยเหลือเร่งด่วน13ข้อเพื่อระบายกุ้งออกจากตลาดให้ได้ไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนโดยมีแนวทางหลักดังนี้1. ขยายตลาดส่งออกใหม่เช่นจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นรวมถึงสิงคโปร์และเมียนมาพร้อมนำกุ้งไทยไปเปิดตลาดในงานแสดงสินค้าที่จีนเมืองคุนหมิงมิถุนายน69และเมืองหลานโจกรกฎาคม69ค่ะรวมถึงจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ 2. ช่วยระบายในประเทศโดยเปิดจุดรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรในจังหวัดหลักเช่นสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและฉะเชิงเทราพร้อมประสานโรงงานแปรรูปและผู้ส่งออกเข้ารับซื้อถึงหน้าฟาร์มและจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคกุ้งในประเทศหลังจากนี้กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะเร่งจัดทำข้อมูลด้านความปลอดภัยส่งให้มาเลเซียและหากจำเป็นกระทรวงพาณิชย์อาจนำเรื่องเข้าสู่การหารือในเวทีอาเซียนและองค์การการค้าโลกเราจะพักกันอีกสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่ช่วงต่อไปเป็นช่วงสุดท้ายของรายการร่วมสร้างประเทศไทยพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะ

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยที่เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะคุณผู้ฟังที่จะได้นำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะมาถึงเรื่องของกระทรวงการคลังนะคะเขาชี้แจงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะชื่อบิดามารดานำไปลดหย่อนภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายค่ะนายพงษ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่ะจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยค่ะจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่ไปกับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อที่จะส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคุณสมบัติอาทิจะต้องไม่เป็นนักบวชต้องผู้ต้องขังผู้อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตผู้ที่ถูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรพร้อมย้ำกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากถือว่ามีผู้ดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายซึ่งภาครัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกค่ะแต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องรอว่าจะนำไปทบทวนในครั้งหน้าหรือไม่สำหรับผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมพร้อมกันนี้ค่ะยังเตือนประชาชนไม่หลงเชื่อข้อความหรือว่าลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพหากพบสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่หรือว่าสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอครม.เห็นชอบปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทและจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ต้องผ่านการอบรมก่อนคาดว่าจะเสนอครม.พิจารณาในปลายเดือนนี้ค่ะนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายหลังแถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทและจะเสนอของบ141ล้านบาทจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเต รียมเสนอให้ครม.เห็นชอบปลายเดือนมิถุนายนนี้หรือช้าสุดต้นเดือนกรกฎาคม2569ค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมเห็นเรื่องของการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 เป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการและรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติได้หากต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนและจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทส่วนการจ้างงานคนพิการของภาครัฐจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดค่ะปิดท้ายเรื่องของกรมการขนส่งทางบกนะคะประกาศปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อปลดล็อกให้ประชาชนสามารถนำรถไปใช้ทำมาหากินเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายธิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกได้เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกหามาตรการรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงหรือรถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งที่ผ่านมาบางส่วนยังไม่สามารถจดทะเบียนได้จึงได้มีการปรับปรุงแนวทางใหม่เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนไปพร้อมกันจัดเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทรย.12ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีอยู่ที่150บาทสำหรับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถมีความมั่นคงแข็งแรงไม่บังทัศนวิสัยและไม่กระทบต่อการทรงตัวระบบความปลอดภัยต้องมีจุดยึดพ่วงที่หนาแน่นมีระบบห้ามล้อหรือเบรกที่ทำงานได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อให้ผู้ร่วมทางเห็นเด่นชัดในเวลากลางคืนกรมการขนส่งทางบกจึงขอเชิญชวนเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถไปยื่นคำขอและเข้ารับการตรวจสภาพต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกการแก้ไขลักษณะของรถให้ถูกต้องตามกฎหมายได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อความปลอดภัยในการสร้างรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนค่ะทั้งหมดนี้คือรายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะติดตามได้ทุกเช้าวันเสาร์ 9:10 นาทีโดยประมาณจนถึง 10:00 นนะคะรายการร่วมสร้างประเทศไทยรวบรวมข่าวสารทั้งหมดในรายการโดยคุณปราศนียพรตันเกียรติชัยดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรปัญญาครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้
5: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ํา200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขณะที่ยอดใช้จ่ายล่าสุดอยู่ที่67ล้านบาท
6: นางอรุมนแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสกำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์และติดตามร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดโดยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยข้อมูลล่าสุดมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,331 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 67.21 ล้านบาทสำหรับยอดใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในร้านธงฟ้าวงเงิน 52.42 ล้านบาทรองลงมาเป็นร้านค้าทั่วไป 8.32 ล้านบาทร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6.38 ล้านบาทและร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป 100,000 บาทสะท้อนถึงความคึกคักของการจับจ่ายใช้สอยและการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040 ื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรองรับการใช้จ่ายของประชาชนโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ครอบคลุมกิจการร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนปภิชาณันเทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ายกระดับมาตรฐานกระเทียมไทยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกระเทียมหวังเพิ่มมูลค่าขยายตลาดดันเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐาน GAP เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
7: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผลผลิตมีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ปัจจุบันการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกระเทียมพัฒนาศักยภาพการผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรโดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่จาก8อำเภอได้แก่อำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวชัยประการสมิงแม่แตงดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อายรวมทั้งสิ้น200คนเขารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: มาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OICConnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
5: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.ถึง 21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 22:00 น.อย่าพลาด
0: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276068และ092 246 8

0: ูช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2560

0: ทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
1: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

มาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการท่านจะได้พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการวันนี้ดำเนินรายการด้วยผมภารกรคำเดชในฐานะของกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับสำหรับรายการของเรานะครับหลักๆก็จะมี

มีทีมงานดำเนินรายการอยู่2คนด้วยกันนะครับก็จะมีผมภารกรคำเดชนะฮะแล้วก็มีน้องธเนศแห่งคนหนึ่งนะครับที่มาดูแลรายการนะครับก็จะมีเนื้อหาสาระต่างๆนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของสิทธิคนพิการนะครับแล้วก็มีเนื้อหาสาระต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของข่าวสารด้านคนพิการนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงผู้สูงอายุตัวนะครับคุณฟังก็สามารถติดตามรับฟังได้นะครับผ่านทางสวทเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงเวลาวันเสาร์นะครับ10โมง10นาทีจนถึง11โมงผ่านทาง3คลื่นความถี่นะครับที่เฮาออกอากาศในรายการเสียงจากคนพิการนะครับก็จะมี FM 93.25 MHz FM 98.0 MHz แล้วก็ AM 639 kHz นะครับก็เจอกันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่6เดือนมิถุนายน2569นะครับเป็นวันที่6เดือน6นะครับผมก็มีเนื้อหาสาระต่างๆนะครับมาฝากคุณผู้ฟังนะครับมันจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับคนพิการเนาะหลายๆคนตื่นเต้นนะครับเกี่ยวกับการประชุมนะครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับอันนี้ก็อาจจะมีรายละเอียดมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแล้วก็แถมเรื่องนึงนะครับช่วงนี้ก็กำลังเป็นกระแสนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่แล้วนะครับบางคนก็โทรมาถามผมนะหลายคนเลยว่าเอ๊ะเรายังไม่เคยมีบัตรเนี่ยต้องมีในห้องต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเราจะนำมาบอกเล่ากันเพราะว่าถือว่าเป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของใครหลายๆคนนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาบอกเล่ากันนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะบอกเล่าถึงโครงการนะครับที่ทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำมานะครับในช่วงที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ที่สมาคมจัดร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยรวมไปถึงกสทช.ด้วยนะครับถ้ามีเวลาเนาะถ้าเวลาประตันก็อาจจะนำไปอู้ในครั้งต่อไปนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเจอกันครั้งนี้นะครับเฮาพักกันก่อนพักฟังเพลงจากต่างรายการกันเดี๋ยวปิกมาอู้กันต่อในช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการครับ

ครับคุณผู้ฟังก่อปิกมาอู้จ่ายกันต่อในช่วงที่2นะครับของรายการเสียงจากคนพิการเนาะช่วงนี้ถ้าเป็นฤดูกาลบ้านเฮาก็ถือว่าเข้าฤดูฝนนะครับซึ่งทางกรมอุตุเพิ่นก็ได้ประกาศมาตั้งแต่วันที่15นะครับเดือนที่แล้วนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับว่าบ้านเฮาเองเนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะครับก็จะได้แล้วก็ตามนะครับฤดูฝนก็เป็นฤดูที่น่าเป็นห่วงเนาะโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่นะครับบริเวณที่ราบเชิงเขาที่น้ำไหลผ่านนะครับใกล้ริมแม่น้ำนะครับจะได้ก็ตามเนี่ยติดตามการพยากรณ์อากาศให้ดีนะครับเพราะว่าบางช่วงเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่อาจจะมีฝนตกนะครับมีพายุลมแรงมีอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะได้เตรียมการไว้ได้นะครับตรงนี้ก็ตามกรมอุตุเนี่ยเพิ่นจะมีประกาศเตือนออกมาเป็นระยะอยู่แล้วนะครับก็ต้องฝากติดตามไว้ตุ้ยละกันนะครับแล้วก็แถมอย่างหนึ่งก็คือโรคนะครับที่มากับฤดูฝนนะครับหลายๆโรคเนาะอย่างเช่นไข้เลือดออกนะอันนี้ก็ต้องมากับฤดูฝนตลอดอยู่แล้วนะครับก็ต้องพยายามดูในเรื่องของบ้านเฮาว่ามีจุดน้ำขังก็มีที่ไหนที่มันมีกะลามีก๊อกมีอย่างที่น้ำขังไว้ก่อนนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายนะครับก็ป้องกันไว้ตรงนี้นะครับจะได้บ่เกิดเรื่องของไข้เลือดออกนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมีหลายตัวเลยนะครับไม่ได้มีเฉพาะไข้เลือดออกเนาะมีชิคุนย่ามีอย่างหลายตัวเลยนะครับก็ต้องป้องกันในเรื่องของบ้านเฮาเป็นบ้านเฮาเนี่ยบ่มีน้ำขังเนาะบ่มีพื้นที่ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงนะครับตรงนี้นะครับมาถึงในเรื่องของสวัสดิการที่รัฐบาลเพิ่นประกาศออกมานะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนเนาะส่วนแรกเนี่ยก็หลายๆท่านได้ลงทะเบียนกันแล้วนะครับอันนี้รายการเฮาอาจจะไม่ได้ตันนำมาเพราะช่วงที่เพิ่นมีการลงทะเบียนเนี่ยอันเนี้ยตัวผมเองมาได้มาจัดรายการนะครับก็คือในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับผมอันนี้เพิ่นประกาศลงทะเบียนไปแล้วนะครับ30ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะครับที่ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมนะครับสำหรับคนที่ได้สิทธิ์เนี่ยก็เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนาที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับผมซึ่งเป็นกระดิ่งวงเงินเฮ้นะครับรัฐบาลออก 60% นะครับแล้วก็ประชาชนมูเฮาเนี่ยออก 40% นะครับโดยวงเงินที่รัฐบาลจะออกเฮ้เนี่ยมาเกินวันละ200บาทนะครับตลอดโครงการเนี่ยก็จะมีเงินเฮ้นะครับทั้งหมด4เดือนเนาะตั้งแต่เดือนมิถุนาจนถึงเดือนกันยายนะครับเดือนละ 1,000 บาทนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยต้องใช้ให้หมดนะครับถ้าใช้แบบหมดเนี่ยบ่มีข้ามเดือนนะครับก็สมมติเฮาเดือนมิถุนาเนี่ยเฮาได้มา 1,000 แต่เฮาใช้แบบหมดนะครับก็เดือนต่อไปเพิ่นจะเริ่มขึ้นเฮาใหม่นะครับบ่ได้ทบยอดจากเดือนนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการใช้เงินตรงนี้ตุ้ยนะครับบางท่านอาจจะงงเนาะมันอาจจะคิดยากกว่าคนละครึ่งนะครับเพราะคนละครึ่งมันก็บวกกันจ่ายกับคนละเกินนะอันนี้ก็คือถ้าคิดง่ายก็คือ 60% ถ้า 100% เนี่ยรัฐบาลจ่ายให้เรา60นะครับเราจ่ายเอง 40% เนาะซื้อของ100บาทนะครับเราจ่าย60บาทนะครับรัฐบาลจ่าย60บาทเราซื้อของเราจ่ายเองกับ40บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็กระตุ้นเกี่ยวกับในเรื่องของการจับจ่ายซื้อของประชาชนนะครับอันนี้ก็ย้ำกับคุณผู้ฟังไว้ตัวนะครับกับการจับจ่ายในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสผ่านทางแอปเป่าตังโดยระบบของ G-Wallet นะครับอันนี้ก็ใครที่ได้สิทธิ์ก็เริ่มใจกันแล้วนะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าหลายๆร้านเนี่ยเป็นประกาศทับมีป้ายนะครับทับสัญลักษณ์ของไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้นะครับอันนี้เขาก็สามารถใจได้นะครับทีนี้ในส่วนของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้ก็ที่ผ่านมาก็คือต้องลงทะเบียนนะครับประมาณ 13.8 ล้านคนเนี่ยอันนี้เป็นเกิดจากเงินเพิ่มนะครับทุกเดือนนะครับเดือนละ700บาทจากเดิมที่ได้300บาทเนี่ยก็ได้700บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทนะครับเอาไปซื้อสินของนะครับหุ้นซื้อสินค้าได้นะครับก็เริ่มตั้งแต่เดือนนี้เหมือนกันเนาะใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะนำวงเงินใหม่เนี่ยไปใช้หุ้นใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เลยนะครับอันนี้ก็ฝากให้กับคุณฟังได้ฟังกันตัวนะครับอันนี้ก็แฮมนโยบายนึงนะครับในส่วนของจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2นะครับเดือน
มิถุนาที่ผ่านมานะครับเปิ้นก็ได้แจ้งว่านอกจากเขาสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับประมาณ 13.8 ล้านคนเนี่ยจะไปใช้หุ้นซื้อสินค้าได้แล้วเนี่ยเปิ้นก็ยังให้ไปลงทะเบียนนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับในการคัดกรองนะครับใหม่ตัวนะครับอันนี้ต้องย้ำนะครับฝากบอกให้คุณผู้ฟังที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือมีญาตินะครับมีผู้สูงอายุมีป่อมีแม่นะครับอยู่ถืออยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้จะต้องไปลงทะเบียนนะครับใหม่ตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่21เดือนมิถุนายนนี้นะครับมีระยะเวลาลงทะเบียนเนี่ยประมาณ17วันนะครับก็เร่งด่วนนิดหนึ่งนะครับก็ต้องย้ำให้ไปยืนยันตัวตนให้นักที่สุดนะครับโดยช่องทางเนี่ยสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางแอปทางรัฐนะครับหรือว่าแอปเป่าตังนะครับเป็นแอปพลิเคชันของคนนั้นๆนะครับลงแทนกันมาได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เพื่อการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับของกระทรวงการคลังตัวนะครับในเรื่องของเว็บไซต์ที่ฮับลงทะเบียนนะอันนี้ลูกหลานสามารถลงให้ได้นะครับก็สามารถไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เอาหรือถ้าว่าสะดวกนะครับอันนี้ก็สามารถไปลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารธกส.นะครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินนะครับอันนี้ก็สามารถไปลงทะเบียนได้รวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ตัวนะครับก็เป็น5ธนาคารที่ฮับลงทะเบียนในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วเพิ่นก็จะมีการตรวจสอบตัวนะครับไปได้ลงทะเบียนแล้วใจได้เลยนะครับเพิ่นก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับตามที่ต่างรัฐเพิ่นประกาศออกใหม่เนาะเน้นในเรื่องของเกณฑ์คนนะครับไม่ใช่เกณฑ์ครอบครัวนะครับเมื่อก่อนเพิ่นจะดูเรื่องของครอบครัวเป็นหลักอันนี้ก็ดูที่เกณฑ์คนนะครับเช่นมีรายได้บ่เกิน 100,000 นะครับบ่เป็นเงินคนที่ได้รับเงินจากราชการนะครับรับเบี้ยวัดรับบำนาญรับอย่างจากราชการนะครับบ่เป็นคนที่มีกรมธรรม์เกิน 12,000 บาทนะครับมาเป็นคนที่มีบัตรเครดิตนะครับมีสินเชื่อนะครับหรือว่าเป็นคนที่มีบ้านมีเท่ามีห้องชุดต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นตามคุณสมบัติที่มันประกาศออกมานะครับแต่อย่างไรแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการในการคัดกรองนะครับแล้วก็ถ้าผ่านประพันธ์อย่างใดเนี่ยเพื่อจะแจ้งผลนะครับวันที่17เดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็หากว่าสามารถผ่านในเรื่องของบัตรเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าอันนี้ในตามข่าวเพื่อกับได้แจ้งนะว่าคนที่ผ่านเนี่ยจะใช้ได้ถึงเมื่อใดอย่างใดนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปิ้ลเน้นให้ไปลงทะเบียนนะครับสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่แล้วนะครับ 13.8 ล้านรายเนี่ยต้องไปลงทะเบียนนะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปตัวเองแล้วกันนะครับสำหรับคนใหม่ที่โทรศัพท์มาสอบถามผมหลายคนนะครับว่านี่ใดนะคนที่อาจจะต้องสำรวจหรือว่ายังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้เปิ้นก็บอกว่าตั้งรัฐบาลเองเนี่ยเปิ้ลก็บอกว่ายังไม่ต้องทำอะไรยังนะครับเปิ้ลจะให้กระบวนการของกระทรวงมหาดไทยนะครับอาจจะผ่านตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเนี่ยออกไปสำรวจนะครับถึงบ้านท่านนะครับอันนี้เปิ้ลบอกว่าจะออกไปสำรวจถึงบ้านท่านแล้วก็จะรวบรวมข้อมูลนะครับส่งให้กับกระทรวงการคลังเพื่อให้กระทรวงการคลังคัดกรองต่อไปนะครับอันนี้ก็ย้ำไว้ตัวเองแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังบ่มีนะครับยังไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้ก็อยู่เฉยๆครับยังไม่ต้องทำอย่างนะครับมันจะมีกระบวนการผ่านทางผู้นำชุมชนนะครับผ่านทางผู้ใหญ่บ้านทางกำนันทางผู้นำชุมชนเนี่ยมาเก็บข้อมูลมาสอบถามเขานะครับมาต้องกลัวตกหล่นนะครับทางรัฐบาลเพิ่นบอกมาอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็ฝากย้ำไปต่อไปตัวนะครับตรงนี้นะครับก็เอาเป็นว่าช่วงนี้เดียวในเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะใครที่อยากจะสอบถามก็ผมก็ยินดีให้ข้อมูลนะครับโทรศัพท์มาได้นะครับ063-991-4499นะครับ063-991-4499ก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็หากว่ามีคำถามไหนที่ตอบได้ก็จะตอบเนาะถ้าตอบมาได้ก็จะแนะนำช่องทางว่าให้ไปถามที่ไหนอย่างไรแล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะย้ำกับคุณผู้ฟังก็คือจะต้องรีบลงทะเบียนตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่21เดือนมิถุนายนนี้นะครับอันนี้ก็ฝากย้ำไว้ตัวเองแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าปิ๊กมาอู้กันต่อในเสียงจากคนพิการครับ

ครับคุณผู้ฟังก็ปิ๊กมาอูดกันต่อในช่วงต่อไปของรายการนะครับเนื่องจากช่วงที่แล้วนี่เป็นในพื้นท้องว่าช่วงที่หลายท่านสนใจเนาะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเราก็เลยย้ำในเรื่องของข้อมูลไปให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโทรศัพท์สอบถามได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของผมก็ได้หรือสามารถโทรศัพท์ได้ที่สายด่วนความสารความหูนะครับของภาครัฐนะครับหมายเลขโทรศัพท์1111นะครับโทรสอบถามได้นะครับอันนี้ก็เป็นก็ยินดีให้ข้อมูลตลอด24ชั่วโมงนะครับทีนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของคนพิการนะครับแถม1ข่าวนะครับตะกี้เฮามีในเรื่องของสวัสดิการแล้วนะครับคราวนี้ก็เป็นในเรื่องของการประชุมนะครับผลการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับซึ่งรัฐบาลชุดนี้เนี่ยโดยการนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยเปิ้นก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งเป็นบอร์ดระดับชาติเนาะก็คือเพิ่งมีการนัดประชุมไปเมื่อวันที่4เดือนมิถุนาที่ผ่านมานะครับสาระสำคัญนะครับหลายท่านอาจจะรู้จากข้อมูลแล้วนะครับอันนี้ก็นำมาบอกเล่าอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับตั้งที่ประชุมเนี่ยเพิ่งก็มีการพักดันนะครับโดยท่านรองนายกท่านอาจารย์ยศชนันท์นะครับเพิ่งก็ได้ประกาศว่าอาจจะมีการพักดันนะครับให้เข้าคณะรัฐมนตรีนะครับโดยการปรับเบี้ยคนพิการ 1,000 บาททั่วหน้านะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่คนที่ได้ 1,000 บาทอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือคนพิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็คนพิการที่มีอายุยังไม่ถึง18ปีนะครับตั้งอาจารย์ยศชนันท์เนี่ยเพิ่นก็ได้ในที่มติที่ประชุมเนาะเพิ่นก็ได้มีมติว่าจะพักดันให้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็คือคนพิการทุกคนที่ถือบัตรคนพิการเนี่ยก็จะให้ได้ 1,000 บาททั่วหน้านะครับโดยที่ตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่นคาดว่านะครับตั้งกระทรวงเองตั้งผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนเนี่ยก็จะพักดันเข้าบัตรน่าจะเดือนนี้ก็เป็นเดือนหน้านะครับตั้งท่านรองนายกเพิ่นบอกไว้อย่างนั้นนะครับก็บัตรเดือนนี้ก็เดือนหน้าเนาะถ้าเข้าครม.แล้วเนี่ยเราก็คงจะเห็นความชัดเจนว่าเอ๊ะจะเมื่อใดนะครับที่จะมีในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของเบี้ยคนพิการทั่วหน้า 1,000 บาทเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีให้กับคนพิการนะครับร่วม2ล้านกว่าคนที่ถือบัตรคนพิการอยู่นะครับก็จะได้เงินเพิ่มจาก800บาทเป็น 1,000 บาทนะครับทั่วหน้านะครับทุกเดือนเนาะก็บัตรคนพิการก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าเมื่อเกินวันที่10ของทุกเดือนนะครับอย่างเดือนนี้ก็ประมาณวันพุธนะครับวันพุธที่10มิถุนายนทุกคนก็จะได้นะครับหรือบางที่เนี่ยต่างท้องถิ่นเพิ่นไปจ่ายให้กับที่บ้านเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะครับเมื่อเกินวันที่10ของทุกเดือนนะครับตอนนี้ก็ได้ยอดเดิมไปก่อนนะครับก็คือ800แต่เว้นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ตอนที่อายุยังไม่ถึง18ปีนะอันนี้จะได้ 1,000 บาทแต่ต่อไปเนี่ยจะได้ 1,000 บาททั่วหน้านะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนพิการที่จะได้มีการปรับเบี้ยคนพิการซึ่งหากว่าเพิ่นเอาเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วเพิ่นประกาศใช้นะครับประกาศมีผลเมื่อใดเนี่ยแน่นอนว่ารายการเสียงจากคนพิการเราก็จะนำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแน่นอนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเปิ้ลก็ยังได้มีการพักดันนะครับในเรื่องของการเปิ้ลท้องว่าผู้ช่วยคนพิการนะครับพักดันให้มีการปรับเกณฑ์นะครับคือญาติเนี่ยสามารถเป็นผู้ช่วยคนพิการได้นะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนพิการที่มีความพิการรุนแรงนะครับหรือว่าพิการนักพิการติดเตียงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีญาติต้องลางานต้องทิ้งงานที่ทำเนี่ยเพื่อมาดูแลคนพิการนะครับก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ในเรื่องของสวัสดิการอย่างต่างๆสำหรับผู้ดูแลนะครับตรงนี้เนี่ยเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นจะมีการประสานนะครับทางมหาวิทยาลัยนะครับทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อให้ญาติคนพิการเนี่ยไปฝึกนะครับฝึกในเรื่องของการดูแลคนพิการนะครับมีหลักสูตรให้ฝึกพอฝึกแล้วพอผ่านแล้วเนี่ยก็สามารถดูแลคนพิการได้และจะมีในเรื่องของการเก็บเคสนะครับได้ชั่วโมงละ60บาทซึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยก็ได้ประมาณ 1,800 บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลดภาระให้กับผู้ดูแลคนพิการนะครับแต่ที่เพิ่นจะทิ้งงานมาแล้วก็มาดูแลคนพิการผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยมี
รายได้อย่างก็จะมีรายได้ส่วนหนึ่งมาดูแลครอบครัวนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามว่าจากมติที่ประชุมเนี่ยเปิ้ลแจ้งมาแล้วเนี่ยจะมีเริ่มมีผลตั้งแต่เมื่อใดอย่างใดนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคำว่าผู้ช่วยคนพิการเนี่ยมันถ้าเทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยมันยังคงน้อยถ้าเทียบกับคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับอย่างเชียงใหม่เราเองเนี่ยมีผู้ช่วยคนพิการอยู่ประมาณสักสาวกว่าคนนะครับจำนวนคนพิการถึงหมดอยู่ที่ประมาณ50,000กว่าคนเนี่ยก็ถือว่ามันจำนวนมันแค่บาลานซ์กันนะครับตรงนี้ก็ถ้าเป็นมีการแก้ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ญาติคนพิการหลายๆคนเนี่ยเข้าถึงในเรื่องของกระบวนการในการเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการตรงนี้ตัวนะครับแล้วก็เพิ่นก็ยังมีการพักดันนะครับในเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแห่งหนึ่งข่าวนะครับมีการพักดันในเรื่องของการกู้ยืมเงินสำหรับคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพซึ่งเดิมเนี่ยผมเคยนำมาบอกเล่าในรายการเนี่ยว่าคนพิการที่จะกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ60,000 บาทนะครับสูงสุดไปเกิน120,000นะครับตอนนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ปรับมันก็มีการแปลงขึ้นต่างๆเนาะเรื่องของเข้าของนะครับเพิ่มก็ปรับจาก120,000เนี่ยเพิ่มเป็น300,000 บาทนะครับสำหรับคนพิการที่จะกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพแต่ก็จะมีเงื่อนไขนะครับสำหรับคนที่จะกู้เกิน120,000ไปเนี่ยอาจจะต้องมีประวัตินะครับในเรื่องการกู้นะครับที่มากกว่า1ครั้งแล้วก็ต้องส่งดีนะครับส่งปิดเร็วไม่ได้มีค้างมีอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการปรับคนค้ำนะครับให้ใช้คนค้ำมากกว่า1คนนะครับเดิมเนี่ยแต่ละสัญญาของการกู้ยืมเงินคนพิการเนี่ยก็จะใช้เงินใช้คนค้ำแค่คนเดียวนะครับแต่ว่าในการปรับเงื่อนไขใหม่เนี่ยเพิ่งกับว่าต้องปรับมีคนค้ำเนี่ยเยอะขึ้นนะครับเพื่อมันเหมาะกับจำนวนเงินที่เปิ้ลจะกู้นะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการพักดันนะครับในเรื่องของการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งเปิ้ลมีเป้าหมายที่จะจ้างเนี่ยประมาณ20,000 อัตรานะครับตัวนี้เนี่ยพักดันมาได้ประมาณ6,000 กว่าอัตราแล้วนะครับอันนี้เปิ้ลก็ได้มีการพักดันให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีการให้จ้างคนพิการให้เหมาะสมกับศักยภาพนะครับแล้วก็ความพิการเนาะอันนี้ล่าสุดก็เพิ่งเห็นมีการคิกออฟในเรื่องของการจ้างงานไปก็ต้องติดตามนะครับสำหรับคนพิการที่อยากจะมีงานทำเนาะในงานภาครัฐต่างๆเนี่ยก็ต้องติดตามว่าเพิ่นจะรับสมัครเมื่อใดเพิ่นมีประกาศอย่างใดพ้องอันนี้ก็ต้องรอนะครับแล้วก็แถมหนึ่งเรื่องที่ประชุมเพิ่นเห็นชอบเนี่ยก็คือการพักดันในเรื่องของอนุกรรมการนะครับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของ universal design นะครับหรือว่าการเข้าถึงนะครับในทุกส่วนนะครับในเรื่องของการออกแบบต่างๆอาคารสถานที่ต่างๆอันเนี้ยก็จะเป็นอนุกรรมการที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างเต็มรูปแบบเนาะและสุดท้ายเนี่ยคนพิการทั้ง2 ล้านกว่าคนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับจากนโยบายจากการพักดันของทางภาครัฐเองในผ่านการประชุมครั้งนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่นำมาบอกกล่าวกันในรายการสำหรับรายการของเราวันนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับคนพิการนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นการผ่านมติของคณะกรรมการคนพิการแห่งชาติแล้วนะครับก็รอเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็รอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะผลักดันไปสู่การปฏิบัติต่อไปนะครับเอาเป็นว่าเดียวเราพักฟังเพลงกันก่อนนะครับแถมช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเรามาล่ำลากันแถมครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการเสียงจากคนพิการครับ

ครับคุณผู้ฟังก่อปิกมาอู้กันในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงจากคนพิการนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกการติดตามรับฟังจากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับบางท่านก็หันว่าหายไปนะครับก็โทรมาสอบถามว่าติดนี้หายไปได้ยังไงนะครับบางท่านก็บอกว่าฟังมาโดยตลอดนะครับถ้ามีข้อมูลเรื่องคนพิการแต่ครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มีข่าวสารด้านคนพิการเนี่ยเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับรายเดิมนะครับหรือว่าการปรับเบี้ยคนพิการเนี่ยก็มีหลายๆท่านโทรมาสอบถามนะครับผมยินดีนะครับแล้วก็ขอบคุณตุ้ยนะครับก็ยินดีที่รายการนี้นะครับเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับก็ฝากติดตามกันไปเหมือนๆตุ้ยนะครับสำหรับรายการเสียงจากคนพิการแล้วก็ต้องขอบคุณทางสทเชียงใหม่นะครับที่อนุเคราะห์เวลาให้กับต่างสมาคมได้มาเจอกับคุณผู้ฟังได้มานำเสนอถึงข้อมูลต่างๆนะครับนำเสนอถึงข่าวสารรวมถึงสวัสดิการแล้วก็กิจกรรมดีๆต่างๆของต่างเกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับสำหรับใครที่อยากจะสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับในส่วนของข่าวสารหรือสิทธิคนพิการต่างๆหรือสวัสดิการนะครับจะโทรสอบถามผมได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์063-991-4499นะครับ063-991-4499หรือจะโทรศัพท์สอบถามได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นะครับในวันและเวลาราชการนะครับจันทร์ถึงศุกร์เนาะตั้งแต่8โมงเกินจนถึง4โมงเกินนะครับ053-112-642นะครับ053-112-642หรือสายด่วนพม.นะครับ1300นะครับอันนี้ก็สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหมดเวลาแล้วคุณฟังสำหรับติดนี้นะครับผมเองก็จะขออนุญาตนำรายการเสียงจากคนพิการล่ำลาคุณฟังไปก่อนนะครับปิกมาจะเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับช่วงนี้ก็ขอให้คุณฟังท่านมีความสุขและก็ติดตามฟังรายการอย่างต่อเนื่องตัวเองละกันนะครับล่ำลาไปแล้วติดนี้สวัสดีครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรตัญญาครับรัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเดินหน้าติดตั้งระบบ ILS เพิ่มความปลอดภัยการบินหลังล่าช้ากว่า10ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเดินหน้าติดตั้งระบบ ILS เพิ่มความปลอดภัยการบินหลังล่าช้ากว่า10ปีเพื่อกระจายความเจริญและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อเร่งรัดการพัฒนาให้เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบโดยประเด็นสำคัญที่มีการเร่งรัดเป็นพิเศษคือการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ในช่วงที่มีสภาพอากาศที่มีทัศนวิสัยต่ำเช่นมีหมอกหนาหรือฝนตกหนักซึ่งจะช่วยลดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารหลังจากการที่โครงการดังกล่าวมีความล่าช้ามานานกว่า10ปีนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะแบบไร้รอยต่อและการจับมือกับภาคเอกชนในโครงการ Fly and Ride ซึ่งร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางอากาศและทางบกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องประจำพื้นที่เสี่ยง
6: นายมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเท ทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สายการบินแอร์แคนาดาประกาศระงับเที่ยวบินไปยังคิวบาทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสายการบินแอร์แคนาดาที่ประกาศระงับเที่ยวบินไปยังคิวบาอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจของคิวบาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Blue Diamond Resort บริษัทกลุ่มโรงแรมของแคนาดาประกาศปิดกิจการโรงแรมและรีสอร์ทในคิวบาทั้งหมด62แห่งทั้งนี้คิวบาเผชิญมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมด้านพลังงานของสหรัฐนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้คิวบาอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำมันดีเซลสำหรับการใช้ในเครื่องปั่นไฟสำรองซึ่งทำให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานถึง22ชั่วโมงต่อวันจนนำไปสู่การขาดแคลนน้ำประปารวมถึงอาหารและยารักษาโรคทำให้ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเม็กซิโกและจีน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: การไทยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
3: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.ถึง 21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 22:00 น.อย่าพลาด
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนกรมประชาสัมพันธ์ขอนำท่านเข้าสู่รายการใต้สันติ

อะไรไปบ้างกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้10กว่าปีที่ผ่านมากี่ชีวิตต้องจากครอบครัวอย่างไม่มีวันกลับ10กว่าปีที่ผ่านมากี่หยดน้ำตาต้องหลั่งรดบนพื้นแผ่นดินไทยและ10กว่าปีที่ผ่านมาทำให้เกิดเป็นภาพจำของความรุนแรงที่ฝังลึกในความรู้สึกภาพจำเหล่านี้จะเลือนหายไปจากใจคนไทยได้อย่างไรอยู่ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเปลี่ยนภาพจำที่ฝังลึกให้กลายเป็นภาพของความสุขความรู้สึกปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนใต้อีกครั้ง

มัสยิดกลางปัตตานีแหลมตาชีเบตงป่าพลุโต๊ะแดงอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันหยงผานับดาวป่าฮาลาบาลาภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจนอาจจะทำให้เราหลงลืมไปว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามมากเพียงใดคงจะดีหากเราทิ้งความกลัวลบภาพในอดีตสร้างความทรงจำใหม่ปลายด้ามขวานของไทยสงบสุขและสวยงาม

0: ว่า10ปีของเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราสูญเสียอย่างมากทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
1: ทำอย่างไรที่เราจะก้าวผ่านความเจ็บปวดที่ผ่านมา
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนมาร่วมจับมือกันก้าวผ่านความรุนแรงแสวงหาสันติสุขและมุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง
2: เพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
3: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
4: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
5: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
4: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมประชาสัมพันธ์

0: รายการใต้สันติสุข
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะท่านกำลังติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขนะคะท่านกำลังติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปรู้จักกับหัตถกรรมลูกปัดมโนราไอเดียสินค้าสร้างคุณค่าสืบสานภูมิปัญญาปักใต้นะคะติดตามกันได้ในช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขในวันนี้ค่ะ10กว่าปีที่ผ่านมาเราสูญเสียอะไรไปบ้างกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้10กว่าปีที่ผ่านมากี่ชีวิตต้องจากครอบครัวอย่างไม่มีวันกลับ10กว่าปี

มัสยิดกลางปัตตานีแหลมตาชีเบตงป่าพรุโต๊ะแดงอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันหยงผานับดาวป่าฮาลาบาลาภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจนอาจจะทำให้เราหลงลืมไปว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามมากเพียงใดคงจะดีหากเราทิ้งความกลัวลบภาพในอดีตสร้างความทรงจำใหม่ปลายด้ามผ่านของไทยสงบสุขและสวยงาม

0: ว่า10ปีของเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราสูญเสียอย่างมากทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
1: ทำอย่างไรที่เราจะก้าวผ่านความเจ็บปวดที่ผ่านมา
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนมาร่วมจับมือกันก้าวผ่านความรุนแรงแสวงหาสันติสุขและมุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง
2: เพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
3: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
4: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
5: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
4: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมประชาสัมพันธ์

0: รายการใต้สันติสุข
1: การร้อยลูกปัดชุดมโนรานะคะเป็นงานเย็บปักถักร้อยที่ต้องใช้ทักษะฝีมือแล้วก็ความใจเย็นอย่างมากแต่จุดเด่นของงานอยู่ที่ความหลากสีสันของลูกปัดนี่แหละค่ะเมื่อได้มองแล้วก็เกิดความกระชุ่มกระชวยนะคะยิ่งได้ร้อยทีละเม็ดจนสำเร็จเป็นชิ้นงานทำให้รู้ว่างานทุกชิ้นที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นมีคุณค่าในตัวเองและก็ช่วยเผยแพร่งานร้อยลูกปัดมโนรานี้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งไม่เพียงเฉพาะในท้องถิ่นแต่มุ่งหวังที่จะถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั้นได้เห็นเสน่ห์ของภูมิปัญญาของพี่น้องชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สืบทอดต่อกันมานี่แหละค่ะนายเนติพงศ์ไล่สามอายุ30ปีนะคะเป็นเจ้าของไอเดียหัตถกรรมจากลูกปัดมโนราที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สร้างคุณค่าจากลูกปัดมโนราเป็นแบรนด์เนติพงศ์นะคะและก็ได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอนค่ะตั้งแต่การออกแบบคัดลายร้อยลูกปัดขึ้นรูปสินค้าไปจนถึงการจำหน่ายเมื่อได้ต้นแบบแล้วนะคะก็จึงเริ่มชักชวนชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละค่ะมาช่วยกันผลิตสินค้าจนสินค้านั้นเริ่มติดตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะเป็นของตกแต่งบ้านแล้วก็เครื่องใช้เครื่องประดับค่ะเช่นกระเป๋าสะพายสร้อยข้อมือต่างหูพวงกุญแจผ้าคลุมโคมไฟม่านแจกันและกรงนกค่ะก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะจนไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าได้ทันต่อความต้องการโดยราคาของสินค้าก็จะขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายในการผลิตตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวค่ะเราพักกันในช่วงนี้กันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: 10กว่าปีที่ผ่านมาเราสูญเสียอะไรไปบ้างกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้10กว่าปีที่ผ่านมากี่ชีวิตต้องจากครอบครัวอย่างไม่มีวันกลับ10กว่าปีที่ผ่านมากี่หยดน้ำตาต้องหลั่งรดบนพื้นแผ่นดินไทยและ10กว่าปีที่ผ่านมาทำให้เกิดเป็นภาพจำของความรุนแรงที่ฝังลึกในความรู้สึกภาพจำเหล่านี้จะเลือนหายไปจากใจคนไทยได้อย่างไรอยู่ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเปลี่ยนภาพจำที่ฝังลึกให้กลายเป็นภาพของความสุขความรู้สึกปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนใต้อีกครั้ง

ัสยิดกลางปัตตานีแหลมตาชีเบตงป่าพลุโต๊ะแดงอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันหยงผานับดาวป่าฮาลาบาลาภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจนอาจจะทำให้เราหลงลืมไปว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามมากเพียงใดคงจะดีหากเราทิ้งความกลัวลบภาพในอดีตสร้างความทรงจำใหม่ปลายด้ามขวานของไทยสงบสุขและสวยงาม

0: ว่า10ปีของเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราสูญเสียอย่างมากทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
1: ทำอย่างไรที่เราจะก้าวผ่านความเจ็บปวดที่ผ่านมา
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนมาร่วมจับมือกันก้าวผ่านความรุนแรงแสวงหาสันติสุขและมุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง
2: เพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
3: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
4: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
5: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
4: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมประชาสัมพันธ์

0: รายการใต้สันติสุข
1: นายเนติพงศ์ไล่สามได้กล่าวนะคะว่าความพิเศษของแบรนด์เนติพงศ์นั้นเกิดจากการนำเอาเทคนิคเก่าแก่ของการร้อยลูกปัดชุดมโนรามาผสมผสานกับความรู้ด้านการออกแบบและนำมาดัดแปลงให้มีลวดลายสีสันสวยงามค่ะมีความทันสมัยและยังเป็นสินค้าที่ทำด้วยมือมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนะคะชาวต่างชาติดูแล้วเห็นถึงความงามอย่างเป็นสากลค่ะและเมื่อคนไทยเห็นก็จะรับรู้ได้ทันทีนะคะว่ามีแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมภาคใต้นั่นเองโดยการนำเอาเทคนิคการร้อยลูกปัดตามลวดลายดั้งเดิมนั้นมาผสมผสานวัสดุอื่นๆนะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันจึงเป็นที่มาของการสืบงานหัตถกรรมนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์นั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือของตกแต่งบ้านอาทิโคมไฟม่านกรอบกระจกแจกันกรงนกและประเภทที่2นั้นเป็นประเภทเครื่องประดับของใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นต่างหูสร้อยคอกระเป๋าราคานั้นก็อย่างที่ได้บอกนั่นแหละค่ะราคาตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักหมื่นกระบวนการผลิตนั้นล้วนมาจากคนในชุมชนบ้านเขาทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่วัยรุ่นแล้วก็เด็กนักเรียนในพื้นที่นะคะโดยตั้งเป้าว่าจะกระจายรายได้ให้คนในชุมชนมากที่สุดและอยากให้หัตถกรรมมโนรานั้นสามารถที่จะแบ่งความรู้หรือเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นได้ด้วยค่ะเราพักกันอีกสักช่วงนะคะกลับมาติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขในช่วงสุดท้าย
2: 10กว่าปีที่ผ่านมาเราสูญเสียอะไรไปบ้างกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้10กว่าปีที่ผ่านมากี่ชีวิตต้องจากครอบครัวอย่างไม่มีวันกลับ10กว่าปีที่ผ่านมากี่หยดน้ำตาต้องหลั่งรดบนพื้นแผ่นดินไทยและ10กว่าปีที่ผ่านมาทำให้เกิดเป็นภาพจำของความรุนแรงที่ฝังลึกในความรู้สึกภาพจำเหล่านี้จะเลือนหายไปจากใจคนไทยได้อย่างไรอยู่ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเปลี่ยนภาพจำที่ฝังลึกให้กลายเป็นภาพของความสุขความรู้สึกปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนใต้อีกครั้ง

แหลมตาชีเบตงป่าพลุโต๊ะแดงอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันหยงผานับดาวป่าฮาลาบาลาภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจนอาจจะทำให้เราหลงลืมไปว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามมากเพียงใดคงจะดีหากเราทิ้งความกลัวลบภาพในอดีตสร้างความทรงจำใหม่ปลายด้ามผ่านของไทยสงบสุขและสวยงาม

0: ว่า10ปีของเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราสูญเสียอย่างมากทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
1: ทำอย่างไรที่เราจะก้าวผ่านความเจ็บปวดที่ผ่านมา
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนมาร่วมจับมือกันก้าวผ่านความรุนแรงแสวงหาสันติสุขและมุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง
2: เพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
3: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
4: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
5: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
4: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมประชาสัมพันธ์

0: รายการใต้สันติสุข
1: การออกแบบหัตถกรรมเกี่ยวกับเรื่องของรูปปัดมโนรานั้นนะคะนอกจากจะได้รับความสำเร็จทางด้านจิตใจและธุรกิจที่สามารถกระจายรายได้ให้กับคนรอบข้างแล้วคุณเนติพงศ์ยังบอกค่ะว่าสิ่งสำคัญก็คือการทำให้คำว่ามโนราศิลปะการแสดงที่น่าภาคภูมิใจของชาวใต้ได้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นปัจจุบันนะคะหัตถกรรมลูกปัดมโนราบ้านขาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาย่างเข้าสู่ปีที่4แล้วค่ะมีสมาชิกในกลุ่มกว่า200คนโดยตั้งเป้าหมายในการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนมากขึ้นนะคะเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่29/1หมู่ที่3ตำบลบ้านขาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะสำหรับช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขในวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
1: ่สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเท่าก็
3: ดูแลสุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุงดูแลสุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุง
4: ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Mental Health Around รายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตวันนี้พบกับผมครับพานุวัฒน์มีเดชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราจะคุยกันในเรื่องของโรคที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ด้วยนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับนายแพทย์ปองปรีดาแสนจิตนะครับนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลสวนปรุงครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพานุวัฒน์ครับ
4: ครับผมวันนี้เห็นว่าเราจะมาคุยกันในเรื่องของโรคอารมณ์สองขั้วนะครับโรคอารมณ์สองขั้วผมว่าท่านผู้ฟังน่าจะเคยรู้จักกันแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายว่าโรคเนี้ยเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับ
5: หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าโรคอารมณ์สองขั้ว
4: ครับ
5: หรือในภาษาอังกฤษนะครับ
4: ครับ
5: มันก็คือโรคไบโพล่าไบโพล่าก็คือไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วก็คือเป็นโรคอารมณ์สองขั้วนะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้รู้จักคำว่าโรคอารมณ์สองขั้วเท่าไหร่แต่เขาก็จะมาด้วยเรื่องของบอกว่าเป็นเรื่องของอารมณ์แปรปรวนบางคนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแต่ถ้าให้พูดในตามหลักวิชาการนั้นก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่านั่นเองครับ
4: เพราะว่าบางครั้งประชาชนทั่วไปเขาก็จะชอบเอาไปแซวเล่นกันนะครับว่าแบบนี่แบบตอนเช้าก็เป็นคนปกติตอนเย็นหงุดหงิดตอนกลางคืนเป็นแบบนู่นแบบนี้อีกแล้วอย่างนี้คนแบบนี้เนี่ยถือว่าเข้าข่ายไหมครับคุณหมอ
5: ถ้าให้พูดตามนิยามจริงๆนะครับเรื่องโรคอารมณ์สองขั้วเนี่ยต้องนิยามก่อนว่าอารมณ์สองขั้วก็คือการที่ผู้ป่วยเนี่ยจะมีลักษณะหนึ่งเป็นขั้วที่เป็นขั้วที่ลบถ้าให้พูดภาษาชาวบ้านหนึ่งขั้วลบขั้วลบเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับก็คือเป็นขั้วที่ดูลักษณะคล้ายซึมเศร้านะครับบางคนเนี่ยมีลักษณะคล้ายมีอาการเศร้าเหม่อลอยไม่อยากทำอะไรหมดความสนใจในการที่จะทำกิจกรรมดูเหนื่อยเฉื่อยชาไม่อยากกินหรือนอนไม่หลับบางทีเนี่ยลักษณะอาการก็คือเศร้ามากจนถึงขั้น อยากตายอยากทำร้ายตัวเองอันนี้คือขั้วที่หนึ่งของโรคอารมณ์สองขั้ว
4: อ๋อจริงๆชาวบ้านทั่วไปของเราก็อาจจะรู้จักแค่ตอนเป็นอีกขั้วหนึ่งใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: ขั้วต่อไปที่ผมจะบอกเลยนั่นก็คือขั้วบวกใช่ไหมครับ
5: มันจะมีอีกขั้วหนึ่งใช่เมื่อกี้ขั้วลบมันก็จะมีอีกอันนึงซึ่งเป็นขั้วบวก
4: ครับผม
5: เอ๊ะขั้วบวกเป็นยังไงมันตรงข้ามหรือว่ามันไม่เหมือนกับขั้วลบอีกขั้วอย่างไรก็คืออ่ะถ้าให้พูดภาษาชาวบ้านเลยก
4: ็
5: คือมันเหมือนขั้วบวกก็คือผู้ป่วยเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของเหมือนดีด
4: ดีด
5: เหมือนดีดร่าเริงผิดปกติ
4: โอเคครับครับ
5: อยู่ไม่ค่อยนิ่งอยู่ไม่ค่อยนิ่งด้วยหงุดหงิดง่ายบางคนลุกลิกเหมือนมีพลังเยอะแยะไปหมดนะครับทำนู่นทำนี่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่
4: อ
5: ยนอน 2-3 ชั่วโมงก็ตื่นมาทำงานต่อได้บางคนมีความคิดในหัวเนี่ยเต็มไปหมดอยากจะจับจ่ายใช้สอยเอาเงินมาแจกชาวบ้านหรืออยากจะซื้อนู่นซื้อนี
4: ่
5: หรืออยากออกไปขับรถเร็วโดยที่ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได
4: ้อ๋อครับคนที่ช้อปปิ้งเยอะตอน10ทับ10ที่ผ่านมาก็ต้องดูตัวเองด้วยนะครับหมอใช่ไหมครับ
5: อันนี้ก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นตลอดเวลาหรือเปล่า ซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยโรคอารมณ์สองขั้วนะครับพวกนี้จะมีอารมณ
4: ์
5: ที่ยังคงอยู่เช่นรู้สึกว่ามีขั้วบวกเนี่ยอารมณ์มีความสุขอยากจับจ่ายใช้สอยไม่หลับไม่นอนเนี่ยอยู่นานเป็นอาทิตย์เลยก็มีนะครับ
4: อยู่ในระยะเวลาที่นาน
5: ใช่ต้องมีระยะเวลาที
4: ่
5: ทำให้ตัวผู้ป่วยเนี่ยเกิดความเดือดร้อนหรือเกิดผลกระทบกับชีวิตประจำวันกับผู้ป่วยจนถึงขั้นเห็นว่าคนรอบข้างเนี่ยสังเกตนะว่าผู้ป่วยเนี่ยดูไม่ปกติแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล
4: ครับเมื่อกี้เราพอรู้อาการคร่าวๆแล้วเมื่อกี้อย่างที่คุณหมอบอกก็มีอาการทางลบที่เกี่ยวกับซึมเศร้าทางบวกที่รู้สึกมีความคิดแล่นตลอดเวลาหุนหันพันแล่นอยู่นิ่งไม่ได้เนี่ยครับแล้วไอ้พวกเนี้ยครับมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างครับคุณหมอทำไมถึงมีอาการแบบนี้ออกมาด้วย
5: สาเหตุนะครับของอาการโรคอารมณ์สองขั้วเนี่ยนะครับก็แบ่งได้เป็น3ปัจจัยนะ
4: ครับ
5: ปัจจัยแรกนะครับก็คือปัจจัยของทางชีววิทยานะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองหรือสารสื่อประสาทในสมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดปามีนซีโรโทนินหรือตัวกลูตาเมตที่ผิดปกติไปนะครับพอมันผิดปกติไปแล้วเนี่ยก็เลยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์เศร้าหรือว่าอารมณ์ที่ร่าเริงมีความสุขได
4: ้ครับผม
5: ปัจจัยต่อไปนะครับก็คือปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับปัจจัยทางพันธุกรรมเนี่ยเช่นในครอบครัวเนี่ยม
4: ี
5: บิดามารดา
4: ครับ
5: อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้าหรือ มีประวัติเป็นโรคอารมณ์สองขั้วมาก่อนก็ได
4: ้
5: นะครับ
4: ครับ
5: อันนี้เป็นปัจจัยทางพันธุกรรม
4: ครับครับ
5: ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมนะครับ
4: สิ่งแวดล้อม
5: ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวสิ่งแวดล้อมรอบตัวของผู้ป่วยเช
4: ่
5: นผู้ป่วยเคยได้รับความรุนแรงในอดีตมาก่อนนะครับจนถึงขั้นทำให้เกิดเรื่องของอาการซึมเศร้านะครับหรือได้เห็นครอบครัวเนี่ยมีเรื่องของการตบตีทำร้ายร่างกายกันบางอย่างหรือเกิดภาวะเครียดในครอบครัวนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวปัจจัยกระตุ้นทำให้ตัวโรคอารมณ์สองขั้วของผู้ป่วยเนี่ยเกิดขึ้นได้ครับ
4: ก็ในการเลี้ยงดูใช่ไหมครับที่เมื่อกี้การเลี้ยงดูก็ถือว่าสำคัญเพราะว่าทุกวันนี้เราก็เห็นตามข่าวที่มันจะออกมานะครับมีทั้งในเรื่องของการความรุนแรงในครอบครัวบ้างหรือแม้กระทั่งเพราะว่าซึมเศร้าบ้างนะครับพวกนี้ก็ส่งผลให้เกิดเป็นไบโพล่าได้ด้วยก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
5: สามารถส่งผลได้ตั้งแต่การเลี้ยงดูสมัยเด็กๆเลยแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงวัยผู้ใหญ่ได
4: ้
5: นะครับ
4: ครับแล้วทีนี้ตอนนี้ผมว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะพอมองออกว่าโรคไบโพล่าเนี่ยลักษณะไหนเนี่ยนะครับแล้วถ้าคนรอบข้างของเราที่มีอาการนะครับเราจะสังเกตสัญญาณเตือนแบบไหนที่เสี่ยงที่จะเป็นไบโพล่าแล้วล่ะเนี่ยครับ
5: สังเกตสัญญาณเตือนนะครับสัญญาณเตือนของผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าให้พูดถึงระบาดวิทยาก่อนระบาดวิทยาทั่วโลกหรือประชากรทั้งหมดนะครับโรคตัวอารมณ์สองขั้วเนี่ยจะ มีผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณ 1-3% ของประชากรทั้งหมดนะครับ
4: 1-3%
5: ใช่และโดยส่วนใหญ่ของการเป็นอารมณ์สองขั้วนะครับจะนำมาด้วยเรื่องของอาการซึมเศร้าก่อนนะครับ
4: ผมก็คิดว่ามันจะต้องเริ่มด้วยความรุนแรงก่อนแต่จริงๆต้องเริ่มด้วยความซึมเศร้าก่อน
5: ใช่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาล บางคนก็รู้ตัวเองนะครับว่าตอนเนี้ยฉันมีขั้วที่มันเป็นขั้วเศร้
4: าร
5: ู้สึกดิ่งรู้สึกดาวไม่อยากทำอะไรอยากตายอยากทำร้ายตัวเองซึ่งผู้ป่วยก็จะมาโรงพยาบาลด้วยอารมณ์เศร้าก่อนแต่ถ้าถามย้อนกลับไปในอดีตหรือติดตามผู้ป่วยไปในวันข้างหน้าต่อๆไ
4: ป
5: บางทีตัวผู้ป่วยเองจะปรากฏเรื่องของอาการที่เป็นขั้วบวกไม่ว่าจะเป็นรื่นเริงร่าเริงกว่าปกติหรือหงุดหงิดง่ายรู้สึกมีพลังกำลังวังชาพูดเยอะหรือไม่หลับไม่นอนต่อเนื่องกัน
4: โอเคนอนน้อย
5: ใช่ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะเป็นผู้ที่ซักประวัติแล้วก็เพื่อให้ได้รู้ว่าตัวผู้ป่วยเองเนี่ยเคยมีทั้งประวัติเรื่องของภาวะซึมเศร้าแล้วก็ประวัติเรื่องของการที่ผู้ป่วยอาจจะมีเรื่องของอารมณ์บวกก็คือรื่นเริงครื้นเครงหรือหงุดหงิดง่ายนะครับ
4: อ๋อนั่นแสดงว่าการให้ข้อมูลตอนมาพบแพทย์ก็สำคัญ
5: สำคัญ
4: ผมว่าญาติก็ต้องสังเกตว่าเขามีอารมณ์ทั้งขั้วลบก็คือซึมเศร้าไหมแล้วก็ขั้วบวกที่มีการจับจ่ายใช้สอยนอนไม่หลับความคิดฟุ้งซ่านไหมด้วยใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวข้อมูลจากญาติก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่สำคัญที่จะมาช่วยในการวินิจฉัยกับแพทย์ครับเพราะบางครั้งเนี่ยการที่ผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลผู้ป่วยอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าในช่วงชีวิตหนึ่งของเขาตอนนั้นอารมณ์มันเป็นอย่างไร
4: ครับ
5: ผมการสังเกตจาก
4: ผู้ใกล้ชิดคนใกล
5: ้ชิดหรือคนที่บ้านอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ทำให้การวินิจฉัยโรคเนี่ยแม่นยำมากขึ้นครับ
4: พอการวินิจฉัยโรคแม่นยำก็เราก็รักษาได้อย่างถูกต้องอาการของคนไข้ก็ปกติได้ไงใช่ไหมครับ
5: ครับ
4: แล้วทีนี้พอเราปล่อยไปเรื่อยๆครับคุณหมอเราไม่รักษาเราหรือแม้เรารักษาปุ๊บเนี่ยข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอจากโรคไบโพล่าเนี่ยเราสามารถที่จะมีโรคอื่นร่วมด้วยได้ไหมครับ
5: โรคไบโพล่าที่มีโรคอื่นร่วมนะครับโรคอื่นร่วมในผู้ป่วยกลุ่มไบโพล่านะครับซึ่งถ้าเห็นในปัจจุ
4: บ
5: ันนะครับซึ่งเราจะเห็นได้เยอะเลยเรื่องเงินทองเนี่ยโดยเฉพาะการพนัน
4: ออนไลน์ใช่ไหมครับ
5: ไม่ว่าจะเป็นการพนันออนไลน์การพนันบ้านๆก็ได
4: ้
5: เช่นการตีไก่เล่นบอลพวกเนี้ยถ้าสมมติว่าเขามีขั้วของอารมณ์ที่เป็นขั้วของความครื้นเครงขั้วบวกเยอะๆเนี่ยการจ่ายเงินการทุ่มเงินเนี่ยโอ้โหเยอะเลยจนทำให้เกิดความเดือดร้อนกับตัวเองรวมถึงครอบครัวของตัวผู้ป่วยด้วยเพราะเกิดเป็นหนี้สินเกิดขึ้นนะครับหรือบางทีเดือดร้อนกับการงานของตัวผู้ป่วยเองนะครับ เล่นการพนันจนไม่สามารถกลับไปทำงานได้อย่างเงี้ยครับก็คือไม่สามารถคุมอารมณ์ของตัวเองได
4: ้ครับนะครับก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของหนี้สินต่างๆ
5: อาจจะมีเรื่องของการเล่นการพนันที่ผิดปกติ
4: แล้วก็มีส่งผลต่อครอบครัวด้วยมีหนี้สินล้นพ้นตัวอะไรตามมาด้วยใช่ไหมครับ
5: หรือบางคนขับรถเร็ว
4: เห็นข่าวเยอะครับเห็นข่าวเยอะมีขับรถเร็ว
5: ขับรถชนอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือบางทีไปเดินแก้ผ้าตามที่ต่างๆโดยที่ตัวผู้ป่วยไม่รู้ตัว
4: ครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้เราก็เห็นตามข่าวด้วยนะครับคุณหมอ
5: ใช่
4: พฤติกรรมแบบนี้นะ
5: และอีกอย่างนึง
4: ครับ
5: อันนี้ลืมไม่ได้เลย
4: ครับ
5: เรื่องของการใช้สารเสพติดครับ
4: อ๋อเกี่ยวด้วยเหรอครับคุณหมอ
5: เกี่ยวมากเลย
4: ครับ
5: นะครับเพราะว่าในผู้ป่วยอารมณ์สองขั้วบางราย
4: ครับ
5: เขาก็จะใช้ตัวสารเสพติดบางอย่างเพื่อที่จะช่วยระงับอารมณ์หรือว่าความรู้สึกของเขาแต่พอใช้เป็นนานๆแล้วเนี่ยตัวยาเสพติดก็จะส่งผลกับตัวสารเคมีในสมองเขาและร่างกายของเขาด้วย
4: ยิ่งทำให้รวนไปใหญ่นะครับ
5: อาการจะยิ่งแย่ลง
4: แสดงว่าเหมือนผู้ป่วยแล้วนะก็เหมือนพยายามจะแก้ไขด้วยตัวเองรักษาด้วยตัวเองแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันทำไม่ได้มันผิดวิธีนั่นเองนะครับแล้วผมจะถามว่าวิธีที่ถูกต้องครับในการรักษาของผู้ป่วยไบโพล่าเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณหมอณปัจจุบันนะครับ
5: วิธีการรักษาผู้ป่วยอารมณ์สองขั้วในปัจจุบันหรือไบโพล่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะมาที่โรงพยาบาลเพราะว่าเกิดความเดือดร้อนกับตัวเองละ
4: ครับครับแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไบโพล่านะ
5: ยังไม่รู
4: ้
5: เริ่มเอ๊ะบางคนก็รู้สึกว่าตัวเองทำไมอารมณ์แปรปรวนจนมีผลกระทบกับคนรอบข้าง บางทีไปกระทบกระทั่งกับผู้อื่นโดยที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หรือบางทีมันเศร้ามากจนต้องมาโรงพยาบาลการรักษาเนี่ยก็คือมีทั้งการรักษาด้วยยานะครับแล้วก็การรักษาด้วยจิตบำบัด
4: จ
5: ิตบำบัดนะครับรวมถึงการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่บางทีส่งผลกระทบกับตัวผู้ป่วย
4: ครับผม
5: ทำให้โรคของผู้ป่วยแย่ลงได
4: ้ครับครับในส่วนของยาครับคุณหมอยาที่คนไข้จะกินเนี่ยมันจะต้องกินตลอดชีวิตไหมครับหรือว่าถ้าอาการหายแล้วเราก็ไม่ต้องกิน
5: อย่างแรกเลยต้องพูดเรื่องยาก่อน
4: ครับครับครับ
5: ยาในกลุ่มของผู้ป่วย
4: ครับ
5: อารมณ์สองขั้วจะแตกต่างกับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคทางอารมณ์อื่นเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวล
4: อ๋อครับ
5: เพราะว่าทางแพทย์ก็จะพิจารณาให้ยาซึ่งควบคุมเรื่องของอารมณ์ผู้ป่วยภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าเป็น mood stabilizer เพื่อที่จะทำให้อารมณ์ของผู้ป่วยเนี่ยคงที่ให้ได้มากที่สุดไม่ลบหรือไม่บวกจนเกินไปเพื่อให้มันกลับมาสู่สมดุลตรงกลางนะครับซึ่งยากลุ่มที่ควบคุม
4: อารมณ์
5: เนี่ยก็มีหลายประเภทนะครับผมอาจจะมีกลุ่มของยากันชักนะครับ
4: ช่วยได้เหมือนกัน
5: ใช่แล้วก็มีลิเทียมนะครับแล้วก็อาจจะมียาเรื่องของยาต้านโรคจิตบางตัวซึ่งมีฤทธิ์ในการควบคุมอารมณ์ได้ด้วยครับ
4: พอเราเริ่มรับประทานยาต้องใช้เวลานานไหมครับกว่าที่แบบอารมณ์ของผู้ป่วยจะคงที่ครับคุณหมอ
5: การรับประทานยานะครับ ถ้าผู้ป่วยเริ่มมีอาการแล้วการรักษาด้วยยาให้เร็วที่สุดจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะคร
4: ับ
5: เพราะมันจะทำให้ตัวสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยเกิดความสมดุลให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยเกิดความแปรปรวนหรือรวนเ
4: ร
5: มันก็จะทำให้ตัวผู้ป่วยเนี่ย อาการที่แสดงออกมาก็จะยิ่งแย่ลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มยาควรเริ่มให้เร็วที่สุดและยาจะการเริ่มยาไปแล้วเนี่ยตัวแพทย์เองจะมีการเขาเรียกว่ามอนิเตอร์เรียกผู้ป่วยมาติดตามอาการภายใน14วันครับหรือ2สัปดาห
4: ์
5: อันเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองควรจะรับประทานยาอย่างต่อเนื่องในช่วงแรก
4: ครับจากที่ฟังคุณหมอมาแล้วก็คือในเรื่องของการรับประทานยาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญรับประทานยาก็คือรักษาให้เร็วที่สุดอันดับแรกแล้วก็ทานยาต่อเนื่องแล้วก็มาติดตามมาหาคุณหมอตามนัดอย่างต่อเนื่องก็จะถือว่าได้ผลค่อนข้างดี
5: ค่อนข้างดีอีกอย่างนึงการที่มาติดตามอาการกับแพทย
4: ์
5: จะช่วยในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยถ้าเกิดอาการหรือผลข้างเคียงจากยาที่ผู้ป่วยรับประทานเข้าไป
4: อ๋อโอเคเพราะว่ายาที่รับประทานบางครั้งมันก็มีผลข้างเคียงด้วยนั่นแหละ
5: มีผลข้างเคียงได้นะครับเพราะว่ายาแต่ละตัวที่จ่ายให้ไปก็ในผู้ป่วยบางคนก็อาจจะถูกกับ ยาที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็ถูกกับยากันชักบางคนอาจจะถูกกับยาที่เป็นกลุ่มยาต้านโรคจิตเนี่ยเป็นต้นหรือถ้าผู้ป่วยมีอาการอะไรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแพทย์สามารถที่จะเพิ่มยาหรือลดยาอะไรบางอย่างให้กับตัวผู้ป่วยได
4: ้ครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับสารสื่อประสาทด้วยแล้วก็น้ำหนักตัวรูปร่างของแต่ละคนมันก็อาจจะมีผลในการใช้ยาด้วยใช่ไหมครับ
5: ใช่ใช
4: ่ครับอันนี้เราพูดถึงยาแล้วคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับของยา
5: ระยะเวลา
4: เ
5: ม
4: ื่อ
5: ก
4: ี้
5: ที่ถามไป
4: ครับ
5: เมื่อกี้ที่ถามไป
4: ต้องกินตลอดชีวิตไหมครับ
5: ตัวโรคของไบโพล่านะครับ มันเกิดจากสารสื่อประสาททางชีววิทยาโดยหลักที่มันไม่สมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ยาที่ควบคุมเรื่องของอารมณ์ไปเนี่ยก
4: ็
5: จะมีการมอนิเตอร์ในช่วงแรก
4: ครับ
5: อย่างค่อนข้างถี่ก็คือเหมือนทําให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องมาโรงพยาบาลค่อนข้างบ่อยหน่
4: อ
5: ยในช่วงแรกและหลังจากนั้นเนี่ยการให้ยาก็อาจจะขยายไปเช่นอาจจะเป็น1เดือน3เดือนเราจะติดตามผู้ป่วยเนี่ยในช่วง2ปีแรกครับช่วง2ปีแรกแล้วก็ถ้าผู้ป่วยยังมีอาการอยู่อาจจะขยายไปได้จนถึงประมาณ5ปีนะครับ
4: ก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควร
5: ก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรในผู้ป่วยบางคนที่สามารถควบคุมอาการได้แล้ว
4: คร
5: ับ หลายๆคนก็สามารถหยุดยาเองได้นะครับร่วมกับทําจิตบําบัดหรือปรับสิ่งแวดล้อม
4: นั่นก็แสดงว่าโรคนี้ถ้าเราปรับได้รักษาต่อเนื่องไม่ตลอดชีวิต
5: ไม่
4: นะครับ
5: ไม่ตลอดชีวิต
4: โอเคแล้วก็อาจจะแล้วแต่คนด้วย
5: ใช่ครับ
4: ในการที่ต้องอย่างที่คุณบอกว่ามันต้องปรับอย่างอื่นร่วมด้วยทั้งกลุ่มจิตบำบัดด้วยเดี๋ยวผมก็กำลังจะถามเลยครับว่ากลุ่มจิตบำบัดครอบครัวแล้วก็ในเรื่องของการบำบัดครอบครัวเนี่ยนะครับมีลักษณะไหนครับเพราะว่าเผื่อผู้ชมทางบ้านไม่เคยเห็นรูปแบบของเราจิตบำบัดเราจะปรับยังไงครับคุณหม
5: อในกลุ่มของผู้ป่วยอารมณ์สองขั้วนะครับการรักษาโดยจิตบำบัดเนี่ยจะรักษาควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยาจะได้ผลดีมากกว่าการรักษาด้วยจิตบำบัดอย่างเดียว
4: ครับ
5: นะครับการรักษาด้วยจิตบำบัดก็จะมีหลายอย่าง
4: ครับ
5: แต่ที่เน้นในกลุ่มผู้ป่วยอารมณ์สองขั้วคือการรักษาจิตบำบัดแบบ CBT ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแบบเต็มก็คือเป็น Cognitive Behavioral Therapy นะครับก็คือการรักษาทั้งตัวเรื่องของความคิดพฤติกรรมของตัวผู้ป่วยนะครับ แล้วก็อีกอันนึงที่ช่วยได้อีกอันนึงก็คือการปรับเปลี่ยนทางจิตสังคมหรือ Psychosocial Intervention นะครับเช่นใน Familyหรือตัวครอบครัวเองให้ปรับเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวปรับสภาพแวดล้อมบางอย่างซึ่งไม่ทำให้เกิดความตึงเครียดให้กับผู้ป่วยมากกว่าเดิ
4: ม
5: ซึ่งอันนั้นก็จะช่วยทำให้สภาพจิตใจและก็อารมณ์ของผู้ป่วยเนี่ยคงที่ได้เร็วมากขึ้นครับ
4: อ๋อก็อย่างนั้นแสดงว่าโรคนี้ไม่ใช่แค่ตัวผู้ป่วยคนเดียวก็ในส่วนของญาตินี่มีส่วนสำคัญ
5: ญาติคนรอบข้างเพื่อนร่วมงาน
4: เพื่อนร่วมงานก็ต้อง
5: เพื่อนร่วมงานด้วยนะครับ
4: ครับก็อย่างนี้ก็แสดงว่าก็ต้องปรับทั้งหมดเลยแต่ในส่วนของแพทย์ก็ต้องปรับนี่ครับในส่วนของแพทย์ก็ต้องปรับในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยใช่ไหมครับคุณหมอ
5: เรื่องของผู้ป่วยนะครับตัวของผู้ป่วยหรือคนไข้เองเนี่ยการจะปรับหนึ่งก็คือต้องยอมรับในตัวเองก่อนว
4: ่าใช่
5: ต้องยอมรับมีอารมณ์สองขั้วนะยอมรับในการกินยายอมรับในการรักษาและมาติดตามการรักษาครับสองก็คือเรื่องของจิตบำบัดในรายที่สามารถทำได้จิตบำบัดที่ทำเพิ่มเข้าไปก็จะมีส่วนช่วยทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นได้เร็วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้ป่วยบางคนอาจจะมีเรื่องของการใช้สุราย
4: าเสพติด
5: ดื่มสุราดื่มเบียร์สารเสพติดอื่นการสูบบุหรี่นะครับการที่ผู้ป่วยเนี่ยสามารถเลิกตัวสารเสพติดบางอย่างสารกระตุ้นบางอย่างก็จะยิ่งทำให้ตัวผู้ป่วยเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นได้เร็วครับรวมทั้งตัวผู้ป่วยเองเนี่ยถ้ารับรู้ได้ว่ามีสิ่งกระตุ้นใดซึ่งทำให้อารมณ์ของผู้ป่วยเนี่ยแย่ลงหรือทำให้การดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยมันสะดุดหรือว่าอาจจะทำให้โรคกำเริบนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องเน้นย้ำให้กับผู้ป่วยว่าควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดความภาวะเครียดหรือความเสี่ยงที่จะทำให้ส่งผลต่อสภาพจิตใจตรงนั้นด้วย
4: ครับก็คือคนไข้ต้องรู้ตัวเอง
5: ครับ
4: แล้วก็ญาติก็ต้องให้ความร่วมมือ
5: ครับ
4: สังคมว่าต้องให้ความร่วมมือเพื่อนร่วมงานอะไรต่าง
5: ๆ
4: ผมว่าก็ถือว่าเป็นโรคที่สำคัญที่มีผลกับเป็นวงกว้างเหมือนกันเป็นโรคที่เราอาจจะไม่เข้าใจนะครับแล้วทีนี้ช่วงท้ายของรายการนะครับมันจะมีบางคนที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคไบโพล่าในสังคมอยู่เนี่ยครับคุณหมออยากจะฝากประเด็น ให้ปรับความคิดหรือว่าปรับมุมมองของผู้ที่มองผู้ป่วยไบโพล่าใหม่อย่างไรบ้างฮะ
5: ตัวโรคอารมณ์สองขั้วเองนะครับตัวผู้ป่วยเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่อาจจะรู้ตัวหรือบางคนอาจจะไม่รู้ตัวก็ได
4: ้
5: บางคนอาจจะคิดว่าอารมณ์ที่มันแปรปวนไปอ
4: ่
5: ะบางคนก็จะถูกตีตราว่าเอ้ยเธอบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเช้าก็อารมณ์นึงเย็นก็อารมณ์นึงฉันไม่อยากเข้าใกล้เธอเลยอันเนี้ยอยากจะให้เข้าใจว่าถ้าคนรอบข้างเห็นว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยเริ่มมีอาการที่อารมณ์ไม่คงที
4: ่
5: อาจจะต้องลองบอกเขาก่อนว่าตอนเนี้ยเป็นอะไรไหมตอนนี้รู้สึกยังไงถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยลองไปตรวจหน่อยไหมฉันอยากให้คุณดีขึ้นนะฉันอยากให้คุณสามารถที่จะ อยู่กับผู้ป่วยได้อยู่กับคนอื่นได
4: ้
5: นะครับตัวของโรคอารมณ์สองขั้วเองไม่ใช่คนบ้า
4: ครับ
5: หรือคนอารมณ์แปรปรวนการที่ผู้ป่วยได้รู้ตัวและได้เข้ารับการรักษาเนี่ยก
4: ็
5: คือเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยจะกลับมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างปกติได้เร็วนะครับ
4: มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยที่คนรอบข้างเนี่ยจะเป็นผู้ที่สังเกตตัวผู้ป่วยเองและทำให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
4: ครับโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่ทุกคนจะพูดกันนะตลอดติดปากแบบเป็นไบโพล่าอารมณ์สองขั้วแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจที่อย่างถูกต้องนะครับวันนี้คุณหมอก็มาอธิบายจากเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่สำคัญนะครับไบโพล่าก็คือ1ใน3ของโลกของทั้งประชากรทั้งโลกพบน้อยแต่ว่าม
5: ี
4: ผลกระทบที่ค่อนข้างเป็นวงกว้างและเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านนายแพทย์ปองปีดาแสนจิตครับนายแพทย์ชำนาญการที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับ
5: ขอบ
4: คุณคุณหมอนะครับ
5: ขอบคุณครับ
4: และในช่วงท้ายของรายการนะครับผมอยากจะฝากครับแพลตฟอร์มใหม่ของกรมสุขภาพจิตครับสุขภาพจิต .com พิมพ์ไปเลยครับเป็นภาษาไทยสุขภาพจิตนะครับจุดแล้วก็ com นะครับสุขภาพจิต .com เป็นคลังความรู้ใหม่ของกรมสุขภาพจิตของเรานะครับแล้วในส่วนของสายด่วนครับ1323ท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้แล้วนะครับผมพานุวัฒน์มีเดชนะครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้ดำเนินรายการนะครับขอลากับรายการ Mental Health Aroundรายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามสู่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมเร่งหารือแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ส่งออกผลไม้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านส่งโดรนคุกคามช่องแคบฮอร์มุซพนิชพลธีรรัตน์สกุลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาหมู่เซอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ้วทางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่ยากไร้และสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมจำนวน 2,274 ไร่มีการปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำใช้ในโครงการได้ตลอดทั้งปีและยังมีน้ำเพียงพอในการสร้างแหล่งอาหารจากการนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรที่ถูกต้องมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนและปลากดหลวงเป็นต้นส่วนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคือส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่านำความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติได้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกจากชนเผ่าเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมแบบโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าได้อีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน
3: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026หรือ AFF ซึ่งเป็นเวทีที่เวียดนามไปเริ่มจัดขึ้นและยังเป็นพื้นที่สำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและอนาคตของอาเซียนการเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนในภาพรวม
4: ไปร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะซึ่งท่านนายกจะไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากที่ท่านไปฟิลิปปินส์มาเพราะว่าวิสัยทัศน์ของท่านนายกที่ไปพูดในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะบอกว่าเราไม่ควรที่จะมองเพียงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเราต้องขับเคลื่อนไปทางภูมิภาคพอท่านประธานาธิบดีโตเลอมาก็เป็นอีกฉายภาพของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นไทยเวียดนาม
3: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบปะกับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบอาเซียนร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์จากคู่แข่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามสู่ญี่ปุ่นพร้อมเร่งหารือแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ส่งออกสำหรับผลไม้และผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคลเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยความปลอดภัยทางอาหารภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือเจเทป้าครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เจรจาผลักดันการขอยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอและมะม่วงไปยังญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ในอนาคตความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นและไทยยังผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่และสัตว์ปีกจากมาตรการโซนนิ่งโรคไข้หวัดนกเนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงการขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์หมูปรุงสุกได้แก่ขาหมูซี่โครงและลำไส้ปรุงสุกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปกรมการค้าภายในเปิดลานประมูลมังคุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการตลาดและสร้างราคาที่เป็นธรรมรองรับผลผลิตกว่า 52,000 ตันนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการเมื่อวันนี้โดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรฐานกระเทียมไทยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกระเทียมหวังเพิ่มมูลค่าการค้าและขยายตลาดและผลักดันเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐาน GAP สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผลผลิตมีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ปัจจุบันการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกระเทียมพัฒนา ศักยภาพการผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรโดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่จาก8อำเภอได้แก่อำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวเชียงประการสมเงิแม่แตงดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อายรวมทั้งสิ้น200คนเขารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวทฝางรายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นยกระดับท่าอากาศยานขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเพิ่มความปลอดภัยการบินและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
7: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อเร่งรัดการพัฒนาให้เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบโดยประเด็นสำคัญที่มีการเร่งรัดเป็นพิเศษคือการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ในช่วงที่สภาพอากาศมีทัศนวิสัยต่ำเช่นมีหมอกหนาหรือฝนตกหนักจะช่วยลดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารสำหรับความคืบหน้าในการหาพื้นที่จัดตั้งระบบดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกเพื่อขอใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนากีฬากรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยซึ่งเป็นจุดที่มีความเหมาะสมพร้อมทั้งกำชับให้กรมท่าอากาศยานและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเร่งรัดดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศการจับมือกับภาคเอกชนในโครงการ Fly and Bright ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางอากาศและทางบกปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด5ล้านคนต่อปีโดยกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารให้สะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี2569เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจแดนอีสานอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Post Mart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้พาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขณะที่ยอดใช้จ่ายล่าสุด67ล้านบาทนางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสกำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเร่งประชาสัมพันธ์และติดตามร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดโดยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยข้อมูลล่าสุดมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,331 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า67ล้านบาทสำหรับยอดใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในร้านธงฟ้าร้านค้าทั่วไปร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป

0: กล่าวว่าสวนทุเรียนของตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายทุเรียนสาลิกาและมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามและซื้อทุเรียนสาลิกาเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับช่วงปกติที่ราคาค่อนข้างสูงโดยทุเรียนตัดราคากิโลกรัมละ150ถึง180บาทพร้อมระบุลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีเนื่องจากได้สินค้าทุเรียนสาลิกา GI คุณภาพซื้อได้ในราคาที่ถูกลงหากเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนอกจากสวนทุเรียนสาลิกาเพ็ญจิตแล้วในพื้นที่อำเภอกระโปงยังมีสวนทุเรียนสาลิกา GI และมังคุดทิพย์พังงา GI ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยแต่ละสวนจะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้จัดทำเส้นทางแผนที่สวนทุเรียนสาลิกาพังงาไว้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง
2: นายปรีดาสุขใจรองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลยืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธียึดตามกฎหมายสากลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยยืนยันแนวทางการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีโดยยึดหลักกฎหมายสากลและความจริงใจในการเจรจาแก้ปัญหาพร้อมย้ำว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่และเห็นว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงและแสดงความจริงใจต่อกันสำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลรัฐบาลเห็นว่ากระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแต่ควรเริ่มจากการพูดคุยและเจรจาระหว่างสองประเทศก่อนโดยไม่จำเป็นต้องเร่งนำบุคคลหรือองค์กรภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง
4: ท่าทีของเราคือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะจริงใจมาจริงใจกลับกฎหมายสากลมีเราก็ดำเนินการตามหรือเรื่องที่เราบอกว่าเรายกเลิก MOU C4 แล้วไปใช้กฎหมายทางทะเล UNCLOS แทนเนี่ยในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุย2ฝ่ายนั้นขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลรวมถึงอย่าไปเชื่อข่าวลือเฟกนิวส์เนี่ยมีตลอดเรื่องเปิดด่านเนี่ยมันไม่มีหรอกสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางที่จะเปิดด่าน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอในวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสำนักงานจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลครอบคลุม9ประเด็นสำคัญผ่านกลไกทีมจังหวัด โดยมีพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการ

0: รวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ13แห่งเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทั้ง13อำเภอเดินหน้าปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มกำลังพร้อมเตรียมเปิดยุทธการและมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอในวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จังหวัดนราธิวาสนำมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนซึ่งสะท้อนว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขมากที่สุดจังหวัดจึงมุ่งยกระดับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านเมียนมาภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณอำเภอศบเมยจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอท่าตะเกียบและสนามชัยเขตจังหวัดสระแก้วบริเวณอำเภอเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์และคลองหาดอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องประจำพื้นที่เสี่ยง
3: นายมนต์สง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและชาวสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ประมงจังหวัดตรังเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำที่มาพร้อมกับหน้าฝนแนะควรวางแผนการเลี้ยงและการป้องกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยง
4: นายวิสิทธิ์ขันดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกชุกหนาแน่และต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดส่งผลให้คุณภาพน้ำในแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝนมันดูแลสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดตรังและสำนักงานประมงอำเภอได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เกษตรกรต้องวางแผนการเลี้ยงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เลือกใช้อาหารสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนมีคุณภาพดีและให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมติดตั้งเครื่องให้อากาศหรือเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำกรณีที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำในบ่อลดลงควรเติมวัสดุปูนเช่นปูนขาวและควรเติมเกลือเพื่อลดความเครียดของสัตว์น้ำรวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์น้ำโดยการเสริมอาหารหรือวิตามินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
5: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมส่ง20นักเรียนทุนโอดอสกลุ่มแรกเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาหวังลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้นักเรียนทุกคนทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศ
6: นายสติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจากนายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการร่วมส่งนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาภายใต้โครงการ1อำเภอ1ทุนหรือโอดอสกลุ่มแรกในการเดินทางไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาณประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน20คนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งกำลังใจและขอให้นักเรียนทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้มีความสุขในการเรียนและใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สำคัญต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอทุกคนภาคภูมิใจและจะยินดีกับทุกความสำเร็จสำหรับโครงการทุนโอดอสนั้นถือว่าเป็นอีกโครงการด้านการศึกษาที่สำคัญของประเทศไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้นักเรียนทุกคนทั่วภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศโดยหลังจากนี้จะมีนักเรียนทุนเดินทางอย่างต่อเนื่องในประเทศถัดไปอาทิสหราชอาณาจักรเป็นต้นโดยคาดว่าโครงการนี้จะได้รับความสนใจจากนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการนี้คือสิทธิของนักเรียนไทยทุกคนที่สามารถเข้าถึงและเติมเต็มความฝันได้โดยมีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมสนับสนุนนักเรียนไทยทุกคนสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดท้ายที่ข่าวรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตสายไหมพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดบัตรเขย่งเนื่องจากข้อมูลพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะมีการย้ายทะเบียนบ้านมายังไม่ครบ1ปีซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการจ่ายบัตรเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับคะแนน
7: ท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านกำชับมาในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางถ้าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ในเรื่องของทั้งผู้ว่าทั้งสก.มันก็ต้องจ่ายบัตรพร้อมกัน2ใบสก.กับผู้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันต่างกันถ้าตัวที่เขตเลือกตั้งต้องมีชื่อในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีตรงเนี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงเพื่อเซฟตี้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนนับคะแนนในเรื่องของบัตรเขย่ง
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: 12:30 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งในเมืองโกรุกและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน4ลำที่พยายามเข้ามาก่อภัยคุกคามในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามกองทัพอิหร่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้ของกองทัพสหรัฐทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างชะงักงันและความพยายามผลักดันข้อตกลงที่ไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังคงไร้ความคืบหน้าสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขายังไม่เห็นความจำเป็นที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหลังจากที่ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีรัสเซียเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีประธานาธิบดีปูตินยังเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ต้องการข้อตกลงระยะสั้นแต่ต้องการข้อตกลงที่มีผลในระยะยาวทางประวัติศาสตร์และต้องมีการวางแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการพบหารือกันโดยตรงของผู้นำทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าการที่ผู้นำรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอของเขาแสดงให้เห็นว่าฝ่ายรัสเซียยังคงต้องการเดินหน้าทำสงครามกับยูเครนต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากทั่วโลกผิดหวังสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารโลกประกาศจัดสรรงบประมาณราว900ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่รัฐบาลอิรักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนของประเทศรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของอิรักได้แก่ประเทศตุรกีซีเรียและจอร์แดนซึ่งจะช่วยให้การเดินทางมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจทั่วอิรักธนาคารโลกยังคาดการณ์ว่าประชาชนราว8ล้านคนหรือเกือบ17%ของประชากรของอิรักจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าวการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิรักกำลังอยู่ในช่วงที่มีความสงบมากขึ้นซึ่งเอื้อให้เกิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ๆและการลงทุนขนาดใหญ่หลังจากที่อิรักเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า40ปีสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่ทางการศรีลังกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขศรีลังกาเตรียมดำเนินโครงการพิเศษเพื่อควบคุมยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกใน14เขตของศรีลังกาในวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายนนี้โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่ได้รับการระบุว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกขณะที่หน่วยควบคุมโรคไข้เลือดออกของศรีลังการะบุว่าจะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติการควบคุมยุงลายครั้งนี้ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขศรีลังกาเปิดเผยว่ายอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในศรีลังกาที่ได้รับการยืนยันแล้วในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 35,228 รายซึ่งสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 ราวร้อยละ30ถึงร้อยละ40นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในปีนี้ประมาณ20รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 1,000 รอบก่อนรองชนะเลิศอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ22ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอเล็กลานิเย่มืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศสไป2-1เกม 21-18 7-21 และ21-18 ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียในวันนี้ส่วนหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกพ่ายให้กับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไป0-2เกม 21-19 และ 21-11 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดาย ด้านประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกพ่ายให้กับมัตติอัสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราบอยเออร์มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กไป1ต่อ2เกม15-21 21-14 และ18-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขเอาชนะเจียนีพานจากฮ่องกงไป2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลีโอโกวิทวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการพ่ายให้กับโจชัวชุยมือวางอันดับ2จากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย0ต่อ2เซต6ต่อ7ไทเบรก3ต่อ7และ3ต่อ6ส่งผลให้ลีโอคว้ารองแชมป์รับคะแนนสะสม133คะแนนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ทีมชาติไทยเสมอทีมชาติคูเวต2ต่อ2ติดตามได้จากรายงาน
10: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนที่สนามปทุมธานีสเตเดียมทีมชาติไทยเสมอทีมชาติคูเวตไป2ประตูต่อ2โดยในเกมนี้ช้างศึกออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0จากการทำประตูของเสกสรรราตรีในนาทีที่42จากนั้นกิตติดากาแมนยิงเพิ่มเข้าอีก1ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกในนาทีที่45+4ก่อนที่คูเวตจะไล่ตีเสมอจากยูเซฟอัลชามารีในนาทีที่48และอีดอัลราชิดีในนาทีที่70สำหรับโปรแกรมถัดไปของทัพช้างศึกจะออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 นาทีณจินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริภาสอนการรายงานจากสนามปทุมธานีสเตเดียม
9: ความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.คนใหม่แทนที่นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกท.คนปัจจุบันที่กำลังจะทำหน้าที่ครบวาระในเดือนกันยายนนี้ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าต้องการเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาร่วมกันสมัครเพื่อเข้าร่วมกระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะคนในวงการกีฬาที่รู้เรื่องกีฬาสัมผัสกีฬาไม่ใช่ผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐานด้านกีฬายืนยันขณะนี้ยังไม่มีใครในใจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เพราะเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพและความสามารถเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกทั้งหมด
11: น้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาด้วยนะครับผมว่าต้องไม่มีความด่างพร้อยต้องไม่มีเรื่องที่เป็นข้อสงสัยเพราะว่าเรื่องจริยธรรมก็ต้องนำมาคิดนำมาพูดนอกจากความสามารถเปิดสมัครคงจะเห็นว่าใครจะเริ่มทยอยเข้ามาสมัครในกระบวนการนะครับก็เปิดกว้างอยากเชิญชวนครับว่าคนที่มีคุณสมบัติอยากให้มาสมัครเนื่องจากตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญจริงๆนะครับ
9: ทางนี้นายสุรศักดิ์กล่าวต่อว่าสิ่งที่ต้องการเห็นจากผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่คือเรื่องความชัดเจนของแผนงานที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพการกีฬาเรื่องการบริหารตลอดจนโครงสร้างต่างๆที่สำคัญคือการแก้ปัญหาทุกอย่างต้องเร็วขึ้นชัดเจนกว่าเดิมซึ่งที่ผ่านมานายก้องศักดิ์ก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหามาตั้งแต่อดีตอยู่แล้วท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวแอนดรูว์โรบสันแบ็กซ้ายกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังนักเตะอำลาลิเวอร์พูลเมื่อสิ้นสุดสัญญาลงในช่วงซัมเมอร์นี้ดาวเตะวัย32ปีซึ่งประกาศล่วงหน้าแล้วว่าจะยุติเส้นทางกับหงแดงหลังหมดสัญญาจะกลายเป็นผู้เล่นของสเปอร์อย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมนี้ทั้งนี้โรบสันย้ายจากฮันซิตี้มาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2017และลงสนามให้สโมสรไปทั้งสิ้น378นัดตลอดช่วงเวลา8ฤดูกาลด้วยประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัย FA คัพ1สมัยและคาราบาวคัพ2สมัยส่วนในระดับทีมชาติรับใช้สกอตแลนด์ไปแล้ว92นัดและเตรียมนำทัพ บ้านเกิดลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วย ทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามซ้อมเข้มเน้นเกมเสิร์ฟและระบบรับก่อนต่อด้วยโปรแกรมเวทเทนนิ่งขณะที่ทีมงานโค้ชเกาะติดคู่แข่งเพื่อตรวจสอบแทคติกอย่างใกล้ชิดเพื่อลุ้นปลดล็อกชัยชนะแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงประเทศจีนแมตช์ที่3โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเบลเยียมในวันนี้เวลา14:00 น.ชมสดทางโมโนแม็กและช่องโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29นายพัฒนาชัยสิงหวาระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEB พร้อมด้วยพันเอกขวัญเอกรัชดาธนวัฒน์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33และนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากรายการ2026เชียงใหม่ Spartan Weekend and Hurricane Heat 4 Hour ที่ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ตะลุยผ่านสมรภูมิประเทศเส้นทางป่าและสิ่งกีดขวางริมทะเลสาบในวันที่6ถึง7มิถุนายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ประเภทคือสปรินต์5กิโลเมตร20ด่านอุปสรรคซุปเปอร์10กิโลเมตร25ด่านอุปสรรคคิดเรส1ถึง3กิโลเมตรด่านอุปสรรคและเฮอริเคนฮีท4ชั่วโมงนายพัฒนาชัยสิงหวาระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติ TCEB กล่าวว่าการจัดงานเทศกาลวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลก Spartan Race ในปีนี้จะมีเหล่านักกีฬา Spartan กว่า 3,000 คนจากกว่า30ประเทศทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมด่านทดสอบซึ่งคาดการเงินสะพัดสู่พื้นที่จัดงานในจังหวัดเชียงใหม่กว่า150ล้านบาทนับเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาจากทั่วโลกจะได้มาสัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ตลอดจนอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook Spartan Race Thailand ผานิชคาดนาครายงาน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่2คำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้วยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่มหมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับและหมวกของดอกแคคือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไตเป็นส่วนที่อยู่เหนือสุดของไตทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายหมวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต่อมไร้ท่อเรียกว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดเช่นอะดรีนาลีนมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:44 นสูงกว่าระดับทะเลบานกลาง 1.20 เมตรและเวลา 8:30 นสูงกว่าระดับทะเลบานกลาง 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 17:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 68 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26 มิถุนายน 2569 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้งสองประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3ติดต่อได้ทางอีเมล ria.onab@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600ถึง99ต่อ1150สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cities ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569สามารถส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบkullieab@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084685-1002และ0956693301ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องลูกเป็น LGBTQ+ พ่อแม่ควรเริ่มต้นเข้าใจอย่างไรท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันสังคมเปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแต่สำหรับหลายครอบครัวเรื่องของการยอมรับและการทำความเข้าใจลูกที่เป็น LGBTQ+ ยังอาจเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังวลความไม่เข้าใจหรือคำถามมากมายในใจของผู้เป็นพ่อแม่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาครอบครัวอธิบายว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลูกไม่ใช่การที่พ่อแม่ต้องเข้าใจทุกอย่างในทันทีแต่คือการได้รับพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ถูกตัดสินข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตและไม่ใช่โรคที่ต้องรักษาขณะที่ American Psychological Association ก็ระบุว่าการยอมรับจากครอบครัวมีผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตความมั่นใจและคุณภาพชีวิตของลูกและในทางกลับกันเด็กหรือเยาวชนที่ถูกปฏิเสธถูกกดดันหรือถูกทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติมีแนวโน้มเผชิญกับภาวะเครียดวิตกกังวลและซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วไป
14: หลายครั้งความไม่เข้าใจของพ่อแม่ไม่ได้เกิดจากการไม่รักลูกแต่เกิดจากความกลัวกลัวว่าลูกจะถูกสังคมตัดสินกลัวว่าลูกจะใช้ชีวิตลำบากหรือกลัวอนาคตที่ไม่เป็นไปตามภาพที่เคยวางเอาไว้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแนะนำว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าใจอาจเริ่มจากการฟังมากกว่าการรีบสอนการเปิดใจรับฟังความรู้สึกของลูกโดยไม่รีบปฏิเสธไม่เปรียบเทียบหรือพูดตัดสินจะช่วยให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะสื่อสารกับครอบครัวมากขึ้นนอกจากนี้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเข้าใจผิดและทำให้พ่อแม่มองเห็นโลกของลูกได้กว้างขึ้นนอกจากนี้ข้อมูลจากยูนิเซฟระบุว่าเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมีแนวโน้มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตที่ดีกว่ามีความมั่นใจในตัวเองและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพบางครั้งสิ่งที่ลูกต้องการอาจไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์แบบแต่คือคำพูดง่ายๆเช่นพ่อแม่ยังรักลูกเหมือนเดิมนะเพราะสำหรับเด็กคนหนึ่งการได้รับการยอมรับจากครอบครัวคือพื้นที่ปลอดภัยที่สำคัญที่สุดในชีวิต Pride Month จึงไม่ใช่เดือนแห่งสีสันหรือการเฉลิมฉลองความหลากหลายเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่สังคมได้เรียนรู้เรื่องความเข้าใจความเคารพและการอยู่ร่วมกันอย่างไม่ตัดสินกันจากความแตกต่างและไม่ว่าลูกจะเติบโตมาในรูปแบบใดสิ่งสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่การที่เขาเป็นอะไรแต่คือการที่เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขมีคุณค่าในตัวเองและรู้ว่าเขายังมีครอบครัวที่รักและพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอจบบทความประจำวันเรื่องลูกเป็น LGBTQ+ พ่อแม่ควรเริ่มต้นเข้าใจอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวชโลธรจันยาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
4: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.ถึง 21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 22:00 น.อย่าพลาด
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งมั่ง

0: ารขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246

0: ู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
0: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สาระความรู้รอบตัวที่สรรหามาเล่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยพบกับรายการร้อยเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: ันนี้พาคุณผู้ฟังมาอยู่กันตี้หงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเจ้าวันนี้ได้รับเกียรติจากครูแอนได้มาอู้จ๋าปาเฮามาทำความรู้จักว่าหงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนานี่เปิ้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมีกิจกรรมอย่างที่เกิดขึ้นพ้องและหงเฮียนแห่งนี้ได้สืบทอดสืบสานวัฒนธรรมล้านนาด้านใดพ้องนะเจ้าสวัสดีครูแอนเจ้า
1: สวัสดีเจ้าเจ้าแอนเจ้าเมธวีเจริญวรารัตนานะคะเป็นครูภูมิปัญญาเจ้าแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาที่นี่นะคะโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเนี่ยก็คือเกิดจากการรวมตัวกันของพ่อครูแม่ครูเจ้าก็เป็นรุ่นแรกๆอะค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชาชวันทองดีเลิศพ่อครูมาลาคำจันนะคะแล้วก็อาจารย์นุสราเตียงเกตเจ้าแล้วก็แหมหลายๆท่านนะคะทั้งภาครัฐทั้งหน่วยงานสำนักวัฒนธรรมเจ้าที่เกิดกันไอ้ก็ขอเฮาว่ารวมตัวกันเมื่อปี2539เจ้าร่วมกันจัดงานสืบสานล้านนาครั้งแรกค่ะแล้วก็รวบรวมพ่อครูแม่ครูทั้งหลายอะค่ะที่มาร่วมในงานครั้งนั้นเจ้าแล้วก็ต่อมา2543เนี่ยเปิดเป็นการเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกของการสืบสานภูมิปัญญาล้านนาแล้วก็เปิดต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันนี้เปิดจนถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะ
0: สำหรับปัจจุบันนี้หงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนามีบทบาทอย่างใดพ้องเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องของการถ่ายทอดหลักสูตรต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหงเฮียน
1: เจ้าหงเฮียนของเฮาจัดตัวนี้ของเฮามีจะทำเรื่องของหลักสูตรนะคะหลักสูตรของเฮาจะมีอยู่3ขั้นเจ้าจะเป็นขั้นสูงขั้นกลางแล้วก็ขั้นพื้นฐาน
0: แม่นจ้ะ
1: ขั้นพื้นฐานเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าสำหรับกลุ่มคนที่อยากให้มาเฮียนหูนะคะแล้วก็ลองเข้ามาเฮียนมองสัมผัสได้เฮียนหูได้ขั้นกลางนี่คือเริ่มที่จะเป็นละเจ้าแล้วก็ขั้นสูงนี่คือสามารถที่จะถ่ายทอดได้เจ้า
0: คุณผู้ฟังเจ้าในส่วนของรายละเอียดว่าหงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาจะมีอย่างพ้องเดียวในช่วงหน้าครูแอนจะพาเฮามาเจาะลึกกันแต่ละหลักสูตรนะเจ้าแต่ละขั้นตั้งแต่ขั้นพื้นฐานขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงซึ่งแต่ละขั้นนั้นจะประกอบไปด้วยหลักสูตรเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมหมายว่าจะเป็นในเรื่องของงานศิลป์งานหัตถกรรมหัตถศิลป์นะเจ้างานดนตรีต่างๆแล้วก็เฮียนหูในเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจนะเจ้าที่หงเฮียนแห่งนี้เปิ้นไม่ได้เปิดวันธรรมดาแต่ถ้าพูดถึงวันธรรมดาเนี่ยก็สามารถมาได้ถ้าเป็นกลุ่มแต่ถ้าหลักสูตรการเรียนการสอนเปิดจากนี้มันเสาร์อาทิตย์เน
1: า
0: ะ
1: แม่เจ้าเปิดข้อเป็นนี้ค่ะเป็นเสาร์อาทิตย์ค่ะ
0: ซึ่งหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ว่าทางกลุ่มไหนถ้าสมมติโรงเรียนนักเรียนละอ่อนสนใจมาเป็นกลุ่มวันธรรมดาก็มาได
1: ้เจ้า
0: แต่ถ้าหลักสูตรของโรงเรียนแต่ก็จะเน้นวันเสาร์วันอาทิตย์แม่เจ้าเพื่อความสะดวกเนาะหลายๆคนวันธรรมดาเนี่ยการแต่อยากจะมาเสริมทักษะในเรื่องของภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยก็มาวันเสาร์วันอาทิตย์ได้เดี๋ยวช่วงนี้เฮาพักกันสักกรรมเดียวเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาอู้จ๋าว่าหลักสูตรพื้นฐานเนี่ยมีอะยังพ้องหลักสูตรระดับกลางนี่มีอะยังพ้องและหลักสูตรระดับสูงนี่คืออย่างใดนะเจ้า

0: คุณผู้ฟังเจ้าปิ๊กมาอู้จากันต่อเจ้าตี้หงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเฮายังคงอยู่กับครูแอนในช่วงนี้ครูแอนจะได้เล่าให้ฟังว่าหลักสูตรที่เป็นระดับพื้นฐานนี่เปิ้นมีอะหยังพ่องนะเจ้า
1: หลักสูตรพื้นฐานของเฮาอะค่ะก็จะเป็นในเรื่องของอย่างวิชาฟ้อนดาวฟ้อนเจิงฟ้อนเจิงพื้นฐานเนาะแล้วก็มีของว่าภาษาล้านนาค่ะดนตรีพื้นเมืองเจ้าฟ้อนพื้นเมืองค่ะอันนี้จะอยู่ถ้าขั้นพื้นฐานนี่ก็คือละออนเขาสนใจเข้ามาเรียนรู้ละเรื่องของท่วงท่าลีลาการวางไอ้ก็วางตัวนู่นนี่นั่นเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเรื่องของมันจะมีอีกอันนึงเรื่องอาหารที่เฮาเปิดสอนค่ะจนถึงอาหารแต่ละขั้นนี่ก็จะเป็นในเรื่องของถ้าพื้นฐานนี่ก็คือรู้เรื่องของวัตถุดิบ
0: เจ้า
1: ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการลงมือทําแล้วก็ไอ้ขอฮ้องว่าทําอาหารที่เป็นยาอ่ะค่ะ
0: เจ้าอ๋ออาหารเป็นยาเอามาถึงเรื่องหลักสูตรที่เกี่ยวกับภาษาล้านนาต
1: ั
0: วเมืองอย่างแยกกับเจ้าครูแอน
1: แม่นเจ้าเป็นตัวเมืองค่ะ
0: เพิ่นจะสอนอะหยังพ่อง
1: เรื่องของขอฮ้องว่าตัวพยัญชนะอ่ะค่ะคือละออนได้รู้จักก่อนอ่ะเจ้าว่ามีตัวอย่างพ่องอย่างใดก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของการลงมือทําอย่าจะลงม
0: ือ
1: เข
0: ีย
1: นแม่นค่ะ
0: เขียนชื่อเล่นชื่อเต็มเขียนเป็นด้วยอักขระตัวอักษรล้านนาตอนนี้ปัจจุบันตัวอักษรล้านนานี่พ่อครูท่านใดเป็นสอนเจ้าหลักสูตรนี
1: ้ตอนนี้ค่ะตอนนี้ของเราจะเป็นครูรุ่งโรจน์อุดมชัยเลิศ
0: เจ้า
1: อันนี้จะเป็นครูรุ่นใหม่ค่ะที่เพิ่นเข้ามาเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพ่อครูมาลาคำจันทร์นะเจ้าที่เพิ่นเข้ามาผ่านจากที่เพิ่นไปเรียนมาอันนี้คือถือว่าเพิ่นเป็นระดับของเฮาว่าขั้นสูงที่เพิ่นถ่ายทอดได
0: ้เจ้าขั้นพื้นฐานนี่ก็เฮียนฮู้ไปก่อนเฮียนฮู้ทักษะจากตัวเมืองภาษาล้านนาคือจริงๆแล้วมันยากอยู่นะ
1: ยากเจ้า
0: หลักสูตรนี้ส่วนมากกลุ่มเป้าหมายที่มาเฮียนนี่เป็นไผเจ้า
1: ที่ผ่านมาของเฮามีตั้งแต่เขาฮ้องว่าขั้นละอ่อนจนถึงตอนนี้ถึงต่างชาติก็มีค่ะ
0: ชาวต่างชาติก็สนใจ
1: แม่เจ้าแล้วก็ช่วงวัยอายุก็คือ40 50ที่เพิ่นเข้ามาเรียนรู
0: ้อ๋อเพิ่นมีเวลาว่างแล้วเน
1: า
0: ะ
1: แม่เจ้าทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเฮาบ่ได้จำกัดอายุอะค่ะก
0: ็
1: คือใครเข้ามาเรียนเฮาสามารถที่ว่ารับ
0: ได้หมด
1: แม่เจ้าถ้าเพิ่นสนใจเข้ามาจะมีตั้งแต่ช่วง7ขวบจนถึง50
0: 7ขวบถึง50
1: คือไปเรื่อยๆแล้วค่ะ
0: ละออนก็ต้องพร้อมจะเรียนรู
1: ้
0: คนใหญ่ก็ต้องมีเวลาอีนะเจ
1: ้
0: าเรื่องของหลักสูตรล้านนาไปแล้วดนตรี
1: เจ้า
0: ดนตรีนี่มันกว้างขนาดเลยมันมีเครื่องดนตรีหลายชิ้นเจ้าครูที่เปิ้นมาสอนนี่หลายคนก็เจ้า
1: 1ท่านค่ะ
0: ครูที่
1: แม่นเจ้าของเฮาหลักๆนี่จะสอนก็คือสล้อซอของเฮาว่าสล้อซึงแม่นจ้ะ
0: สล้อกับซึงที่เป็นเครื่องดนตรีลักๆของดนตรีพื้นเมืองพื้นบ้านล้านนาเฮานี่นะอ๋อ
1: แต่เป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะไปพร้อมๆกัน
0: เจ้าย
1: ิ่งตอนนี้มีต่างชาติเข้ามาเอเจ้าก็สอนตั้งแต่พื้นฐานเหมือนกันค่ะรู้จักจดโน้ตรู้จักห้องว่า
0: วิธีการเล่นเน
1: า
0: ะการดีดยังได้เน
1: า
0: ะแล้วก็เป็นตัวเพลงซอนลาซอนซอนลาโดเน
1: า
0: ะ
1: จนสุดท้ายมาก็คือเพื่อเป็นเพลงอะค
0: ่
1: ะเล่นจนเป็นเพลง
0: เมินก่อหลักสูตรดนตรีนี่เปิ้นต้องเฮียนเมินก่อเจ้าเป
1: ิ้
0: นเก็บเป็นชั่วโมงก็ว่าอย่างไร
1: เก็บเป็นชั่วโมงค่ะของเฮาเฮียนที่นี่ก็คือเฮียนทั้งหมด8ครั้ง16ชั่วโมง
0: 8ครั้ง16ชั่วโมงครั้งละ2ชั่วโมง
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงเวลาเฮียนตอนไหน
1: สิบโมงเช้าถึงเที่ยงค่ะ
0: อ๋อเกิงวันเจ้าอากาศมันเย็นสบายเนาะครูแอนเน
1: า
0: ะบ่ายค่อยไปแล้วมันจะร้อน
1: สิบโมงเช้าถึงเที่ยง
0: เจ้าแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของอาหาร
1: เจ้ามีอาหารพื้นเมือง
0: เมนูเด็ดๆเลยที่เปิ้นสอนกันเป็นพื้นฐาน
1: ส่วนใหญ่ของเฮาจะเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาของเฮาเนาะ
0: เจ้าก
1: ลุ่มคนที่เปิ้นสนใจอะค่ะยังนี่ก็จะเป็นพวกไข่ปลาทําแกงแห้งเลทําไส้อั่วอะค่ะหรืออาหารที่มันอาหารขอเฮาว่าอาหารตามฤดูกาลที่คนเปิ้นสนใจแล้วก็อาหารเป็นยาอะค่ะผ
0: ัก
1: พื้นบ้านของเฮามีอย่างพวกอย่างใดอะเจ้า
0: ก็มาทำความรู้จักกับผักพื้นบ้านผักสมุนไพรเอามาประกอบเป็นอาหารแกงโฮแกงหั่งเล่อย่างเงี้ยเนาะแกงแค่อ่ะเนาะเจ้า
1: เพราะว่า
0: แกงที่มีสมุนไพรหนัก
1: ๆอย่างต้นไม้บางอย่างเขาคิดว่ามันเป็นวัชพืชแต่จริงๆแล้วมันกินได้อ่ะค่ะ
0: อ
1: ันนี้ต่างชาติก็สนใจเหมือนกันเจ้าที่เพิ่นเข้ามาเรียน
0: หลักสูตรอาหารพื้นเมืองของเฮานี่กี่ชั่วโมงเจ้า
1: อันนี้เหมือนกันค่ะก็คือหลักสูตรของเฮาถ้าทุกครั้งของเฮาถ้าเปิดระยะยาวนี่คือ8 16ชั่วโมง8ครั้ง
0: 8ครั้ง16ชั่วโมง
1: แม่นเจ้าม
0: ีค่าใช้จ่ายก่อน
1: มีค่ะเป็นค่าลงทะเบียนค่ะเป็นค่าของเฮาว่าค่าขันครูเนาะ 2,000 บาท
0: 2,000บาทต่อ1หลักสูตร
1: ใช่ค่ะต่อทนต่อ1หลักสูตร
0: ต่อ1คนต่อ1หลักสูตรก็มากันได้มากันได้นะเจ้าก่อมีกิจกรรมฮือในเฮียนฮูอ่ะต่อไปเป็นระดับกลางนี่คือเปิ้นเฮียนอย่างเจ้า
1: ระดับกลางอย่างเช่นกล่องสบชัยสบชัยพื้นฐานนี่เฮียนไปละรู้ละการตีเป็นแบบไหนขั้นพอเห็นเขาว่าขั้นที่2นี่ละอ่อนจะได้ลงมือทำแล้วก็ท่วงท่าลีลาเนี่ยค่ะจนขั้นสูงนี่คือเหมือนกับว่าต้องรอดฉากแสดง
0: เรียนพื้นฐานฝึกประสบการณ์เติมล่วงท่าลีลาเข้าไปจนสุดท้ายขั้นสูงนี่คือสามารถถ่ายทอดได้ละ
1: แม่นค่ะ
0: สามารถโชว์ได้ละอีนะเจ้าก็คือปูพื้นฐานระดับพื้นฐานระดับกลางและระดับสูงทุกหลักสูตรเลยกับเจ้าก็จะแบ่งไป3ระดับ
1: แม่นค่ะเจ้า
0: แล้วหลักสูตรตอนนี้หลักสูตรพื้นฐานตอนนี้เจ้าสมาชิกหรือคนที่เปิ้นมาเรียนฮู้นักก่ออ
1: ต่อ1ปีของเขาจะเปิดอยู่4ภาคการเรียนค่ะก็คืออย่างข้อนี้ประมาณก็คือถ้ารวมๆประมาณ60คนนักเรียนนะคะ
0: นักเรียนถ้าสมมติภาคเรียนที่1นี่ช่วงไหนเจ้าเดือนไหน
1: ภาคเรียนที่1เขาจะเป็นมกราคมกุมภาพันธ์อ่ะค่ะนับไปแล้วก็ทิ้งช่วงไปทีนี้เขาต้องบอกก่อนว่ากระบวนการการเรียนการสอนของเขาก็คือครั้งแรกนี่คือเขาไหว้ครูอยู่ละ
0: เจ้าก
1: ินอ้อพญานะคะพอเฮียนเซตเขาก็จะมีการของเขาว่าพิธีห้าใบเปล่าเจ้าทีนี้นะคะพอเสร็จแล้วเขาจะทิ้งช่วงสักประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์แล้วก็ประชาสัมพันธ์คลอดใหม่เปิดคลอดใหม่เพื่อที่ฮือกลุ่มผู้เรียนได้เรียนต่อเนื่องเจ้า
0: แต่ละรอบที่มีการเปิดภาคเรียนก็คือประมาณ 50-60 คน
1: เจ้าน
0: ักเรียนสนใจเยอะขนาดเนาะ
1: นะคะ
0: ครูแอนสนใจเยอะขนาดเลยอ่ะแล้วในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาที่เปิ้นมาทัศนศึกษามาศึกษาดูงานอย่างนี้เหรอเจ้า
1: เจ้าอันนี้จะเป็น
0: สนใจนักก
1: ่อนอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมากลุ่มวันธรรมดาค่ะได้รับความสนใจนักก่อนนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณ100กว่าคน200กว่าคนแล้วแต่โรงเรียนจองที่เปิ้นเข้ามา
0: เปิ้นจะมาช่วงเดือนไหนหาที่เปิ้นมาทัศนศึกษากันนี
1: ่ช่วงนี้เลยค่ะกันยาตุลาก
0: ันยาตุลา
1: พฤศจิกา
0: ปลายปีหน่อยนะเจ้าหลังฤดูฝนนะเจ้าและนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแล้วยังมีบทบาทอื่นๆของก่อเจ้าในเรื่องของการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของภาคเหนือเฮา
1: ที่นี่ของเฮาเจ้าก็คือเขาว่าพยายามหาพื้นที่เจ้าแม่ก็คือพยายามหาพื้นที่ฮือละออนได้แสดงเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเจ้าล่องเขาก็มีห้องนิทรรศการที่เจ้าที่ใครเข้ามาก็สามารถเข้ามาดูได้ค่ะ
0: สำหรับห้อง
1: ก็คือไม่ครูเจ้า
0: สำหรับห้องนิทรรศการนี่มีเรื่องราวอะไรอย่างห้องเจ้า
1: อันนี้จะเป็นผลงานของครูแต่ละท่านนะคะยังข้างบนนี่จะเป็นของห้องว่าลายคำเจ้าลายคำน้ำแต้มนี่จะเป็นของรอสอลิปิกรมาแก้วค่ะที่เป็นศิลปินเนี่ยจ้ะ
0: มีผลงานของพ่อครูแม่ครูที่เป็นตั้งแต่เก่าเดิมละ
1: ใช่
0: ตั้งแต่รุ่นแรกรุ่น2มาจนถึงรุ่นปัจจุบันนะเจ้าอันนี้คือในบริเวณที่เป็นนิทรรศการนี่เป็นห้องว่าหออะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้เป็นห้องเขาเรียกว่านิทรรศการเส้นทางสืบสารล้านนาน
0: ิทรรศการเส้นทางสืบสารล้านนาเฮาจะหันทั้งงานหัตถกรรมหัตถศิลป์งานฝีมืองานผ้าแล้วก็เห็นประวัติความเป็นมาม
1: ี
0: ถ้วยรางวัลอย่างโตยอันนี้ยังไงเจ้า
1: อันนี้พอดีของอันนี้เป็นถ้วยรางวัลของการทรงสเปาเมื่อ2ปีก่อนที่เฮาส่งสเปาแล้วเฮาได้ที่2เจ
0: ้
1: าม
0: ีการประกวดร่วมประกวดในงานสืบสานประเพณีต่างๆตวยนะเจ้าถ้าสำหรับคนที่สนใจไม่แอลพอนิทรรศการอันนี้ต้องขออนุญาตเปิดเข้าชมยังไง
1: ของเฮาจะเปิดทำการก็คือวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะถ้าเกิดว่าช่วงของการเปิดการให้การสอนนะคะจะถึงวันอาทิตย์เจ้าก็คือ9 โมงจนถึง 4:30 น.เจ้า
0: 9โมงจนถึง4
1: เข้ามาชมได้ค่ะ
0: เจ้าคือครูแอนประชาสัมพันธ์ได้ว่าโรงเรียนของเฮานี่ตั้งอยู่ตัดใด
1: เจ้าโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาตั้งอยู่เส้นถนนรัตนโกสินทร์นะคะขอฮ้องว่าเข้าตังซอยหลังโรงเรียนอนุบาลปริ้นเจ้าตรงเข้ามาได้เลยค่ะ
0: เบอร์โทรติดต่อสอบถามเรื่องหลักสูตรล่ะเจ้า
1: เจ้าเบอร์โทร0532442231นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เจ้าม
0: ีเพจ
1: โรงเรียนสืบสานเจ้า
0: เพจก็คือชื่อภาษาไทยเลยเน
1: า
0: ะ
1: โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาก็คือเจ้าเสิร์ชเข้าไปที่โรงเรียนสืบสานแล้วก็ไปกดดูในเพจท่านได้เลยค่ะ
0: อ๋อก็ลองเสิร์ชข้อมูลดูนะเจ้าสำหรับประวัติความเป็นมาที่ได้เล่าสู่กันฟังในช่วงแรกเนา

0: บวนการพิธีกรรมยังใดพ่องนะเจ้า
1: เจ้าช่วงของการเปิดการเฮียนการสอนของเฮาเนี่ยขั้นเวลาเฮาจะเปิดแต่ละครั้งเฮาจะมีของเฮาว่าวิธีกินอ้อพยาเจ้าการกินอ้อพยาก็เหมือนกับว่าของเฮาว่าเพื่อฮื้อกันขอว่าฮื้อละอ่อนได้กินอ้อแล้วเพื่อที่ฮื้อพยาปัญญาอะค่ะเป็นความเชื่อเป็นอย่างนี้ไปเจ้าเฮาก็ทําพิธีนี้มาเรื่อยๆอะค่ะเจ้าอันนี้ก็จะมีพ่อครูเพิ่นมาทําพิธีฮื้อแล้วก็กลุ่มนักเรียนก็จะถือสวยดอกมามันเป็นการขอเฮียนมาไหว้ครูเจ้าขอครูแต่ละท่านนะคะ
0: อ้อที่เฮากินนี่คือมาจากไหนคะ
1: เฮาไปตัดทีมน้ําปิงเลยเจ้า
0: เ
1: จ้าแล้วก็เอามาปลูกเสก
0: อ๋ออันนี้คือต้น
1: อ้อค่ะ
0: ต้นอ้ออันนี้มันกินได้เลยกะ
1: เขาฮ้องว่าเปิ้ลก็ไม่ได้กินเปิ้ลจะมีน้ำผึ้ง
0: oh.
1: มันจะมีน้ำผึ้งอยู่ตรงในค่ะแล้วก็ละออนก็จะกัดกาเซตก็ต้องเขาฮ้องว่ามันจะมีคำเขาฮ้องว่าคำสวดอันนี้เนาะเป็นคำสวดอย่างนี้ค่ะแล้วก็โจ้ข้ามหัวไปนะ
0: คำห้ำคำภาวนาคำไหนคำเอ่ยเนาะ
1: เจ้า
0: เปิ้ลก็จะมีคำเอ่ย
1: เจ้าก่อนกินเปิ้ลก็จะมีพิธีเพื่อละออนได้อันนี้ก่อนได้ไหว้ได้สาก่อนเนี่ยจ้ะ
0: คนที่มาทำพิธีต้องเป็นป้ออาจารย
1: ์แม่นจ้ะ
0: ต้องเป็นป้ออาจารย์คาถาต้องแน่นหน่อยอ่ะ
1: แน
0: ่
1: น
0: แล้วอยากจะฮือครูแอนได้อู้ถึงเนาะว่าฮงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาเนี่ยกับในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์
1: เจ้า
0: แล้วก็ในเรื่องของการสร้างพลังให้กับคนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมในวันนี้บทบาทของฮงเฮียนเฮาได้สร้างตรงนี้อย่างไรพ่อง
1: เจ้าฮงเฮียนสืบสารนี่ถือว่าเป็นขอฮ้องว่าเป็นหนึ่งโมเดลนะคะที่หลายหน่วยงานที่สนใจแล้วก็เข้ามาเฮียนหูมาแลกเปลี่ยนค่ะก็หลากหลายที่เจ้าเพราะว่าจะเป็นตั้งกลุ่มของกลุ่มคนทำงานของทางพม่าที่เพิ่งเข้ามาเฮียนหูเจ้าเรื่องของกระบวนการสืบสารของเฮาเนี่ยค่ะว่าเป็นในรูปแบบไหนยังไงเจ้าของเฮามีอย่างพ่องเนี่ยค่ะเพื่อจะมาสัมผัสแล้วก็เขากระจายวิธีคือเป็นเขาว่าเป็นหนึ่งในเป็นส่วนร่วมเป็นหนึ่งในภาคีที่จะช่วยขับเคลื่อนแล้วก็ส่งเสริมว่าจะเป็นเพื่อนขอความร่วมมืออย่างมาเจ้าคงเชิญสืบสารก็จะไปร่วมได้ก็จะไปร่วมอะค่ะ
0: ก็เป็นเครือข่ายทางด
1: ้
0: านของวัฒนธรรมนะเจ้าของจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: บอกว่าจะเป็นสภาวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะเจ้าแล้วก็เครือข่ายอื่นๆที่เพื่อนการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมีโอกาสปานักเรียนที่เพื่อนแบบรวมกลุ่มกันแล้วไปแสดงเนี่ย
1: มีก็มีค่ะมีเจ้าบอกว่าจะเป็นหลายครั้งเลยค่ะที่เขาไปปากลุ่มเครือข่ายของเขาไปร่วมแสดงเจ้า
0: สำหรับโรงเรียนสืบสารนี้ถ้าเรียนจบไปแล้วก็คือจบเลยหรือว่ามันมีการทำกิจกรรมร่วมกันต่อเป็นเครือข่ายกันต่อผูกพันกันต่อยังใดพ่องเจ้า
1: ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการขอว่ากิจกรรมต่อเนื่องค่ะแล้วก็เป็นความผูกพันเนาะที่นักเรียนมาได้เรียนจบแล้วก็ออกไปเลยอะค่ะเขาก็จะขอว่าข้อหนึ่งเรียนจบเขาก็จะมาเรียนข้อ2ข้อ3ข้อ4จนเรียนไปเรื่อยๆค่ะสังเกตได้ว่ากลุ่มนักเรียนเขาจะเป็นขอว่าหน้าตาเดิมๆที่เพิ่นมีใจมาเรียนแล้วก็มีใจที่ฮักสืบสาร
0: เจ้าทุกๆหลักสูตรเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: หลักสูตรเรื่องของอาหารหลักสูตรในเรื่องของดนตรี
1: เจ้า
0: แล้วก็หลักสูตรในเรื่องของกองสบัดชัยการแสดงต่างๆเขียนตัวเมืองอะชอบอะ
1: เจ้า
0: ชอบแต่เลยมันต้องมีปิดแล้วก็เขียนกับอันนี้ก็กระดานหรือว่าเขียนกับกระดาน
1: แม่เจ้าเขียนกระดาษเขียนกระดาน
0: มีหมดเลยนะเจ้าแล้วเรื่องของประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการเฮียนฮู้ประเพณีมีสอนก่อน
1: เรื่องของประเพณีมีค่ะและยิ่งตอนนี้ของเขากำลังเปิดของหลักสูตรกระบวนการสืบสารภูมิปัญญาล้านนาโดยอาจารย์ชัชวาลทองลิเลิศ
0: อาจารย์ชัชวาลมาถ่ายทอดเองเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในเรื่องของหลักสูตรโดยอาจารย์ชัชวาลเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้คุณแอนเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ชัชวาลนี่เป็นใครแล้วก็มีประวัติมาอย่างไรแล้วท่านมีความเชี่ยวชาญด้านไหนถึงได้เป็นอาจารย์ที่จะมาถ่ายทอดในเจ้า

0: คุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการฝากทิ้งท้ายไว้ในช่วงที่แล้วว่าจะอู้ถึงท่านอาจารย์ชัชวาลนะเจ้าที่จะมาเป็นครูภูมิปัญญาถ่ายทอดหลักสูตรที่เกี่ยวกับในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเป็นมาประเพณีความสำคัญและความเชื่อเนาะซึ่งถือได้ว่าเป็นรากเหง้าแต้ของเจ้าล้านนาเฮาอย่างฮือพี่แอนอู้ถึงอาจารย์ชัชวาลในเจ้า
1: อาจารย์ชัชวาลทองพิเลอร์แกเป็นประธานมูลที่สืบสารล้านนาจากมูลที่สืบที่นี่จริงๆแล้วก็คือมันจะเป็นมูลนิธิสืบสานล้านนาตัวแล้วก็เป็นโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเจ้าอาจารย์นี่จะเป็นรุ่นขอฮ้องว่ารุ่นก่อตั้งเป็นผู้บุกเบิกของโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาค่ะ
0: เจ้าอาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญเนาะแล้วก็สะสมประสบการณ์มาในเรื่องเกี่ยวกับภูมิพยาหลักเงาแต่ในด้านไหนพ่อเจ้า
1: โอ้ของแกนี่ส่วนใหญ่แกมีหลายด้านมากเลยนะคะแล้วก็เป็นทั้งขอฮ้องว่าอาจารย์นี่เป็นเรื่องของกระบวนการสืบสานเนี่ยต้องยกให้แกเลยค่ะ
0: กระบวนการสืบสาน
1: ภูมิปัญญาล้านนานี่เลยค่ะที่ต้องยกให้แกเจ้า
0: ครอบจักรวาลหูหมดเลยเจ้าสำหรับกระบวนการสืบสานล้านนาที่ทางด้านของท่านอาจารย์ชัชวาลเปิ้นวางไว้นี่เป็นลักษณะคือรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาของเฮานี่แหละแม่นก่อเจ้า
1: แม่นเจ้าการบริหารจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาเนี่ยค่ะ
0: ในเรื่องของความเชื่อ
1: แม่น
0: ศาสนาพิธีกรรมประเพณีตรงนี้มีหลักสูตรก็คือหลักสูตรของการสืบสาน
1: เจ้า
0: ท่านอาจารย์ได้วางแนวทางในการถ่ายทอดอย่างไรพ่อเจ้า
1: เปิดเป็นคอร์สค่ะที่นี่จะเปิดที่แกวางไว้นะคะจริงๆแล้วจะเปิดเป็นคอร์สนี่ก็คือเหมือนกันค่ะก็คือ8ครั้ง16ชั่วโมงเรียนทุกวันเสาร์
0: หัวข้อเจ้าหัวข้อ
1: จะเรียน
0: ความเชื่อเทศกาลประเพณีพิธีกรรมอย่างเงี้ย
1: แม่นเจ้าจะเรียนรู้ของแต่ละหัวข้อค่ะมีประมาณสัก6หัวข้อค่ะ
0: เจ้าซึ่งที่แกจะสอนนี้ก็คือหัวข้อละ1คอร์สหรือว่าร
1: วมกันหมดเลย
0: 1คอร์สจะได้เรียนรู้6หัวข้อแต่การที่เกี่ยวกับความเชื่อพิธีกรรม
1: กระบวนการสื
0: บสานแนวคิดนี่เน
1: า
0: ะความเป็นมาในยะกุสโลบายให้หยังปัญญาจะอี้เนี่ยเพื่ออายังเนี่ยต้องไหว้ครูเพื่ออายังแสดงถึงอายังนี่เนา
1: ะ
0: พิธีกรรมสำหรับงานมงคลพิธีกรรมงานอาวะมงคลอายังที่เป็นข้อห้ามอายังที่เป็นอย่างเงี้ยนะเจ้า
1: จะเป็นองค์รวมที่แกจะขอว่าเป็นกระบวนการที่แกจะให้ผู้เรียนได้รับรู้รับทราบแล้วก็เรียนรู้ที่จะร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมเจ้า
0: จริงๆแล้วคำว่าวัฒนธรรมมันกว้างมาก
1: กว้างมากใคร
0: กว้างมากวิถีชีวิตก็คือวัฒนธรรมการกินการอยู่ก็คือวัฒนธรรมการแต่งกายก็คือวัฒนธรรมเนาะการละเล่นการแสดงเสียงเพลงพิธีกรรมกระบวนการต่างๆคือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเชิงตะกอนเนี่ยมันก็คือวัฒนธรรมที่มันเป็นรากเหง้าหมดเลยที่เกี่ยวข้อง
1: กระบวนการถ่ายทอดต่างๆแบบว่าจะเป็นอย่างที่แอนเคยอู้รอบแรกว่าไหว้ครูนะคะอย่างเงี้ยการกินอ้อพยาคือยังเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะมีเรื่องขององค์ความรู้ในนั้นหมดเลยเจ้าม
0: ีเหตุและผลที่มาที่ไปและเจ้าเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้มีอะไรต้องมีเหตุผลที่มาที่ไปเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความศรัทธาเนาะ
1: แม่นเจ้า
0: แล้วก็เป็นความงดงามความสง่างามที่เป็นรากเหง้าที่มาที่ไปอ้าวนี่เป็นความเชื่อมาจากไทยเขินมาจากไทยยองมาจากไทยยวนก็ว่ากันไปก็มีพิธีกรรมที่ผสมผสานจนหลอมรวมกันเป็นวัฒนธรรมล้านนา
1: เจ้า
0: ท่านใดที่อยากจะสนใจเนาะครูแอนฝากในเจ้า
1: ก็ถ้าท่านไหนที่สนใจอยากเรียนรู้หลักสูตรตัวนี้นะคะก็ติดต่อมาที่โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาก็ได้ค่ะหรือโทรมาที่0532442231ก็ได้นะเจ้าหรือเพจของโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาค่ะ
0: ติดต่อครูแอนได้เลยเจ้าคุณเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ฟังก็จะได้รับทราบข้อมูลนะเจ้าที่นี่เขาก็อยู่ที่เชียงใหม่ในโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเนาะอยู่ที่เชียงใหม่นะเจ้าก็อยากจะให้ทุกท่านถ้าใดมีเวลาอยากจะปาบุตรหลานลูกหลานมาซึมซับรากเหง้าทางวัฒนธรรมหลักสูตรต่างๆที่เปิ้ลวางแผนการเรียนการสอนไว้นะเจ้าเปิดภาคเรียนไว้ก็ติดตามข้อมูลกันได้นะเจ้าแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์ไปถึงยังป้าอุ้ยแม่อุ้ยหลายๆท่านที่อยากจะเข้ามาเป็นเครือข่าย ซ้ำเตื่อเฮาอาจจะเอ๊บ่ฮู้จะทำกิจกรรมอันยังก็ลูกกับหลานนี่ก็อุ๊ยจูงหลานมาเลยพ่อแม่อาจจะบ่มีเวลาอันอุ๊ยจูงหลานมาเฮียนก็ได้นะเจ้าหรือหลานจะจูงอุ๊ยมาเฮียนเป็นกู้กันก็ได้ซึ่งกิจกรรมดีๆจะอี้นะเจ้าก็อยากจะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางรายการวิทยุเนาะเพราะว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมตึงวันนี้เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนเฮือเฮาได้ฮู้ว่าเฮาเป็นไ
1: ข่
0: เกิดมาได้อย่างใดหลักเงาเฮาเป็นอย่างใดตีมาตีไปของความงดงามของวิถีชีวิตเฮาเนี่ยถึงวันนี้มันก่อเปิ้นฮ้องว่าบรรพบุรุษเปิ้นสร้างรากอย่างลึกค
1: ือ
0: เป็นเงาที่แน่นแล้วเฮาเอามาต่อยอดสร้างเป็นในเรื่องของการอาชีพในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวทำให้ลูกหลานชาวล้านนาในปัจจุบันน่ะสามารถต่อยอดภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้แม้กระทั่งมรรคทายกป้ออาจารย์เนาะป้อครูเป็นนายพิธีเป
1: ็
0: นนายพิธีกรรมต่างๆคือมันสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้หมดเลยเพียงแค่เรามีพื้นฐานนักดนตรีนักแสดงจ้างฟ้อนนางรำแบบเดี๋ยวนี้พูดโทษธโมสังโฆงานนักเนอะทุกเทศกาลทุกอีเวนต์ต่างต้องการการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์แบบล้านนาแต่ดั้งเดิมและก็เป็นแบบคอนเทมโพรารีตรงนะเจ้าถ้าพื้นฐานเขาแน่นทั้งการแสดงเนาะหูในเรื่องของการแต่งกายเวลาที่แต่งชุดอะไรอย่างออกมานี่ความหมายเป็นยังไงมันก็จะสะท้อนที่หันว่าเป็นหูแต่
1: เจ้าม
0: ันจะเงียบไปรับไปเรื่อยนะเจ้าแต่ถ้าในรูปแบบที่เป็นในลักษณะของการประกอบอาชีพการทำอาหารพื้นเมืองกัดมั่วครัวแรงกัดมั่วครัวหอมก่อนนักค
1: ือ
0: เรียนแล้วไปต่อยอดอาชีพได้อันนี้คือเป้าหมายสำคัญนะเจ้าไม่ใช่แค่ว่าเรียนหูจบ
1: เจ้า
0: เฮายังสามารถที่จะปิ๊กมาเป็นครูได้แ
1: ถ
0: มแม่นก็เจ้าที่โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาแห่งนี้ก็ฝากไว้ตัวสำหรับรายการดีๆในวันนี้นะเจ้าท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อมาทางโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาได้เลยวันนี้ขอบคุณครูแอนจัดนักเจ้า

0: ัดพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: รองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอ4แนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันแนะช่วย SME ลงทุนเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพิ่มความพร้อมด้านการขนส่งและการกระจายน้ำมันช่วงเทศกาล
4: นายวิรยุทธ์การชูฉาดรองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอแนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันของประเทศภายหลังรัฐบาลยอมรับว่ามาตรการตรึงราคาน้ำมันในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการราคาโดยเสนอแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า4ด้านได้แก่การบริหารจัดการราคาน้ำมันมาตรการสนับสนุนการปรับตัวของประชาชนการจัดการด้านปุ๋ยเคมีและการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ควรได้รับการสนับสนุนด้านการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานพร้อมจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีประหยัดพลังงานขณะเดียวกันรัฐบาลควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลด้วยการเพิ่มศักยภาพระบบขนส่งสาธารณะดูแลความมั่นคงด้านการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดความชัดเจนด้านราคาน้ำมันในช่วงเทศกาลชาววิสาปทุมมารายงาน
0: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเตือนประชาชนระวังอันตรายจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนหลังพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษ
5: นายแพทย์ทวีรัตน์ศรีคุณวงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าหลังพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษจำนวน5รายในพื้นที่ตำบลปงเกาอำเภองาวจังหวัดลำปางจากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยมีสัญชาติเมียนมาประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้างได้รับประทานแกงเห็ดสีขาวคล้ายเห็ดระโงกที่เก็บจากป่าบนดอยในชุมชนก่อนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและถ่ายเหลวอย่างรุนแรงก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาสาธารณสุขจังหวัดลำปางระบุว่าเห็ดพิษหลายชนิดมีลักษณะคล้ายเห็ดที่รับประทานได้ทำให้ยากต่อการจำแนกด้วยสายตาอีกทั้งวิธีทดสอบแบบพื้นบ้านไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยได้และการปรุงสุกก็ไม่อาจทำลายสารพิษของเห็ดบางชนิดได้ทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจมารับประทานโดยยึดหลักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินและหากสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมเก็บตัวอย่างเห็ดหรืออาหารที่รับประทานไว้เพื่อประกอบการวินิจฉัยบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: ทางการบราซิลวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐที่ตัดสินใจขึ้นบัญชีกลุ่มอาชญากรรมรายใหญ่ในบราซิล2กลุ่มเป็นองค์กรก่อการร้ายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอังเดรโรดริเกสอธิบดีกรมตำรวจแห่งบราซิลที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่รัฐบาลสหรัฐตัดสินใจขึ้นบัญชีกลุ่มอาชญากรรมรายใหญ่ในบราซิล2กลุ่มได้แก่กลุ่ม PCC และกลุ่ม Red Command เป็นองค์กรก่อการร้ายโดยนายโรดริเกสมองว่า การตัดสินใจดังกล่าวบ่งชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังสับสนในการจัดประเภทกลุ่มที่ก่อภัยคุกคามเนื่องจากกลุ่มก่อการร้ายมีแรงจูงใจจากอุดมการณ์หรือความเชื่อทางศาสนาส่วนกลุ่มอาชญากรรมมุ่งไปที่การแสวงหาผลกำไรจากการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างสหรัฐกับบราซิลที่ทวีความตึงเครียดขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากบราซิลและวิพากษ์วิจารณ์ระบบยุติธรรมของบราซิลรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคุณหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.-21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.-22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.-22:00 น.อย่าพลาด
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเท่าก็
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นำเสนอเรื่อง

ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการเจ้ารอบบ้านล้านนาบอกว่าจะเป็นทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok ของน้องเก่งวีน้องดีเจเก่งนะเจ้าเนาะขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามเจ้าเข้ามาส่งกำลังใจให้กันยามบ่ายนะเจ้าคุณผู้ฟังบ่าย2โมงไปๆจนถึงบ่าย3โมงสำหรับวันนี้ที่บ่ได้มาปะกันเหมือนวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะเราจะปะกันยามค่ำเนาะแดดร่มลมตกแต่วันจะตกดินเขาจะได้ปะกัน6โมงแหลงแต่ว่าพอมาถึงวันนี้วันเสาร์เนี่ยเจ้าเขาก็จะปะกันในช่วงบ่ายนะเจ้าบ่ายสองโมงไปจนถึงบ่ายสามโมงเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวอื่นๆเนาะก็มีคอนแทคน้องเก่งเข้ามาละในเรื่องของอากาศนะเจ้าวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็มีการรายงานอากาศกันไว้นะเจ้าในภาคเตี้ยงวันนี้ก็คือตั้งแต่เตี้ยงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธนะเจ้าภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนนะเจ้าขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตะลิ่งได้นะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงไกลต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าในส่วนของภาคเหนือตอนบนคุณผู้ฟังเจ้าภาคเหนือตอนบนเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปูนลำปางพะเยาแพร่และน่านทุกจังหวัดเลยในส่วนของภาคเหนือตอนบนในตัวเมืองเจียงใหม่เองนะเจ้าที่สวทเจียงใหม่เนี่ยฝนตกมาตั้งแต่ก่อนเตี้ยงละคุณผู้ฟังเจ้าตั้งแต่ประมาณ10โมงจนถึงเวลานี้ฝนก็ยังเบาแล้วก็นักแล้วก็เบาแล้วก็นักอยู่นะเจ้าคุณผู้ฟังเดินทางไปในเส้นทางใดก็ขอให้ระมัดระวังกันสักน้อยนะเจ้าค่อนข้างจะอันตรายเนาะเวลาฝนตกแล้วเราต้องขับรถนะเจ้าขับราเดินทางก็ใจเย็นๆนะเจ้าคุณผู้ฟังเผื่อเวลาในการเดินทางเพราะว่าการเดินทางมันอาจจะบกคล่องตัวนะเจ้ามันอาจจะต้องจ้าสักหน่อยฝนตกกู้กับรถติดสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือฝนตกถนนลื่นนะเจ้ามันก็จะเป็นอย่างที่กู้กันมาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพึงเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะเจ้ามันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะหลายคนนี่บอกว่าเออวันนี้ฝนตกขอนอนอยู่กับบ้านโอ้ยเป็นบุญเจ้าเนาะถ้าหากว่าได้นอนอยู่กับบ้านนี่ถือว่าเป็นบุญคุณผู้ฟังเจ้าเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าใครยังมีภารกิจหน้าที่เหมือนน้องเก่งเนี่ยที่ยังคงต้องทำงานกันอยู่ถึงแม้ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ก็ตามนะเจ้าเราก็จะทำงานกันด้วยอารมณ์ที่ดีกันละกันเนาะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่มันค้างๆอยู่ในใจเนาะแต่ว่าเราจะมีความสุขกับการทำงานนะเจ้าเราจะต้องมีใจให้กับงานที่เราทำบอกว่าใจเนี่ยยังอยู่ตอนนี้ของมีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำนะเจ้ามีคุณผู้ฟังถามไทยกันมาว่าตอนนี้มีฝนตกตั้งใดพ่องเดี๋ยวเปิ้ลยังไม่ได้รายงานกันเข้ามาเตือนเดี๋ยวถ้าหากว่าเปิ้ลรายงานเข้ามาเดี๋ยวน้องเก่งรายงานให้ฟังต่อนะเจ้าเรามาฟังเพลงกันต่อในช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนากับน้องเก่งวีระอนงค์ดวงทิพย์เจ้า

ึตึงหาเนอนะเจ้าแต่ก็กึตึงหาแต่ว่าบางทีเฮาก็บอกเปิ้นไม่ได้นะว่ากึตึงหานะเจ้าก็ใช้เพลงนี่แหละใช้งานเพลงงานเพลงเป็นสื่อที่มีชีวิตเนาะคุณผู้ฟังสามารถที่จะสื่อสารสื่อสารความรู้สึกของเฮาเนี่ยเป็นเสียงเพลงไปยังป่ายต่างได้นะเจ้าแล้วก็เป็นสิ่งดีๆที่เฮาฝากกับคุณผู้ฟังกันไว้นะเจ้าหวังว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่ยาให้คุณผู้ฟังผ่อนคลายความเครียดนะเจ้าได้ฟังเพลงแต่กันได้อู้ได้จากกันได้ติดตามรับฟังรายการไปแต่กันนะเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนานะเจ้าขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาทักทายแล้วก็อยู่เป็นกู้เป็นกิมจันเจ้านะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงเนี้ยด่วนๆเลยสทนช.เจ้าเปิ้นเตือนภัยแม่ฮ่องสอนนะเจ้าแม่ฮ่องสอนเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มหลังฝนกระหน่ำหนักนะเจ้าในวันนี้ทางสำนักงานทรัพยากรทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะเจ้าภาคหนึ่งมีการเตือนภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะเจ้าหลังพบว่าปริมาณฝนตกสะสมจากสถานีโทรมาสอยู่ในเกณฑ์อันตรายนะเจ้าคุณผู้ฟังซึ่งสถานที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือสถานีที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือนะเจ้าตีตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าซึ่งมีการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงวันนี้6มิถุนายนในช่วง10โมงถึง11โมงเนี่ยนะเจ้าที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกหนักวัดปริมาณได้สูงถึง 36.4 มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงนะเจ้าไม่น่าใครจะเดินทางไปสายตังแม่ฮ่องสอนนะเจ้าก็ระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางกันสักหน่อยในช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังในตัวเมืองเชียงใหม่หากว่าเดินทางไปในตัวเมืองแล้วมันบ่ค่อยสะดวกสักเท่าใดนะเจ้าก็ต้องขออภัยตัวซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นได้มีการออกปฏิบัติการกำจัดวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดจนตรวจสอบระบบการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเนาะโดยได้ออกปฏิบัติการในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในฤดูฝนซึ่งคืนก่อนนะเจ้าคุณฟังคืนก่อนที่ฝนตกหนักๆมีโซนในบาซ่านะเจ้าที่มีน้ำรอการระบายนะเจ้าแล้วก็บ่สะดวกกับการเดินทางสัญจรแล้วก็แห่มเส้นทางนึงที่เฮาอู้มันๆกันเลยก็คือเส้นทางที่มีต้นไม้ใหญ่เนาะคุณผู้ฟังอย่างเช่นเส้นต้นยางสารปีอย่างเงี้ยถ้ามีฝนมีลมแห้งๆเนาะก่อนแนะนำว่าเลี่ยงนะเจ้าเลี่ยงเส้นทางนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะเจ้าบางทีมันอาจจะบ่ปลอดภัยสักเท่าใดเนาะในการที่จะขับขี่กิ่งไม้มันอาจจะหักจะลุดลงมาได้นะเจ้านี่ก็ฝากกันไว้นะเจ้ามีคุณยศวัฒน์นะเจ้าบอกว่าแม่สายฝนตกนะเจ้าขอบคุณนักๆเลยหลายที่หลายต่างบอกว่ามีฝนตกนะเจ้าน้องเก่งก็ห่วงใหญ่ทุกพื้นที่เลยโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางเรื่องการขับขี่แล้วก็เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเจ้าคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่สำคัญมากกับช่วงที่อากาศเปลี่ยนจากฮ้อนบางที่คุณผู้ฟังฝนก็ตกนักนะแต่ว่าอากาศก็ฮ้อนนะเจ้าฝนก็ตกนะกล่มล่มล่มล่มพอฝนย้างปุ๊บฮ้อนปั๊บเหมือนปิดรีโมทแอร์นะเจ้าเนาะอ้าวดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวเองนะเจ้าด้วยความห่วงใยตอนนี้ไปฟังงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาต่างช่องดีเจเก่งนะเจ้าช่อง TikTok ของดีเจเก่งขอบคุณนักๆนะเจ้างานเพลงนี้เปลืองใจจากคุณฟอร์มชนพิพันธ์เจ้า

าเก็บรักที่มีให้กับเธอไว้เพียงคนเดียวนะเจ้าเนาะบางทีการที่เราจะฮักไผ่สักคนนึงมันเป่าประกาศมาได้นะเจ้ามันต้องอยู่ที่อยู่ในใจเฮาเนี่ยดีที่สุดละนะเจ้ามันจะได้ไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนอย่างฮึไผ่นะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความฮักที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเพลงนะเจ้าเปิ้นหวังว่ารักที่ไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่นะเจ้าเหมือนรักเขาข้างเดียวเนาะเปลืองใจงานเพลงม่วนๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาน้องเก่งขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้าที่ยังคงอยู่ตัวกันหลายท่านหลายคนถามนะเจ้าว่าตอนนี้ฝนตกตังใดพ่องนะเจ้ามีการรายงานกันมาแล้วนะเจ้าในช่วงเวลานี้ที่มีการตรวจพบกลุ่มฝนหลายพื้นที่เจ้าคุณผู้ฟังภาคเหนือเฮาเนี่ยบอกว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮลำปูนลำปางแพร่แล้วก็พะเยานะเจ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้มีฝนตกที่อำเภอปางมะผ้าอำเภอเมืองอำเภอปายอำเภอขุนยวมแล้วก็อำเภอแม่ลาน้อยนะเจ้าในส่วนของจังหวัดเจียงใหม่นี่นักน้อยคุณผู้ฟังเจ้าหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ตรวจพบกลุ่มฝนในขณะนี้บอกว่าจะเป็นแม่อายฝางเชียงดาวชัยปราการพร้าวแม่แตงสะเมืองแม่ริมแม่แจ่มแม่วางกัลยาณิวัฒนาอำเภอเมืองหางดงสารพีจอมทองดอยสะเก็ดแล้วก็ฮอดนะเจ้าหลายอำเภอเนาะสำหรับฝนตกในช่วงนี้ส่วนที่จังหวัดเจียงไฮเจ้าจังหวัดเจียงไฮในชั่วโมงนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอแม่สวยเวียงป่าเป้าแม่ลาวอำเภอพานแล้วก็อำเภอเทิงนะเจ้าที่จังหวัดลำปูนนะเจ้ามีที่ฝนตกที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบ้านที่เนเจ้าส่วนที่ลำปางตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอเมืองเกาะคาเสริมงามแม่ทะแล้วก็ศพปราบนะเจ้าที่จังหวัดแพร่มีฝนตกที่อำเภอลองแล้วก็อำเภอวังชิ้นส่วนที่พะเยานั้นมีฝนตกที่อำเภอเมืองอำเภอแม่ใจแล้วก็อำเภอจุนนะเจ้าอันนี้ในส่วนของภาคเหนือเนาะคุณผู้ฟังที่ตรวจพบกลุ่มฝนในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าทั่วถึงนะทั่วถึงแต่เจียงใหม่นี่หลายพื้นที่อำเภอเลยที่มีฝนตกนะเจ้าก็คือตั้งแต่ในเมืองออกไปจนรอบเมืองสายเหนือสายใต้ฝนตกทั้งนั้นนะเจ้าเพราะนั้นเดินทางไปตั้งใดเกาะขอให้ระมัดระวังบัดประมาทกับการเดินทางนะเจ้าด้วยความห่วงใยกับช่วงของรายการรอบบ้านล้านนากับน้องเก่งวีระอนงเจ้าน้องเก่งอยากให้ทุกท่านมีความสุขกับการที่ได้ติดตามรับฟังรายการนะเจ้าได้ฟังเพลงม่วนๆอย่างน้อยก็ผ่อนคลายความเครียดกันได้นะเจ้าในช่วงเวลานี้อยู่กับคุณผู้ฟังอยู่เป็นคู่เป็นกีมยามบ่ายและนี่ก็คือแฮมนึ่งงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการเจ้า

ใจสารภาพนะเจ้างานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำมานะเจ้าจากตังลีเนาะเปิดให้ฟังแล้วนะเจ้าสำหรับงานเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังอย่างน้อยเขาก็อยู่เป็นคู่เป็นกิมกันยามบ่ายนะเจ้าคุณผู้ฟังพอช่วงบ่ายเนี่ยบางท่านอาจจะไข้หลับเนาะมันยิ่งก็ฝนตกนะเจ้าอากาศก็ดีนะเจ้าอาจจะยังเฮ่อร่างกายต้องการชาร์จแบตนะเจ้าต้องชาร์จดาวเครื่องตัวเก่าเนาะอยู่เป็นกู้กันก่อนเจ้านอนเอนหลังฟังเพลงก็ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งเตรียมเพลงมานักมาหลายๆเพลงเลยเพื่อที่จะได้ฮือทุกท่านได้ผ่อนคลายความเครียดแล้วก็มีความสุขในช่วงของการติดตามรับฟังรายการคุณผู้ฟังเจ้าอย่างที่บอกกันไปว่าตะคืนเนี่ยมีฝนตกหนักเลยนะเจ้าในเมืองก็ตกเนาะแล้วก็พื้นที่นึ่งตี้ได้รับผลกระทบหนักก็คือพื้นที่อำเภอแม่แจ่มนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแม่แจ่มตะคืนเนี่ยในช่วงทุ่มถึงสามทุ่มมีฝนตกนะเจ้ามีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เจ้าก็ส่งผลให้เกิดน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนในพื้นที่บ้านศพวากหมู่ที่7ตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เนอเจ้าซึ่งจากการตรวจสอบในพื้นที่เบื้องต้นร่วมกับผู้ใหญ่บ้านเนอเจ้าบ้านศพวากก็พบว่าสาเหตุเกิดจากเศษวัชพืชเจ้าคุณผู้ฟังจากข้าวโพดกิ่งไม้แล้วก็สิ่งกีดขวางต่างๆเนี่ยก็ไหลมานะเจ้าอุดตันบริเวณต้อระบายน้ำก่อนย่างให้ระบบระบายน้ำบ่สามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่ไหลบ่าได้ตันนะเจ้าส่งผลให้น้ำล้นออกนอกเส้นทางระบายน้ำไหลข้ามถนนเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลาดชันฝั่งตรงข้ามนะเจ้าเพราะฉะนั้นภัยไม่ต้องจมเนาะที่ตอนนี้หลายพื้นที่เจ้าคุณฟังบอกว่าจะเป็นในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่อบต.พื้นที่ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยที่เปิดออกมากำจัดวัชพืชทั้งหลายนะเจ้ามาตักสิ่งกีดขวางกิ่งไม้ใบไม้ทั้งหลายที่มันไปขวางต้อระบายน้ำแล้วมันจะยากให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมรอการระบายน้ำที่มันระบายได้บัดสะดวกเนี่ยตอนนี้นะเจ้าบดีจมเปิ้ลเนอะนะเจ้ายังจะบอกบางท่านอยู่ตั้งเจ้ายังมันเนี้ยนะเจ้ามันเนี้ยยังตอนฝนตกนั่นนะเจ้าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่มันจะมองเห็นนะคุณผู้ฟังพอฝนตกน้ำไหลมามันเกิดท่ออุดตันเนี่ยมันก็จะได้เปิ้ลก็จะได้เอาออกฮือตันมันก็จะได้บ่มีผลกระทบที่เสียหายต่อบ้านเฮานะเจ้าอันนี้บอกว่าเปิ้ลจะเนี้ยในช่วงไหนก็ตามคุณผู้ฟังคือความร่วมมือเปิ้ลเตอะนะเจ้าคือความร่วมมือกับทุกส่วนฝ่ายกันแล้วกันนะเจ้าเพื่อที่จะคือเกิดความปลอดภัยกับพื้นที่บ้านเฮาถามว่าน้ำท่วมน้ำไหลเข้าบ้านเข้าจองเกิดความเสียหายแฮมเมาะนะเจ้าก็จะจมแฮมเมาะเพราะฉะนั้นอะเนาะสิ่งไหนที่เปิ้ลทำแล้วว่าดีก็ดีกันไปก่อนเตอะนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเนาะอำนวยความสะดวกเนาะหยิบยื่นน้ำกินน้ำว่าน้ำเย็นคือเปิ้ลได้กินหายอิดหายเหนื่อยก็ยังดีนะเจ้าถึงแม้ว่าเราจะไปช่วยเปิ้ลตักเก้าไม้ใบไม้กิ่งไม้ปุ๋ยได้เนาะอันนี้ก็ฝากไว้น้ำใจคนเมืองเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาคุณผู้ฟังน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆคือได้ฟังกันต่อน้องเก่งเลือกเสียงฮ้องของน้องคำวิวเจ้างานเพลงจากน้องคำวิวศิลปินเดอะเพอนะเจ้าแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่น้องวิวฮ้องมาเหมือนละนะเจ้าฮ้องมาเป็นเพลงแรกๆแล้วก็หานะเจ้าแล้วก็แต่ว่าน้องเก่งชอบนะปะท้องว่าเหมือนแต่ว่าน้องเก่งชอบหลังจากนั้นที่เพิ่นไปออกเวทีไปขึ้นเวทีที่ไหนเขาบอกเคยเห็นเพิ่นฮ้องเพลงนี้เลยนะเจ้าแต่ว่าฟังได้จากรายการน้องเก่งบอกว่าจะเป็นรายการช่วงเวลาใดก็ตามเจ้า

ขอบใจเด้อนะเจ้าอย่างน้อยก็ต้องขอบพระคุณสำหรับกำลังใจนะเต่าตีบอกว่าเขาต้องมาช่วยกันภาวนาบ่เพิ่งมีน้ำท่วมน้องเก่งเองก็ค่อนข้างจะเข็ดหลาบในเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันเนาะเนาะตะกี้ก็อูเล่นอูจากกันไปนะเจ้า เปิดรับบริจาคเตียง3ฟุตครึ่งเจ้าอย่างน้อยคือที่นอนป้นน้ำก่อนบ่นะเจ้าหลังจากที่เจอน้ำท่วมเมื่อรอบที่แล้วเนาะเตียงก็อันตรธานไปที่นอนก็อันตรธานไปเรียบร้อยคุณผู้ฟังเจ้าตอนนี้มีที่นอนนอนแต่บ่มีเตียงเตือนเจ้าอย่างน้อยใครจะสนับสนุนเตียงก็ว่ากันมาได้เลยเนี่ยเจ้าเอามาส่งได้เลยสวทเจียงใหม่เนี่ยนะเจ้าขอบคุณนักนะเจ้าขอบคุณที่อยู่เป็นคู่เป็นกิมกันในช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้ารายการรอบบ้านล้านนาอยู่กับคุณผู้ฟังกู้วันเสาร์นะเจ้าบ่าย2โมงไปปลายจนถึงบ่าย3โมงต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าประชาสัมพันธ์1ข่าวสารส่งท้ายสำหรับวันนี้นะเจ้าวันที่8ถึง10วันจันทร์เนาะวันที่8ถึง10มิถุนายนนี้เจ้า8โมงเจ้าถึง6โมงแรงที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าหรือว่าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เจ้ากับงานวันมะม่วงนะเจ้ามะม่วงหวานๆของดีเจียงใหม่เจ้าจะรวมตัวกันครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีนะเจ้าที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เด้อนะเจ้าวันที่8ถึง10เนาะ8ถึง10มิถุนายนเจ้างานเริ่มตั้งแต่8โมงเจ้าถึง6โมงแหลงเจิญจวนทุกท่านเจ้าไปชอบไปชมไปชิมมะม่วงรวมถึงไปห่วมงานดีๆในงานเปิ้นมีกิจกรรมแห่มหลายสิ่งหลายอย่างคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นประกวดมะม่วงยักษ์แล้วก็มะม่วงสายพันธุ์หาชมยากนะเจ้ามีการแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลาจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจ้ามีการแข่งขันแปรรูปข้าวเหนียวมะม่วงเมนูยอดนิยมระดับโลกเจ้ารวมถึงสินค้าชุมชนและก็ของดีจากทั่วเชียงใหม่นะเจ้าพร้อมกับดนตรีสดและกิจกรรมสร้างความสุขตลอดงานเจ้างานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่นะเจ้าไปปะกันได้8ถึง10มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง6โมงแรงที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเอาละเจ้าน้องเก่งเตรียมงานเพลงส่งท้ายกันไว้1งานเพลงนะเจ้าคุณผู้ฟังเฮาจะปิกมาปะกันใหม่สำหรับรอบบ้านล้านนาวันเสาร์หน้าขอบคุณกูท่านกูคนที่ติดตามรับฟังรายการนะเจ้าหวังว่ากูงานเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากจะถูกอกถูกใจกันอยู่พ้องบ่นักก็น้อยนะเจ้าดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวนะเจ้าเดินทางไปในพื้นที่ใดก็ขอฮื้อระมัดระวังแล้วก็บ่ประมาทกับการเดินทางฝนตกรถติดใจเย็นๆวางแผนการเดินทางกันตัวนะเจ้าแล้วปะกันใหม่สวัสดีเจ้า

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดพร้อมเน้นขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้
5: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดหรือชสอ.ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางและนโยบายดำเนินงานขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพกระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์พร้อมกล่าวว่าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทางนี้ได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับชุมชน
6: นางสุขสมรวยวรรณีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมทุเรียนลำน้ำโดมอำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักในประเทศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเปิดช่องทาง างให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลางส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตบหูและอำเภอเดชอุดมและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนผลักดันและกระจายรายได้สู่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ
7: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่10อำเภอของจังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมและการสาวไหมตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพของประชาชนในระดับชุมชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยผ่านการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของจังหวัดตรังเพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆในอนาคตยอยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบดีลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 นถึง 21:30 นศุกร์เวลา 11:00 นถึง 22:00 นเสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 22:00 นอย่าพลาด
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
5: ฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาท
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและได้สั่งการให้ทีมท็อปการเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่นไฟพลัสบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศ
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น5พลัสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อปการท่องเที่ยวชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่สุรินทร์ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดย้ำดูแลผู้ป่วยจิตเวชใกล้ชิดป้องกันเหตุรุนแรงในชุมชน
7: คณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่โดยพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมการระบุว่าจังหวัดสุรินทร์มีแผนงานและมาตรการดำเนินงานที่เข้มแข็งพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและติดตามผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นการใช้กลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และเครือข่ายอาสาสมัครร่วมสอดส่องดูแลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมโดยข้อมูลจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะรวบรวมเสนอต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันมาตรการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนและสร้างความสงบสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: เจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบดีลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.-21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.-22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.-22:00 น.อย่าพลาด
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็
10: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
10: นฮะวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
12: Wow!
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
12: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนา

0: สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคุยข่าวอปมช.เจ้าเนาะขออนุญาตน้องเก่งขออนุญาตทำหน้าที่ดำเนินรายการรอสักกรรมนึงก่อนนะเจ้าต้องบอกว่าได้มาคนเดียวมาตอนนี้มี2ชีวิตสวัสดีเจ้า
1: อาจจะมี3ชีวิตก็ได้หรอสวัสดีคุณเวลานงครับผมนะวันนี้เป็นคนหอมว่าเป็นไม่ใช่รายการพิเศษนะ
0: ฝนตก
1: ฝนตกฝนตกฟ้าห้องฝนตกฟ้าห้องโอ้วุ่นวะวุ่นวาย
0: นาน
1: จริงๆไม่ใช่วุ่นวะวุ่นวายหรอกเปิ้นห้องเปิ้นห้องว่าจะได้ฮะก็อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นค่อนข้างตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องการลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
0: โ
1: อ้ม่วนขนาด
0: ได้ข่าวว่าคุณชื่อชาตินี่ในฐานะพ่อหลวงบ้านนี่ก็ไปดูแลจัดการช่วยพี่น้องชาวบ้านนะจ๊ะในเรื่องของการที่จะไปลงทะเบียนยืนยันตัวตน
1: วันนั้นไปยืนหุ่ยอยู่หน้าธนาคารมาสู้เขามาอย่างนี้ปิ๊กบ้านเดี๋ยวนี้ก็คือบางคนเพิ่นบ่ฮู้เน
0: า
1: ะบางคนเพิ่นบ่เข้าใจเพิ่นก็ไปรอที่ธนาคารกันเต็มขนาด
0: ที
1: ่จริงนั่งอยู่บ้านนะครับนั่งอยู่ที่บ้านลงที่บ้านก็ได้นะบัดถ้าไปบางคนเอาอันผู้สูงอายุเอาผู้พิการใส่รถวีลแชร์ไปหน้าธนาคารโอ้หันและใจบดีเปิ่มไปยืนหัวอยู่หน้าธนาคารนะปิ๊กมาเดี๋ยวนี้
0: เน
1: า
0: ะ
1: เอ็นดูเป
0: ิ่มแต่สุดท้ายแล้วป้อหลวงบ้านนะเจ้าบอตออย่างทั้งหลายที่เปิ่นปอจะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนและเปิ่นก็จะออกไปช่วยกัน
1: แม่นแม่น
0: จะไปช่วยกันบริการซึ่งในช่วงนี้นะเจ้าเฮาก็จะรู้ว่าครม.เนี่ยก็เห็นชอบเพื่อเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: แม่น
0: นะเจ้า4-21มิถุนายนก็แล้วก็ว่าจะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมรวมถึงใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมนะเจ้าซึ่งในเรื่องนี้ต้องขออนุญาตข่าวแรกเลยเน
1: า
0: ะ
1: ข่าวแรกเลยข่าวแรกเลยข่าวแรกเลย
0: ครม.เห็นชอบเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ4-21มิถุนายนซึ่งตอนนี้ทางหลายที่เพิ่นก็กำลังดำเนินการกันอยู
1: ่
0: ช่วยกันอยู่นะเจ้าและจะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมดร.เอกนิติธันประภาเจ้ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิ่นก็ได้อู้ถึงเรื่องนี้ว่าคณะรัฐมนตรีเจ้าเปิ่นมีมติเห็นชอบในเรื่องการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะเจ้าเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงคือได้รับสวัสดิการสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐนะเจ้าแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณาแบบรายบุคคล
1: แม่นครับถูกต้องถูกต้อง
0: เจ้าเพื่อที่จะคัดกรองเพื่อความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงแล้วก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายเนี่ยจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่

0: 4ถึง21มิถุนายนก็คืออันนี้หมายถึงคนที่เพิ่นมีสิทธิ์อยู่แล้วมันก็คุณสุชาติ
1: จะใดก็ครับ
0: คนที่เพิ่นมีสิทธิ์ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว
1: ผู้ที่มีสิทธิ์ก็ต้องไปยืนยันตัวตนนะไปยืนยันตนอย่างที่ว่าตะเกียนะวิธีการลงตัวตนเนี่ยหมายถึงว่าเป็นต้องไปที่ธนาคารนะที่ธนาคารนี่คือทางเลือกสุดท้ายแล้วนะ
0: หมายถึงว่าทําได้ละมันผิดพลาด
1: มันบอกฮู้จะไปลงตังใดได้นะไปธนาคารสุดท้ายเนาะทางเลือกสุดท้ายนะทางเลือกแรกก็คือสามารถลงตามแอปก็ได้นะครับแอปทางรัฐก็ลงได้โดยเฉพาะแอปที่เป็นไม่ใช่แอปเป็นเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของ
0: เวลแฟร์
1: แม่นครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถไปยืนยันตัวตนได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าสมาร์ทโฟนกับบะมีไอ้อย่างกับบะมีสักอย่างของครับของลูกของหลานลูกหลานบะมีของป้าหลวงครับป้าหลวงไปอยู่ของผู้ช่วยครับนะครับผู้ช่วยไปอยู่ของกำนันครับสารวัตรแพทย์ของได้หมด
0: ของได้หมด
1: แม่นครับของไปเพิ่นลงไอ้นะบัตรถ้าแบบลงจากเตียงมาเฟือกันมาไอ้หน้าบัตรมา
0: โอ้เอ็นดูเนาะ
1: แม่นแม่นครับ
0: เปิ้นบางเต้อคนเฒ่าคนแก่เปิ้นก็บ่แข็งแรงเตียวกับบ
1: ่
0: ค
1: ่
0: องผู้พิการบางท่านหรือว่าผู้ที่เปิ้นอ่อนแรงเงี้ยเปิ้นก็บ่สามารถจะเตียวไปได้ก็เอาวิบากจะเป็นต้องหอบวิบากไป
1: มัน
0: ก
1: ็บ่ใจเพราะเปิ้นบ่เข้าใจนะครับ
0: นะ
1: อ่ะรับสายสายแรกครับผม
0: เจ้าสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีท่านน้องเกม
0: จ้า
1: สวัสดีครับ
2: นี่อย่างมาคนเดียวเจ้า
0: เออมาคนเดียวกำลังมากำลังตวยมาแล้วเจ้า
2: อ๋อกำลังมา
0: แล้ว
2: เจ้า
0: อัน
2: แต่ว่าอันไปลงมีบัตรอยู่แล้วแล้วไปทันการก็กลับไม่นี่อย่างนักเราถ่ายรูปประชาชนเหี้ยแล้วจดหลังบัตรเหี้ยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเปิ้นจะมีใบฮือฟังที่17เจ้า
1: แม่
2: ก็ฟังที่17ดูในรายก็ได้อ่ะถ้ามาได้ฮือไปธนาคารติดต่อธนาคารโดยตรงเพราะว่าเปิ้นอาจจะติดต่อฮือน้องสำรับอันคนที่มีรายได้น้อยแต่แต่อ่ะ
1: แ
2: ม่แต่รายได้ก็เดือน1,000-1,700
1: ก็แต่แม่ได้สิทธิ์แล้วนะครับได้ลงแล้วนะครับกูเตื้อมีก่อนครับแม
2: ่ค่ะ
1: กูเตื้อมีก่อนครับ
2: กูเดิมมีอยู่แล้วเจ้าแต่ว่าลงตามที่คุณบอกสามตีในโทรศัพท์อ่ะมันแบบติดมันมาขึ้นไทยหูก็บอหันซ้ายหันขวาลืมตาเข้าในแล้วก็กระพริบตาเนี่ยตามสอง
1: มันยุ่งยากนะแม่เนาะถ้าเฮายากคนเดียวอีหนาเนาะถ้าอยู่ใกล้แม่นะผมไปแล้วผมขับมอเตอร์ไซค์ไปบ้านแม่ละ
2: ก็ขอเป็นว่าท่านนี่สำนักผู้ใหญ่บ้านแถวนี้เพิ่นได้สนใจลูกบ้านเลยไปเมื่อใดก็ไปเจ้อยู่บ้านไปทุ่งละเอาไปทุ่งละเอาแม่มันนั่งอยู่กลางบ้านนั้นเม
1: ื่อใด
2: พอจะมาติดต่ออย่างนี้เราฝากไว้ก็ได้เราต้องการจะพบเพิ่นเพราะต้องการจะพบกับนันก็เพิ่นมีทุ่งละตั้งนอกใจขึ้นไปธนาคารอย่างนั้นเดียว
1: อ๋อครับแต่ก็เรียบร้อยดีเนาะแม่เน
2: าะเจ้าเรียบร้อย
1: โอเคขอบคุณเจ้านักนะครับแม่เป็นวิทยาทานให้กับหลายๆท่านตัวเนาะวันนี้เนาะ
2: เจ้า
1: ครับผมขอบพระคุณนักๆครับแม่ครับผม
2: เจ
1: ้
2: า
1: เจ
2: ้าก็ต้องเป็นได้พ่อเจ้า
0: ประจำสบายดีขึ้นแล้วเจ้า
1: ครับผม
2: ขอบคุณมันนมอยู่นี่เน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้ายินดีเจ้าสวัสดี
1: ขอบค
0: ุ
1: ณเจ้านักครับแม่ครับผม
0: เจ้าคุณชูชาติเจ้า
1: ครับผม
0: ก็เดียวจะเปลี่ยนมือละจะ
1: ให
0: ้น้องยุ้ยมาจัดรายการต่อแต่ว่าตอนเนี้ย
1: เปลี่ยนมือก็เปลี่ยนปาก
0: เปลี่ยนปาก
1: อ๋อโอเค
0: ก็เดียวขออนุญาตเปิดเพลง1เพลง
1: ได้ครับ
0: แล้วเจ้าแล้วก็เดียวเฮามาติดตามกันในช่วงต่อไปว่ารายการเฮาในช่วงต่อไปจะมีอะไรอย่างพ่อ
1: ได้ครับได้ครับวันนี้เข้มข้นวันนี้เข้มข้นครับ
0: เจ้าขออนุญาตเปิด1เพลงเจ้าย
1: ินดีครับ

0: เจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังนะเจ้าในช่วงถัดมาก็ปะกับคนรายการประจำเนาะเจ้าน้องยุทธชัยวันขยันเจ้าอปมช.จากอำเภอหางดงดำเนินรายการมาแล้วนะเจ้าหลังจากที่ตะกี้ส่งต่อจากพี่เก่งมานะเจ้าแล้วก็เดี๋ยววันนี้เฮามีสมาชิกใหม่ของเฮาตัวนะเจ้าก็จะไม่ได้มีแต่น้องยุ้ยไอชูชาติละมีแถมท่านหนึ่งนะเจ้าเป็นใครจะได้เดี๋ยวคงต้องให้ได้แนะนำตัวก่อนเจ้าเจริญเจ้า
1: ครับสวัสดีครับผมเอกสิทธิ์ปิ่นตานะครับวันนี้นะครับเป็นผู้แทนนะครับจากพคบจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่2ท่านผู้ฟังก็น่าจะสงสัยนะครับไอ้ชาติว่าพคบจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่2นี่คืออะไรอย่างไงนะครับ
2: อืมครับผม
1: ครับวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับวันนี้จะได้มาอู้ข่าวนะครับฮือกับพี่ฮือกับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับว่าพคบมีภารกิจอย่างพ้อง
0: เจ้าก่อนจะไปถึงว่าพคบมีภารกิจอย่างหลายคนก็งงพคบอันอย่างหาคงจะต้อง
2: ร
0: ื้อแปลก่อน
2: เอาไปตรงๆว่า
0: ชื่อเต็มๆว่าจะได้เจ้
2: าน
0: ี่
2: นะคร
1: ับ พคบนี่เป็นหลักสูตรครับพัฒนาความสัมพันธ์ของผู้บริหารท
0: ั้
1: งตึงภาครัฐตึงภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นของกอรมน.จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้อำนวยการอยู่ครับ
0: เจ้าแล้วก่อนงานหลักๆแม่นจะภารกิจหลักๆนั่นมีอย่างพ้องเจ้า
1: ภารกิจหลักๆที่จะหันได้ชัดเลยคือเป็นงานความร่วมมือระหว่างผู้บริหารของภาครัฐและก็ภาคเอกชนในการขับเคลื่อนนะครับช่วยงานต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ของเราครับ
2: ซึ่งเข้ากับนโยบายเป็นท้องว่าเป็นยุทธศาสตร
0: ์
2: เป็นย
0: ุ
2: ทธศาสตร์ชาติเน
0: า
2: ะเกี่ยวกับเรื่องการบูรณาการร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนหัวหน้าฝ่ายต่างๆนะครับกรมกองต่างๆกระทรวงต่างๆที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติของเรา
0: แม่นเจ้าก็ต้องระดมสภากำลังนะจ๊ะมาบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าภาคประชาชนยมูเฮาตวยเนาะ
2: ต้องแล้วเป็นนโยบายหลักเลยนะ
0: เจ้าก็หลายเรื่องนะเจ้าที่ต่างพคบก็จะได้นำข่าวสารนะเจ้าหรือกิจกรรมที่สำคัญสำคัญหรือว่าสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ถ้าว่าเราจะนำไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยมาอุจากันให้หมู่เราได้ฟังเนาะ
2: แม่นครับ
0: ครับ
2: เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนยำหุ่นจากชื่อเสียงเรียงนามเน
0: า
2: ะ
0: ความกำ
1: ผมนะครับเอกสิทธิ์ปินตานะครับหรือฮ้องง่ายๆว่าอาจารย์ติ๊ก
0: อาจารย์ติ๊กเจ้าเจ้าก็จะได้มาร่วมรายการกับเราวันนี้มาลองแจมก่อนต้องบอกคุณผู้ฟังว่าจูดมาเลย
2: จูด
0: ก
2: ัน
0: แล้วว่ามาทำความรู้จักกันก่อนนี่นะบอกว่าเอาเลยบอกว่า
2: เอาเลย
0: เอาวันนี้เลย
2: รายการของเรานี่มันไม่ยากครับ
0: เจ
2: ้
0: าเจ้าเดี๋ยวเผื่อม่วนแล้วเป็นจะมาแหมเป็นประจำ
2: ด้วยความยินดีด้วยความ
0: เจ้าเจ้าสำหรับวันนี้ในส่วนของพคบมีอย่างประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมก็เจ้าเดี๋ยวเฮ้ตังแขกรับเชิญของเราก่อน
2: เอาได
0: ้เชิญเจ้า
1: ครับได้จะอู้ให้ฟังนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่เราอบรมเสร็จแล้วนะครับภารกิจที่เราได้ไปร่วมนะครับกับกอรมน.เราได้ร่วมเซตแอร์นะครับคือกับพี่น้องบ้านตาจีนะครับที่ตำบลแม่เหี้ยก็คือเป็นการไปมอบถุงยังชีพนะครับค
0: ือ
1: กับกล
0: ุ่
1: มเบาะบางนะครับ
0: ได
1: ้แหมประเมินที่ผ่านมาเมื่อวันที่2มิถุนายนนะครับตั้งทีมงานของพคบเฮานะครับก็ได้ไปช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยนะครับที่อำเภอเชียงดาวนะครับก็เป็นตั้งเครือข่ายเขาเนาะได้ประสานเข้ามานะครับว่ามีไฟไหม้บ้านของเจ้าบ้านนะครับถ้าจะรอทางภาครัฐเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะจ้านะครับเน
0: า
1: ะ
0: เบื้อง
1: ต้นเนี่ยทางพคบเขาก็ได้เอาข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยตีจะสามารถไปเยียวยานะครับเพื่อกำลังใจผู้ประสบภัยก่
0: อ
1: นเนี่ยพุ่งไปด่วนเลยครับเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นภารกิจอย่างหนึ่งของพคบนะเจ้าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะให้ความช่วยเหลือนะเจ้าอย่างของเชียงใหม่ก็จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะเจ้าโดยมากจะเป็นสาธารณภัยบอกว่าน้องยุ้ยเข้าใจถูกต้องก็เจ้า
1: เกือบจะทั้งหมดครับหมายว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่พคบเฮามีโอกาสที่จะไปเข้าร่วมไหมนะครับ
0: เจ้า
1: ทางพคบเฮาก็จะยินดีที่จะไปร่วมทุกกิจกรรม
0: จ
1: ีโอกาสที่เหมาะสมไหมนะครับ
0: เจ้า
1: ครับ
0: แล้วก็เวลาถ้าเปิ้ลจะขอความช่วยเหลือหรือว่าจะติดต่อให้ตังพคบไปร่วมเนี่ยต้องติดต่อตังช่องทางใดพ่องเจ้า
1: สามารถติดต่อตังกอรมน.จังหวัดเชียงใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเปิ้ลจะเป็นแม่หลักขึ้นกับเฮา
0: เจ้าส่วนใหญ่อยู่ที่สารกลางก็
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องนะเจ้าก็สามารถไปติดต่อที่ฮันได้นะเจ้าเบอร์โทรศัพท์หรือว่าช่องทางอื่นแล้วเจ้า
1: เบอร์โทรศัพท
0: ์ช่
1: องทางอื่น
0: ได้ก่อน
1: มาตันได้เตรียมนะครับท่านผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะ
0: ว่าเป็นยังว่าเป็นยังนะเจ้า
2: ปนหองปนหองเอาตั้งแล้วก็อู้เลยมาได้มาได้มาได้เตรียมก
0: ัน
2: น
0: ะก็อาจจะเกรงๆใหม่ๆเดี๋ยวจันติ๊กเกรงเมื่อใหม่ไม่ได้เจ้าเดี๋ยวเมินไปเมินไปก็จะเริ่มแบบอ๋อรายการนี้คืออู้ไปเลย
2: เมินไปนี่จะย่ามนะอาจารย์ผมขอไปตัวนี้นะด้วยความดี
0: เจ้าเจ้าตะกี้เขาได้อู้ถึงในเรื่องของปนหองว่าไทยชุดไทยพลัสนะเจ้าในห่วงที่ผ่านมาเราก็มีการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้โครงการไทยชุดไทยพลัส6040ไปแล้วนะเจ้าส
2: ่
0: วนในห่วงเวลาที่ตะกี้ฟังมาจากในรถที่เราได้อู้กันไปก็คือในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวจากตะกี้เราอู้กันถึงไหนแล้วก็ตะกี้ไอ้ชุดไทยอู้กับพี่เก่งถึงไหนก
2: ็ก่อนถึงตั้งแต่ยืนยันสิทธิ์ก่อนเราหลายๆคนเนี่ยไปโอ้ลุ้มๆลุ้มๆกันที่ธนาคาร
0: แม่นแม่น
2: นั่นบอกว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ผู้พิการอย่างไรแล้วแต่แห่ๆเต้ๆกันไปที่อันที่หน้าธนาคารทันแล้วแบบไปยืนหวยอยู่หลายรอบแล้ว
0: ยังไม่ยังมาเงียบ
2: ประเดี๋ยวนี้นะปิ๊กประเดี๋ยวนี้นี่เน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้า
2: ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าไปนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเน
0: า
2: ะอันธนาคารเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะไปถ้าเกิดสมมติมันบ่ได้อย่างสักอย่างนะ
0: ติดคัดไปหมดติดต่อธนาคาร
2: มาได้มือถือกับบะหมี่กะลูกลานกับบะหมี่ไข่มาลงเฮือกกับได้สักคนจำเป็นต้องแอกระแตกไปที่ธนาคารอันนั้นคือทางเรื่องสุดท้ายเน
0: า
2: ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าท่านอยู่บ้านมาได้นะแล้วกับบ่มีสมาร์ทโฟนอ่ะขอลูกหลานครับขอลูกหลานลงเฮือคะแนนมีบัตรประชาชนเหี่ยมีหลังบัตรเหี่ยก็ลงได้แล้วเน
0: า
2: ะครับแต่ถ้าเกิดสมมติลูกหลานกับบ่มีอยู่บ้านคนเดียวคนเฒ่านี่นะโทรหาพ่อหลวงครับพ่อหลวงไปอยู่โทรหาผู้ช่วยครับผู้ช่วยไปอยู่โทรหากำนันครับนี่เน
0: า
2: ะแต่ถ้าเกิดบ่มีใครอยู่สักคนโทรหาผมครับ
0: แต่ว่าน้อยว่าแห่มช่องทางนึงก็คือเทศบาลอบต.
2: ที่
0: ท
2: ่
0: านอ
2: ยู่
0: ในพื้นที่นะเจ้าก็สามารถช่วยท่านได้แล้วก็อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้อยก็ได้ช่วยไปหลายคนเหมือนกันที่เป็นจะช่วยเป็นลงทะเบียนนะจ๊ะต้องบอกว่าบางทีก็มีความกังวลว่าหลายคนลงผ่านทางแอปพลิเคชันมาได
2: ้
0: นะเจ้าบางคนโทรศัพท์มามีมันแบบอัปเดตเตือนะเจ้าแต่ว่าต้องการจะยืนยันสิทธิ์ของตัวเก่าในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยช่องทางก็ผ่านทางเว็บไซต
2: ์แม่ง่ายที่สุด
0: ง่าย
2: เว็บไซต์นี่ง่ายที่สุดนะครับท่านบัตรได้มีไทยดีกับบะหมี่อย่างก็แล้วแต่เอาลงที่อันเว็บไซต์ของไทยบ
0: ั
2: ตรสวัสดิการ
0: เพียงแต่ท่านถือบัตรประชาชนของท่านเนี่ย
2: ใบเดียว
0: เดินไปเลยนะเจ้าแล้วก็ไปทำการขอเจ้าหน้าที่ก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นป้าหลวงกำนันนะในพื้นที่หรือว่าต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอยู่ในภูมิลำเนาของท่านน่ะก็ไปช่วยขึ้นลงได้นะจ๊ะ
2: หรือคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันคนอยู่ในบ้านเดียวกันใกล้ๆกันก็ได้รอออนไลน์รอลงได้หมดครับไม่ยากคร
0: ับก็สามารถที่จะไปลงได้ง่ายนะเจ้าก็คือเลือกใน Google ก็ได้นะเจ้าว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมันก็จะมีหน้าแพลตฟอร์มขึ้นมาให้เราได้กรอกข้อมูลนะเจ้าก็ไปตรง
2: อันนี้สำหรับคนที่มีบัตรอยู่แล้ว
0: แม่นแม่น
2: เพื่อยืนยันสิทธิ์ส่วนคนที่บ่มีบัตรยังบ่ได้เตื้อ
0: รอไปก่อน
2: อันที่รอก็รอนะแล้วมันมีแหมยางแม่แหมยางก็คือหมู่ที่ตกสำรวจอันนี้สำคัญนะก่อนวันที่17นี่นะจะมีรายชื่อส่งไปให้กับป้
0: อ
2: หลวงกำนันนะทุกพื้นที่จะมีรายชื่อหมดนะครับเพราะว่ารายชื่อนี้จะมาจากจปทเนาะจปทมาจากพัฒนาพมเน
0: ี่
2: ยนะคร
0: ับ
2: เพื่อจะรวบรวมข้อมูลต่
0: าง
2: ๆใครที่บ่ได้บัตรหมายถึงว่าชื่อตกหล่นไปเปิ้นจะเอามาใส่ไว้ในนี
0: ้
2: แล้วหน้าที่ของป้าหลวงกำนันก็คือ ไปให้คนหมู่เนี้ยลงทะเบียนของตัวเก่าถ้าลงมาได้ป้าหลวงกำนันลงเ
0: ฮ้
2: อผ่านเว็บไซต์ที่ส่งมาจากทางกรมการปกครอง
0: เจ้าน
2: ะครับซึ่งก็ไม่ยากเลยนะครับซึ่งก็ไม่ยากเลยก็มีอยู่ท่านนึงลงมาได้นะลงบัตรสวัสดิการมาได้ซึ่งแต่ก่อนนี่เคยมีแล้วหายไปพักหนึ่งแล้วกับประเดี๋ยวนี้เอามาลงก็ลงมาได้แต่ว่าเอามาลงของกรมการปกครองนะได
0: ้เจ้า
2: แต่ว่าไม่ใช่ว่าท่านจะได้สิทธิ์เลยนะท่านก็จะต้องรอไปก่อนอาจจะเป็นปีนี้ปีหน้าหรือบางอันก็จะเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เป็นของพมกาอาจจะเป็นการช่วยเหลืออย่างอื่นไปคร
0: ับ
2: อาจจะไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับส่วนคนที่จะลงใหม
0: ่
2: มันก็มีข้อจำกัดแถมนะครับข้อจำกัดของคนที่จะลงใหม่เนี่ยก็ต้องสำรวจตัวเก่าน้องอาจารย์ครับน้องมันจะมีมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องอย่างอาจารย์นี่น่าจะไม่ได้นะถ้าเกิดสมมติมีบ้านมีรถมีอย่างนี้ไม่ได้ละนะมีตี้เป็นของตัวเก่ากะมีรถยนต์กะมอเตอร์ไซค์ที่เกิน300ซีซีก็ไม่ได้ละนะครับก็ถือว่าท่านมีศักยภาพในการดำรงชีวิตต่อนะครับ
1: ถือว่ากดเข้มขึ้นนะครับ
2: แม่นครับแม่นครับ
0: แต่ว่าคัดกรองหนักขึ้น
2: แต่ว่าปีนี้จะดีอย่างนึงก็คือไม่ได้เอาเป็นครอบครัวละนะเปิ้ลเอาของใครของมันไปเลยอยู่ครอบครัวเดียวกันก็สามารถลงตัวกันได้
0: เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของ
2: มันเป
0: ็
2: นข้อมูลส่วนข้อมูลส่วนบุคคลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะลงได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทางภาครัฐบอกว่าอ่ะแหม2เดือน ถัดไปจากนี้เนาะเปิ้นพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะไหนกลุ่มที่ตกหล่นเข้ามาใหม่หรอ
0: เจ้า
2: อันไอ้อย่าก๊อปเปิ้นท้องเหรออนุมัติไปเลยได้บัตรสวัสดิการไปเลยก็ได้ก็อาจจะมีส่วนได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเปิ้นว่าเอ๊ะวันนี้บัตรได้เด้อนะต้องรอไปก่อนเอาจําเป็นก็ต้องรอไปก่อน
0: เจ้านะครับเพราะฉะนั้นก่อนในห่วงนี้นะเจ้า4ถึง21มิถุนายนนั้นก็เป็นส่วนในของคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับแล้วก็ต้องการที่จะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2559นี้ต่อไปท
2: ่
0: านก็ต้องยืนยันตัวตนนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นในส่วนของการยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์เนาะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าในส่วนของธนาคารเนาะทั้ง5ธนาคารแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ว่าน่าจะเป็นหุยซะเป็นหมอ
2: แต่ก็ไม่ใช่ว่ารายเก่าที่เคยได้แล้วลงไปป๊อปแล้วจะได้หมดทุกคนนะบางคนเพิ่นว่าสมมุติอ่ะสมมุติอ่ะชูชาติเคยได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: อันปีที่แล้วเนี่ยเคยได้แต่ปีนี้หูหวยเอาเงินฝากธนาคาร3ล้าน5นี่เนาะมาได้แล้วเพราะมีฐานข้อมูลอยู่ในธนาคารแล้ว
0: เจ้า
2: ปีนี้นะครับปีนี้จะเป็นปีที่ AI มาจับเกี่ยวกับเรื่องฟันทองเองก
0: ็ข้อมูล
2: รายได้ต่างๆเนี่ยจะถูกมารวมกันเป็นก้อนนึงของใครของมันไปเลยมาเกี่ยวกับครอบครัวนะครับของใครของมันไปเลยอย่างสมมติว่าผมมีลูกเนาะสมมติผมมีลูกที่แบบโอ้เงินเดือนน่าขนาดเลยแต่ว่าเปิ้นไปอยู่ที่อื่นกับเฮาอยู่ที่บ้านบางทีมันก็คนละคนกันเหมือนกันจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาลงไปก่อน
0: เจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงแม้จะมีดราม่าออกมาอย่างที่เราได้ยินกันมาพ้องนะจ๊ะก
2: ็
0: อันนั้นก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ต่อไปนะจ๊ะก็ต้องเข้าใจว่าเป็นก็อาจจะมีมาตรการในการคัดกรองคนนะจ๊ะ
2: แต่ที่สำคัญแห่งอย่าง
0: นักขึ้นจ๊ะ
2: ต้องอยู่ที่สำคัญแห่งอย่างคือหมู่ที่ลงใหม่ที่ตกสำรวจนี่นะจะต้องเข้าประชาคมหมดในหมู่บ้านนะ
0: เ
2: ข้าประชาคมแล้วได้รับความเห็นชอบจากหมู่บ้านก่
0: อ
2: นแล้วก็ทางป้นหลวงกำนันเองเนี่ยก็จะส่งรายชื่อหมู่นี้เข้าไปที่อำเภอคำนึงเนาะแต่ว่าก่อนไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะสมมุติว่าพ่อหลวงกำนันหมู่ประชาชนเปิ้นลงความคิดเห็นแล้วโอเคได้แต่บางคนเปิ้นจุมีสตังค์อยู่ในธนาคาร 3-4 แสนอย่างเงี้ยนะครับแล้วเปิ้นไปตรวจสอบเจอก็ถือว่าเป็นโมฆะไปเหมือนกัน
0: เพราะว่าบัตรเข้าเกณฑ์บัตรเข้าคุณสมบัติของเปิ้ล
2: จ
0: ้ะเพราะฉะนั้นเฮาจะไปลงทะเบียนใหม่นั้นเฮาก็ต้องมั่นใจตัวเก่าตัวนะเจ
2: ้
0: า
2: ถูกต้องถ้าเกิดสมมติว่าเฮามีที
0: ่ดินที่คุณสมบัติครบ
2: ไปครับมันถึงได้ครับอย่างไรเพื่อถึงตรวจสอบได้เน
0: า
2: ะ
0: ก็ยังก็มีเจ้าตลกก็คืออย่างไอ้จินยากาศบอกว่าเปิ้ลมีลูกนะเปิ้ลก็ลูกประกอบหมายมั่นปั้นมือขนาดว่าเดี๋ยวฉันจะต้องได้ในโครงการทัดไปก็คือปีก่อนนี่เป็นมีคนละครึ่งเนาะแน่นอนว่าฉันจะต้องได้แน่ๆแล้วเพราะมาปีนี้เปิ้นบอกว่าเกณฑ์คือ18ปีขึ้นไปเปิ้นกำลังได้17ปีเกิง
2: แม่
0: ประเดี๋ยวสักกรรม
2: เ
0: นา
2: ะเมื่อกี้ที่อาจารย์ติ๊กบอกเนาะที่ว่าหน้าที่ของเปิ้นก็คือคล้ายๆว่าเป็นรวบรวมเน
0: า
2: ะรวบรวมหรือว่าการมีส่วนร่วมเนาะการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกัน
0: แม่น
2: เนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็เช่นเดียวกัน
0: บ
2: อกว่าจะเป็นที่ดินเนาะอาจารย์เนาะที่ดินธนาคารแห่งประเทศไทยน
0: อ
2: พอมจอปอทหอบอกว่าอย่างนั้นทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างจะถูกมารวมเป็นBig Dataอยู่อันเดียวเน
0: า
2: ะแล้วเฮาก็เอาอันนั้นอะมาพิจารณาเป็นรายบุคคลไปว่าอ่ะโอเคคนนี้ผ่านคนนี้บ่ผ่านเพื่อที่จะคัดเลือกคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางแต่อย่างที่อาจารย์ว่าตะครับ
1: พี่ยุ้ยครับ
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ผมมองว่าท่านผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยจะเข้าใจกันทั่วถึงก็ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งเนี้ยในฐานรากเนี่ยนะครับของพี่น้องกลุ่มรากย่าเน
0: า
1: ะผมอยากจะรณรงค์ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านผู้ฟังเนี่ยใจสิทธิ์ในเขตของตัวเก่าให้มากที่สุดเพราะว่าเงินน่ะหมุนเวียนในชุมชนของตัวเก่า
2: เงินไปไหน
1: ถูกต้องครับแม่นครับบักเฮือไปกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่ง
2: เห็นด้วย
1: ทุกพื้นที่ก็ใจสิทธิ์ในพื้นที่ของตัวเก่
0: า
1: จะมีการจ้างงานจะมีเศรษฐกิจที่หมุนเวียนมันจะหันได้ชัดครับ
2: ต่อซื้อกับข้าวกับปลาซื้อที่ในหมู่บ้านเขาเนี้ยเงินจะได้มาไปไหน
0: แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่หันพอในหลายๆโซเชียลก็จะมีกันว่าปักหมุดพิกัดร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสอีน่ะก็จะมีนักขึ้นเนาะเจ้าก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันตรงตามวัตถุประสงค์ที่เปิ้นออกมาช่วยเหลือเฮานะเจ้า
2: ค
0: ือเศรษฐกิจมันสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้นะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังแห่งอย่างนึงก็คือในเรื่องของการนำไปแลกเงินสดซึ่งก็เป ถือว่าผิดกฎหมายตัวในโครงการนี้นะเจ้าบัตรสมาชิกที่ท่านจะไปแลกสตางค์1ปันเอาสตางค์1ปันมาก่อนแล้วก็ไปสแกน5วันนี่ก็บ่ได้นะผิดกฎหมายเหมือนกัน
2: ผิดกฎหมายทั้งคนใจแล้วก็คนทั้งเป่าตุ้งแล้วก็เป่าตังค์เป่าตังค์ก็โดนเป่าตุ้งก็โดนเหมือนก
0: ัน เจ้าตะกี้เฮาอู้ถึงในส่วนของคนใจไทยช่วยไทยพลัสไปแล้วนะเจ้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐละอู้ถึงร้านค้าพ่องดีกว่าเพราะว่าหลายคนก็อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่เขาว่าการก็คือกระตุ้นยอดขายของร้านค้านะจ๊ะในส่วนของร้านค้าน้องยุว่าไอ้ชูชาติน่าจะมีประสบการณ์และสามารถที่จะเล่าได้ในเล่าให้เราฟังว่าในส่วนของคนที่เปิ้นเป็นร้านค้าใหม่แต่อยากจะเข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสในต้องแย่ใดพ่อง
2: ก็ไม่ยากครับเปิ้นจะมีแบบฟอร์มเพื่อน้องมีแค่สองหน้าตานะครับมีแค่สองแผ่นตานะนะครับหรือว่าจะพิมพ์ไปหน้าหลังก็ได้นะครับแล้วท่านก็เขียนรายละเอียดของท่านเปิดร้านที่ไหนอยู่ที่ไหนแล้วไปให้คนที่เป็นหัวหน้าชุมชนของท่านน้องบอกว่าจะเป็นป้าหลวงว่าจะเป็นกำนันแต่คิดว่าไปที่ป้าหลวงดีกว่าเพราะป้าหลวงจะรู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่นั้นสมมติว่าอยู่ที่หมู่สี่ชั้นไซหลวงเนาะบ้านอยู่ที่หมู่สี่ชั้นไซหลวงแต่ว่าไปขายครัวที่เซ็นทรัลเฟสสมมตินะสมมตินะก็สามารถไปติดต่อกับป้าหลวงได้นะครับเพิ่งป้าหลวงเซ็นกำกับว่าคนนี้อยู่ในเขตพื้นที่เนอร์รับรองไปโดยที่ไม่ต้องเอาเอกสารอย่างของป้าหลวงไปสักอย่างเลยเพราะว่าฐานข้อมูลของป้าหลวงเขาเนี่ยอยู่ที่ส่วนกลางเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อไปก็เห็นแล้วอ๋ออันนี้แต่เลยอันนี้ชื่อนี้เนอร์อยู่นี่เนอร์เพราะว่าในข้อมูลท่านมีอยู่แล้วนะครับแค่นั้นเองไม่ยากครับ
0: หลังจากได้ข้อมูลเหล่านี้ก็ไปที่ธนาคาร
2: ถูกต้องครับ
0: เพื่อทำการเปิดบัญชี
2: แ
0: ล้วก
2: ็
0: พูดแอปพลิเคชันเป่าตุง
2: เป่าตุง
0: เขาเป็นเป่าตุงนะเขา
2: แต่ว่าในธนาคารที่ธนาคารเพื่อจะมีหลักฐานของเปิ้ลเนาะอันนั้นก่อนเพื่อจะบอกว่าต้องเตรียมหลักฐานอย่างพ้อง
0: แต่เห็นว่าจะต้องมีการแนบรูปถ่ายด้วย
2: แม่นครับรูปถ่ายของร้านประกอบกับคนที่เป็นเจ้าของร้านด้วยนะต้องไปยืนถ่ายรูปที่ท่านตัว
0: เจ้าแล้วก็ต้องไปยืนยันใบหน้ายืนยันตัวตนด้วย
2: แม่นครับถูกต้องครับ
0: เจ้าแล้วก็เดี๋ยวให้มันได้เปิ้ลก็จะส่ง SMS ไปแจ้งว่าท่านได้รับ
2: แต่ว่าเงิน
0: ค้าในโครงการละ
2: อย่างสมมติเราสแกนปุ๊บอย่างสมมติว่าน้องยุ้ยมาใช้บริการที่บ้านได้เนาะสมมติเน
0: า
2: ะมาสแกนปุ๊บเนี่ยสแตนกับเขาแต่นะอาจจะต้องรอไปแหม1วันนะครับเพราะเปิ้ลยังมีรอบบินของเปิ้ลเน
0: า
2: ะนะครับแต่ว่าจะเข้าตลอดอยู่แล้วนะครับเข้าไปทุกวันทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะท่านสแกนแล้วเงินจะเข้าไปขำอยู่เป็นเดือนๆนี่ไม่ใช่นะครับกว่าจะเข้าเลยแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักน้อยนึงในการประมวลผล
0: เจ
2: ้
0: าเจ้าตะกี้ปิกมาตะกี้เปิดค้างไว้ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าขอเพิ่มเติมน้อยนึงก็แล้วกันนะเจ้าว่าสำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วยืนยันสิทธิ์ของตัวเก่าไปแล้วในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสำหรับใครที่บ่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติอันนี้สามารถที่จะอุทธรณ์ผลการตรวจสอบผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป่าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้นะเจ้าแล้วก็ที่หน่วยรับลงทะเบียนถึง5แห่งนะเจ้าก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารอิสลามธนาคารทอสก็ถ้ายุ่งจำผิดแล้วก็อันนึงก็คือสหกรณ์การเกษตรนะเจ้าอันนี้ก็สามารถที่จะไปอุทธรณ์ในเรื่องของผลการตรวจสอบนะเจ้าผ่านช่องทางนี้ได้นะเจ้าแล้วก็โดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งไว้เพื่อครบทุกเกณฑ์ภายในวันที่16สิงหาคมนะเจ้าแล้วก็กระทรวงการคลังจะประกาศผลการอุทธรณ์ดังกล่าวในวันที่14กันยายนซึ่งผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์สามารถยืนยันตัวเก่าได้ตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลแล้วก็ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
2: นะ
0: อันนี้ในส่วนว่าถ้าท่านไปลงทะเบียนแล้วนะเจ้าแล้วก็17กรกฎาประกาศเข้ามาแล้วว่าเข้ามามีชื่อเพราะว่าบัพพานคุณสมบัติด้วยข้อนั้นข้อนี้อีหน่อเขาก็สามารถไปติดต่อเพื่อขออุทธรณ์ได้นะเจ้าภายใน14เดี๋ยวกันเนอร์ข้อมูลเขาเยอะเหลือเกินเดี๋ยวกันเนอร์ภายในวันที่16สิงหาคมนะจ๊ะท่านจะต้องไปอุทธรณ์ถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะอุทธรณ์เพื่อให้ได้รับสิทธิ์นะจ๊ะ16สิงหาคมแล้วก็จะประกาศผลของการอุทธรณ์เนี่ยภายใน14กันยายน69
2: แล้วก็มันก็มีทิปเล็กๆแ
0: ห
2: มนะอย่างเช่นว่ามีอยู่ท่านนึงนะบัตรสามารถที่จะลงได้เอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรอย่างเป็นว่าที่ดินก็บ่มีนะรถยนต์ก็บ่มีอย่างก็บ่มีสักอย่างอยู่ตัวคนเดียวไอ้นะเป็นว่าเปิ้ลไปทำบัตรเครดิตแล้วบัตรได้ไปยกเลิกแล้วบัตรเครดิตนั้นคือบัตรเครดิตเนี่ยสามารถใช้ได้ตัวน่ะแต่เปิ้ลไม่ได้ใช้แล้วนะ
0: คร ับ
2: สุดท้ายแล้วก่อนลงบัตรได้สัก
1: คร
2: ั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีบัตรเครดิตคุณต้องไปยกเลิกนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณบัตรใช้เนาะบัตรอันเนี่ยคุณก็จะต้องเสียเปิ้ลห้องว่าเสียค่าบำรุงอะไรอย่างของเปิ้ลของธนาคารในประเทศไทยไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีบัตรเครดิตนะถ้าบอกมั่นใจเนี่ยลองไปติดต่อธนาคารเก่าของตัวเก่านะครับแล้วก็ไปยกเลิกเหรอ นะครับยกเลิกบัตรเครดิตบัตรจ่ายแล้วเนิกก็บอกมันไปนะครับบ้านมันก็จะไปขำคายอยู่เงี้ยบางคนมันบอกว่าเนี่ยสันจนจะตายมีก็หนี้ก็สินลุ่มๆลุ่มๆครับนี่อย่างฉันถึงลงมาได
0: ้
2: เพราะท่านมีหนี้ก็ลงมาได้เหมือนกันถ้าหนี้เกิน 100,000 บาทก็ลงมาได้ที่เดียวกัน
0: แสดงว่าท่านสามารถไปกู้ได้แสดงว่าท่านมีเครดิต
2: มีเครดิตดีนะมันจะว่าเป็นคนแบบตัวเปล่าเล่าเปลือยนะยังมีเครดิตอยู่
0: เจ้าแล้วก็สำหรับการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการในปี2569นี้นะเจ้าผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วจะได้รับสวัสดิการต่างๆได้แก่วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะเจ้าสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรมนะเจ้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะเจ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนนะเจ้าสองก็คือวงเงินส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดจำนวน80บาทต่อคนต่อเดือนนะเจ้าต่อ3เดือนสุมาณต่อ3เดือนต่อคนต่อ3เดือนนะจ๊ะแล้วก็3วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน750บาทต่อคนต่อเดือนโดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่งทั้ง8ประเภทนะจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นในส่วนกลางนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของรถสองแถวแล้วก็รถรับจ้างตัวนะจ๊ะอันนี้ก็สามารถใช้ได้หรือว่าจะเป็นเรือโดยสารก็ได้อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของส่วนกลางที่ว่าไปเพราะบ้านเฮาค่อนข้างที่จะน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถประจำทางนักกว่าเนาะเจ้าแล้วก็อย่างที่4ก็คือมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าอุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะเจ้ากรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดนะเจ้าผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็มาตรการที่5ก็คือการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาอุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะเจ้าแต่ว่าถ้าหากว่าใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่บ่เกิน315บาทผู้ที่สามารถได้รับสิทธิ์ก็ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทแต่จะต้องชำระส่วนเกินส่วนที่เกินแถม100บาทด้วยตัวเก่านะจ๊ะแล้วก็ถ้าหากว่าใช้น้ำประปาเกิน315บาทผู้ที่ใช้สิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาเองทั้งหมดด้วย
2: น้ำประปานี่รวมถึงน้ำประปาของหมู่บ้านถูกป่ะหรือว่าแบบรวมหรือว่าเป็นของ
0: น่าจะเป็นของภูมิภาค
2: น่าจะเป็นของภูมิภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นของหมู่บ้านนี่จะได้ก่อนนะหมู่บ้านน่าจะไม่ได้เข้าเกณฑ์เนาะนะครับน่าจะเป็นของการประปาส่วนภูมิภาคอย่างเดียวนะครับ
0: เจ้าก็ต้องดูตัวว่าบัตรสวัสดิการที่เขาได้รับนั้นน่ะสามารถเอาไปช่วยบรรเทาในเรื่องของค่าของชีพนะเจ้าของการดำรงชีวิตของเขาได้ก่อนนะเจ้าก็ต้องเป็นท้องว่าบางข่าวก็ต้องเซฟแต่พอดีตัวเพราะช่วงนี้ข่าวสารมันมากมายเหลือเกินนะเจ้าทั้งข่าวที่แต่พ่องแต่พ่องก็ต้องตรวจสอบพอดีตัว
2: แต่เจ้านี่ก็มีลายหรอ
0: ไม่ได้เจ้า
2: อันก็หลวงอันไหนที่จะได้3ปันไอ้อย่าง3ปันตั้งได้เดี๋ยวนี้เนาะ
0: 300
2: เ
0: ป็น3ปัน
2: เออปันนึงยังมาได้อ่ะ3ปันมาหมดแล้วข่าวว่ามาไข่นี่มาไข่คนว่าคือไข่ปลาไปกับหมอ
0: ไอ้ข่าวกับไอ้เปิ้ลนี่นะ
2: เออไอ้ข่าวกับไอ้เปิ้ลเนี่ยสำคัญ
0: เจ้าเจ้า
1: พี่ยุ้ยครับไอ้ชาครับ
2: ครับผม
1: ฝากถึงร้านค้าที่ฉวยโอกาสในช่วงนี
0: ้
1: ค
0: ือ
1: ราคา
0: เ
1: นี่ย
0: แม่น
1: พี่น้องประชาชนสามารถโทรสายด่วนได้เลยนะครับ021111122หากว่าพบร้านไหนที่ก๋วยเตี๋ยวขาย5บาทแล้วขึ้นมา10บาทเนี่ยนะ
0: เจ้า
1: โทรแจ้งสายด่วนได้เลย
2: สายด่วนสคบ.เน
1: าะเพราะว่ามันเป็นการมาซ้ำเติมหมู่เดียวกัน
2: แม่ถูกต้องอันนี้น่าประณามนะตัดหัวประณามเลยอันนี้ถือว่าถูกต้อง
0: เจ้าเพราะนั้นเฮาก็บ่ควรจะทำนะเจ้าเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะเจ้าในยามที่เศรษฐกิจมันจะอี้ถึงแม้ว่าเฉพาะในประเทศไทยเฮานะเจ้าอาจจะเป็นเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกแต่ว่าถ้าหากว่าเฮาออกมาตรการที่มาช่วยกันแล้วเนี่ยเฮาก็ต้องช่วยกันในทุกภาคส่วนตัวนะเจ้า
2: แม่นครับถูกต้อง
0: เจ้าก็ต้องฝากกันไว้ตัวนะเจ้าสำหรับพี่น้องที่บอกว่าจะเป็นในส่วนของการไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะเจ้า60 40ก็คำนวณตัวว่าท่านจะต้องใช้จะได้ถึงจะพอดีตลอดทั้งเดือนคือครบ 1,000 บาทนะเจ้าเพราะต้องบอกว่ามันมีการประท้วงว่าอย่างก็ทบต้นทบดอกคืออีบ่ใจนะแค่ 1,000 บาทต่อเดือนที่รัฐจะสมทบให้ท่านเน
2: าะครับแล้วก็ฝากถึงป้าหลวงตัวนะนะครับเวลาที่ลงทะเบียนเนาะมันจะมีแบบประสงค์ที่จะลงหรือประสงค์แบบบ่เอาละฉันบ่เอาละถึงแม้ฉันมีชื่ออ่ะแต่ฉันบ่เอาไงบัตรสวัสดิการฉันบ่เอาละหรือว่าอาจจะไปลงอย่างอื่นแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็ขอให้ลงตัวนะครับต้องเขียนไปตัวนะว
0: ่
2: าคนนี้บ่ขอรับสิทธิ์คนนี้ขอรับสิทธิ์คนที่ขอรับสิทธิ์สมมุติว่าเป็นคนพิการบ่สามารถที่จะแบบไปทําอย่างได้นอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงปีก่อนนี้ยังเป็นคนดีอยู่แต่ปีนี้เป็นติดเตียงไปแล้วเนี่ยบ่สามารถที่จะทําธุรกรรมอย่างได้สักอย่างมันก็จะมีปุ่มอยู่ปุ่มนึงสามารถกดเป็นเปิ้นห้องว่ามอบอำนาจนะครับก็เอาบัตรประจำตัวประชาชนของคนที่ได้รับมอบอำนาจใส่ไปในหั่นตัวนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ แค่นี้ก็เป็นฐานข้อมูลส่งไปที่เพื่อนได้แล้วเน
0: า
2: ะนะคร
0: ับ
2: แล้วก่อประชาคมต้องประชาคมก่อนวันที่17นะครับแล้วก็ส่งรายชื่อทั้งหมดให้อำเภอก่อนภายในวันที่17นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็น14 15อย่างก็แล้วแต
0: ่
2: นะทำประชาคมแล้วก็ยกมือพร้อมกันใครที่ผ่านประชาคมก็บอกว่าคนนี้ผ่านใครบ่ผ่านก็บอกว่าบ่ผ่านนะครับแล้วก็ส่งให้กับทางส่วนกลางเพิ่นนะคร
0: ับ
2: เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของป้าหลวงในช่วงแรกนะไม่ได้จบตั้งนานเดี๋ยวก็จะมีมาแหมกมก็จะมีมาแหม
0: เจ้าก็ต้องบูรณาการร่วมกัน
2: แม่นครับแม่นครับอย่างตันติกว่าตะเกียนะคร
0: ับ
2: ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ
0: เ
2: พราะว่าแต่ก่อนนี้เขาเคยฝันนะอาจารย์ว่าประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมทุกกรมกองนาเวียงวังคังนาอย่างนู้นเนี่ยนะเข้ามารวมอยู่ในก้อนเดียวกัน
0: ได้ซ้ำซ้อนกัน
2: เป็นบิ๊กดาต้าอยู่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขกายอย่างกปพอย่างก็แล้วแต่มารวมอยู่ในที่เดียวแล้วใช้ข้อมูลตัวเดียวนะในการบริหารจัดการประเทศซึ่งณปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะนะครับถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องเพราะว่าเราใช้ข้อมูลเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหามันก็จะได้ไปถูกทางเนี่ยนะครับ
0: เจ้าก็ต้องฝากคุณผู้ฟังตัวนะจ๊ะ
2: ฝากอาจารย์ตัว
0: ฝากอาจารย์ตัวบางคนแอบประกาศแซวมาเอ๊ดีเจใหม่จะได้อย่างมาอู้น้อยว่ะ
2: นั่นแหละเพิ่งอู้เปิดโอกาสอู้เพราะปกติรายการนี้นะเขาจะลู่กันอู
0: ้เจ้า
1: บัตตันครับ
2: บัตตัน
0: อาจารย์ติ๊กบอกบัตตันสัปดาห์หน้าจะไปเตรียมข้อมูลมาจะมาลู่เขาอู้
2: สัปดาห์หน้าจะไม่อู้อาจารย์ลู่คนเดียว
1: เป็นเอครับท่านผู้ฟังครับถ้าอูแสกกันนักเดียวท่านผู้ฟังจะมาเข้าใจ
2: จะมาหัว
1: เพราะว่าบางเรื่องนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับเราโดยเฉพาะเรื่องบัตรสวัสดิการหลายท่านหลายคนนี่บอกเข้าใจที่ว่าต้องเติมเงินเท่าใดท่านผู้ฟังครับใจได้วันละ334บาทมาเกินนี้นะครับเน
0: า
1: ะที่เหลือนี่ถ้ามันเกินนี้ท่านจะได้ออกคนเดียว
0: แม่นก็ต้องเตรียมตังค์ให้พร้อมตัวนะเจ้าเติมตังค์ให้เรียบร้อยตัวนะเจ้า
2: หลายคนก็มาหัวเอ๊ะ40 60ตะกอน50 50นี่ยังง่ายนะเข้าใจง่ายนะ ต้องบอกว่าตะกอนเนี้ยเต็มเป้งนี่คือ400เนาะนะแต่ครั้งเนี้ยเต็มเป้งคือ300แต่ไหนก็334บาทก็ถือว่าเป็น 100%
0: นะครับ
2: หลายคนบอกเข้าใจแต่ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้ว
0: ก็หวังว่าโครงการนี้ที่ออกมาจะช่วยเฮาในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจตัวนะจ๊ะเพราะว่าจะเป็นคนซื้อคนขายคนประกอบการประกอบการไม่ขายเนาะก็จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มามากก็น้อยพอสมควรอยู่เหมือนกันเนาะจ๊ะ
1: อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าพยายามฮือใจในชุมชนตะเก่าม
0: ัน
1: จะเห็นภาพชัดเจนคร
0: ับเจ้าพอเวลาก็ไล่หลังมาแล้วเจ้าไปอยากไปก็ต้องไป
2: อู้อย่างเลย
0: อาจารย์บอกผมยังไม่ได้อู้อย่างเจ้านะ
1: ปีอุ้ยแหมหน่อยนึงนะ
2: ได้ครับ
1: ฝากคืออุดหนุนสินค้าเกษตรของโมเฮา
0: แม่แม่ดีเจ้าดีเจ้าแม
2: ่แม่โอ้โหเธอเป็นยังไง
0: เจ้าเจ้าอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนตัวช่วยชุมชนของเรา
2: อันนี้ก็ถือเป็นนโยบายชาติแห่งหนึ่งข้อนะเกี่ยวกับเรื่องโอท็อปเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้าเจ้าแต่เดี๋ยวว่าจะมีอย่างเกิดขึ้นแห่งต่อไปต้องมาติดตามในสัปดาห์หน้า
1: สัปดาห์หน้านี่จะเอาเรื่องเกษตรเทคโนโลยีของสมาชิกในพคบมาเล่าให้ฟัง
0: ได้เลยเจ้าเจ้าเพื่อจะได้เป็นจุดประกายให้กับหลายๆท่านด้วยเนาะเจ้าในการประกอบอาชีพแต่ว่าวันนี้คงต้องนำรายการคุยข่าวอปมช.นั้นลาไปก่อนนะเจ้าแล้วเราจะปิกมาปะกันใหม่ในเอาวันพรุ่งนี้เป็นบันทึกเทปนะเจ้าแต่ว่าสัปดาห์หน้าเราก็จะเจอกับอาจารย์ติ๊กแหม
2: จะสด
0: จะสด
1: ยินดีครับ
0: จะได้มาอุ้มมาจ่ามาเล่าให้กันได้ฟังแหมนะเจ้าแน่นอนว่าข้อมูลแน่นแน่นะเจ้าวันนี้บอกว่าจะเป็นน้องยุทธชาติวันขยันอปมช.จากอำเภอหางดงเจ้า
1: ครับผมเอกสิทธิ์ปินตาครับจากพคบจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่2ครับ
2: ครับผมชูชาบุญทองครับอปมช.จากอำเภอสันทรายครับผม
0: เจ้าวันนี้อันนึ่งสาวอีแล้วแหมวันนี้เป็นนึ่งสาวนะก็สองหนุ่มต้องนำรายการของเราลาไปก่อนแล้วฝากกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติ PM 2.5 ภาคเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติ PM 2.5 ภาคเกษตรเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานสู่การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาน
4: ายทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและ PM 2.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแนวทางการกำหนดเป้าหมายพื้นที่ลดการเผาในปีงบประมาณ2569ถึง2570โดยได้เห็นชอบให้ใช้ข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ทับซ้อนทะเบียนเกษตรกรกว่า 2,590,000 ไร่ใน56จังหวัดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนมาตรการลดการเผาพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับพื้นที่เสี่ยงเน้นการส่งเสริมการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยไม่เผาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุทางการเกษตรและการพัฒนาตลาดรองรับผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเพาะปลูกจนถึงหลังเก็บเกี่ยวรวมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อลดการเผาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยกระดับการบริหารจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคการเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
0: ตำรวจไทยและตำรวจญี่ปุ่นร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติจับกุมหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ได้เตรียมส่งตัวดำเนินคดีที่ประเทศญี่ปุ่น
5: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิชายชาวญี่ปุ่นอายุ39ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานปฏิบัติการในเมืองปลอยเป๋ประเทศกัมพูชาซึ่งจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศสร้างความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านเยนและมีพฤติการเกี่ยวกับการนำพาและบังคับบุคคลให้ทำงานในขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติภายหลังได้รับการประสานจากทางการญี่ปุ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองติดตามตัวผู้ต้องหากระทั่งสามารถจับกลุ่มได้บริเวณย่านทองหล่อเขตวัฒนากรุงเทพมหานครโดยจะดำเนินการส่งตัวให้ทางการญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: นายอำเภอสุไหงโกลกเร่งสำรวจผู้ตกหล่นได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
6: นายสุปิยันแดงบ่อเล็งในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าอำเภอสุไหงโกลกได้จัดประชุมซักซ้อมการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในการเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางที่รัฐกำหนดส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาอำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในทุกหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดประชาคมรับรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบทางนี้อำเภอสุไหงโกลกกำหนดให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569ก่อนรวบรวมเอกสารส่งมายังที่ว่าการอำเภอในวันที่12มิถุนายน2569เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5 มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.ถึง 21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 22:00 น.อย่าพลาด
4: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
5: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
4: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
5: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
4: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนอะ
5: แน่นแล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: อมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ความเข้าใจความห่วง

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอประสนียพรตะกิตติชัยค่ะยังคงระวังเรื่องของสุขภาพอาหารการกินดินฟ้าอากาศช่วงนี้อาจจะมีฝนตกบ้างต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินก็ยังคงมีการเตือนว่าไม่ควรกินอาหารดิบๆโดยเฉพาะลาบดิบหมูดิบนะคะก็ยังจะเป็นการแจ้งเตือนของทางกรมควบคุมโรคค่ะห่วงใยสุขภาพของประชาชนหลังพบผู้ป่วยโรคไข้หูดับแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการทานอาหารหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อหมูดิบปรุงไม่สุกรวมถึงการปนเปื้อนระหว่างอาหารดิบแล้วก็อาหารปรุงสุกเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคด้วยนะคะก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือของที่เป็นก้อยปลาน้ำจืดสุกๆดิบดิบหรือลาบปลาดิบนะคะไม่ได้เสี่ยงแค่ท้องเสียแต่ก็ยังเสี่ยงพยาธิไปไหมในตับด้วยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีด้วยนะคะต้องกินที่ปรุงสุกปลาร้าต้องต้มให้เดือดก่อนปลาส้มควรปรุงให้สุกกล้อยปลาลาบปลาใช้ปลาน้ำจืดไม่ควรกินดิบแล้วก็อย่าชิมดิบระหว่างทำอาหารแยกมีดเขียงภาชนะระหว่างของดิบกับของสุกให้ชัดเจนเพราะว่าต้องปรุงให้สุกก่อนนะคะนำไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็สังเกตอาการถ้าสมมติว่าทานอาหารดิบเยอะๆนะอาการเนี่ยบางทีตัวเหลืองตาเหลืองปวดชายโครงขวาน้ำหนักลดเบื่ออาหารหรือว่าอ่อนเพลียผิดปกติรีบไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจให้ละเอียดด้วยนะคะเพราะว่าความแซ่บเพียงมื้อเดียวอาจจะไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่สะสมไปอีกหลายปี

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ารที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วง

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆในชั่วโมงของรายการ Family Time นะคะช่วงนี้ติดตามกับการแจ้งว่ามีการปลดล็อกจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะหนุนประชาชนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยนะคะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกก็เปิดเผยค่ะว่ามีการปรับปรุงมาตรการเพื่อที่จะรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนอย่างเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็รถตามวิถีชุมชนซึ่งประชาชนจำนวนมากเลยใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและที่อยู่คู่กับชุมชนไทยมาอย่างยาวนานเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยรถบางส่วนอาจจะยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการในระบบจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องกรมการขนส่งทางบกก็เลยเห็นนะคะว่าควรสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนควบคู่ไปกับความปลอดภัยทางถนนก็เลยมีการปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนได้ถูกต้องรถมีความปลอดภัยต่อการใช้งานนะคะก็มีการปรับปรุงโดยที่มีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้มีการนำมาจดติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ด้านซ้ายของตัวรถมีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือว่าการควบคุมรถค่ะนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยต้องมีองค์ประกอบแล้วก็อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานด้วยอย่างเช่นมีจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วแล้วก็หยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมไปถึงอุปกรณ์ส่องสว่างอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมเส้นทางเนี่ยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือว่าสภาพที่แสงน้อยก็อาจจะช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการเฉียวชนเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะคะมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอยู่ที่150บาทก็เชิญชวนให้เจ้าของรถจักรยานยนต์พุ่มพวงซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีพ่วงข้างแหละค่ะที่จะสามารถนำไปขายของนำไปขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนนะคะทั้งภายในตัวจังหวัดเองหรือว่าดูเส้นทางที่สามารถที่จะเข้าไปขายได้เนี่ยก็ขอให้นำรถเข้ามาจดทะเบียนเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ได้คุ้มครองตามกฎหมายด้วยโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องแล้วก็มีการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับบริบทในการใช้ชีวิตส่งเสริมให้สามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้นะคะภายใต้ความปลอดภัยสร้างความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนกันด้วยเป็นข้อมูลจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะคะก็มีข่าวสารจากประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กเยาวชนเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นเพื่อที่จะถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาแล้วก็คุณธรรมด้วยนะคะก็เป็นการส่งเป็นเนื้อหาที่มีเด็กเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอายุไม่เกิน18ปีสมัครในนามของสถานศึกษาแล้วก็รวมสมาชิกเป็น 3-5 คนต่อทีมผู้สมัคร1คนสามารถเข้าร่วมได้เพียง1ทีมเท่านั้นส่งผลงานเป็นคลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งนะคะความยาวไม่เกิน2นาทีเนื้อหาก็ต้องถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาสะท้อนคุณค่าความดีแล้วก็คุณธรรมเพื่อสร้างศรัทธาให้กับศาสนาเป็นการนำผลงานที่จะต้องเป็นต้นฉบับไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อนและต้องไม่ใช้เทคโนโลยี AI ในการถ่ายทำผลงานด้วยนะคะผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดได้วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569มีทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะเนื้อหาต่างๆที่จะเป็นการประกวดคลิปสั้นนะคะเชิญชวนสร้างสื่อสร้างสรรค์ผลงานเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาจริยธรรมศิลปะวัฒนธรรมนะคะเชิญชวนให้ร่วมแสดงความสามารถกันด้วยท่านใดน้องๆท่านใดที่ชอบถ่ายชอบทำคอนเทนต์นะคะหรือจะถ่ายทอดผลงานในด้านของศาสนาก็สามารถที่จะเข้าไปดูการเข้าประกวดหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะสถานศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ส่งคลิปได้ล่วงหน้าด้วยนะคะเข้าไปที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมี QR code แล้วก็มีลิงก์ให้กรอกข้อมูลกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5 มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.ถึง 21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 22:00 น.อย่าพลาด
2: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แน่นแน่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันคุ้เตือ
4: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เล่าอดีต

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีล้านนาความเชื่อของชาวล้านนานะครับนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องของการทำบุญเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งการทำบุญเมืองเชียงใหม่นะครับก็เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลกันแล้วนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลขอพรให้บ้านเมืองประสบแต่สิ่งที่ดีงามและบันดาลความสุขสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนก็เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณโดยกำหนดสถานที่ประกอบพิธีจำนวน10จุดได้แก่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ประตูต้าแปรประตูเจียงไม้ประตูแสนปุงประตูสวนดอกประตูจ้างเผือกแจงกูเฮืองแจงหัวรินแจงสีภูมิและแจงกระตั้มซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นโดยได้มีการทำพิธีตั้งแต่เวลา7นาฬิกานะครับก็มีการขึ้นเต้าตั้ง4และเวลา9นาฬิกา39นาทีก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมกันทั้ง10จุดโดยได้มีการจุดพลุฮือสัญญาณจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการทำพิธีนะครับซึ่งในส่วนของการทำพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่วันนี้ทางรายการก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของนครเชียงใหม่ซึ่งนครเชียงใหม่ก่อสร้างขึ้นโดยพระยามังรายมหาราชพร้อมอำมาตย์ถวยราชทั้งหลายซึ่งก็มีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทัยและพระยางามเมืองแห่งนครพะเยาผู้เป็นปิยสหายได้ฮือคำปรึกษากันนะครับซึ่งนครแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1838จนถึง1839ก็ได้มีการขนานนามว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาไทยในอดีตซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมประเพณีและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันนครเชียงใหม่นะครับก่อสร้างขึ้นโดยลักษณะการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับชัยภูมิและความเชื่อทางโหราศาสตร์ก็คือคัมภีร์มหาทักษาก็ประกอบไปด้วยบริวารเมืองอายุเมืองเดชเมืองสีเมืองบุญเมืองอุตสาหเมืองและการกินีเมืองนับตั้งแต่สร้างนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช1839เป็นต้นมาเจ้าเมืองก็มีพระมหากษัตริย์และเจ้าผู้ครองนครเป็นประธานจัดพิธีสืบสตาเมืองอันเป็นพระราชพิธีต่ออายุเมืองให้คงยืนยงตามความเชื่อตั้งแต่โบราณการเกิดเมืองหรือว่าการสร้างเมืองนั่นสร้างตามเลิกยามที่เป็นมหามงคลตบะเดชะบารมีเหมือนกับการเกิดของประชาชนที่คือมีความสุขความเจริญความสุขสมหวังแต่บางเตื่อก็เกิดความเสื่อมโทรมอับเฉาเศร้าหมองนานาประการเมื่อประสบกับสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับชาวล้านนาไทยจึงมีความเชื่อกันว่าหากได้ทำบุญสืบชะตาต่ออายุบ้านอายุเมืองต่ออายุตนเองก็จะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเหมือนเดิมและก็ดียิ่งกว่าเดิมและก็สร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งมวลจึงเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ยาวนานนะครับซึ่งการจัดงานทำบุญเมืองเชียงใหม่นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนผู้สร้างเมืองและเพื่อเป็นการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายและต่ออายุให้ยืนยาวและยังเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจและก่อให้เกิดความสามัคคีตุยนะครับและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปนะครับสำหรับแนวคิดในเรื่องของวัดทักษาเมืองนั่นเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชในสมัยนั่นทางอาณาจักรล้านนากับอาณาจักรอยุธยาได้มีการทำศึกสงครามเพื่อที่จะแย่งชิงเมืองเฉลียงทางกรุงศรีอยุธยาก็ได้ส่งพระเถระมังลุงหลวงชาวผู้กามมาทำลายล้างเมืองเชียงใหม่
ระเถระมังลุงหลวงจึงได้มีการออกอุบายหลวงพระเจ้าติโลกราชว่าถ้าหากพระองค์มีพระประสงค์ที่จะมีพระบรมเดชานุภาพปราบไปทั้งชมพูทวีปพระองค์ควรที่จะตัดต้นไม้สี่เมืองและสร้างพระราชฐานบริเวณสี่เมืองนั่นเมื่อพระเจ้าติโลกราชทรงทำตามคำยุตัดต้นไม้นิโครธหรือว่าต้นไทรอันเป็นไม้สี่เมืองทิ้งก็เกิดอาเพศเหตุอุบัติต่างๆนานากับเมืองเชียงใหม่นอกจากนี้นะครับทางกรุงศรีอยุธยาก็ได้ส่งพวกพาสีหรือว่าชาวจีนอิสลามมาทำคุณไสฝังสิ่งอัปมงคลต่างๆภายในทักษะเมืองเชียงใหม่เมื่อพระเจ้าติโลกราชทรงทราบความจริงจึงทำการฆ่าพระเถระมังลุงหลวงและก็พวกพาสีทิ้งด้วยความเชื่อกันว่าบ้านเมืองถูกกระทำคุณไส

แก้วมรกตมาประดิษฐานที่องค์พระเจดีย์และก็ยังฮื้อหมื่นด้ามผ้าครศสี่หักโคดเสนาบดีเสริมสร้างความใหญ่โตและก็แข็งแรงฮื้อแก่องค์พระเจดีย์เพื่อฮื้อเป็นมิ่งขวัญเมืองพร้อมทั้งสถาปนาวัด8วัดซ่อนทักษะเมืองเดิมที่ถูกทำลายไปโดยเฉพาะ4เมืองและนี่คือที่มาของวัดทักษะเมืองทั้ง8ทิศของเมืองเชียงใหม่ก็ประกอบไปด้วยศูนย์กลางเมืองหรือว่าเกตเมืองนะครับอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงหรือว่าโชติการามมูลเมืองก็คือวัดบุพพารามอารามทิศตะวันออกอุตสาหะเมืองอยู่ที่วัดชัยมงคลมนตรีเมืองอยู่ที่วัดนันทารามการกินีเมืองอยู่ที่วัดร่ำเปิงตะโปธารามบริวารเมืองอยู่ที่บุพพารามวัดสวนดอกอายุเมืองอยู่ที่วัดเจ็ดยอดโพธารามมหาวิหารเดชเมืองอยู่ที่วัดเชียงยืนทีฆวัสสารามสี่เมืองอยู่วัดชัยสี่ภูมินะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของวัดทักษะเมืองนะครับในส่วนของการกำหนดอาณาเขตนะครับทักษะเมืองนอกจากจะเกี่ยวข้องกับดวงเมืองแล้วนะครับก็ยังเป็นเครื่องหมายกำหนดอาณาเขตการประกอบกิจกรรมหรือว่าการแบ่งเขตที่อยู่ของชนชั้นต่างๆภายในกำแพงเมืองเชียงใหม่แห่มตวยซึ่งแนวคิดในเรื่องของการตั้งเวียงเชียงใหม่ก็แบ่งออกเป็นเขตต่างๆอาศัยความเชื่อเรื่องของดวงเมืองตามคัมภีร์มหาทักษะทักษะเวียงเชียงใหม่ตามการคำนวณของดวงเมืองเวียงเชียงใหม่นั่นได้แก่อายุเมืองทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็คือพระเจ้าแผ่นดินเดชเมืองทิศเหนือก็คือการเมืองการปกครองสี่เมืองทิศตะวันออกเฉียงเหนือพระเจ้าแผ่นดินมูลเมืองตะวันออกการพาณิชยกรรมอุตสาหเมืองอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้การอุตสาหกรรมมนตรีเมืองอยู่ทิศใต้ที่พักอาศัยขุนนางเจ้าหน้าที่และบริวารเมืองที่ตะวันตกที่พักอาศัยไพร่พลเมืองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็มีในเรื่องของในการสร้างเมืองเชียงใหม่นะครับก็จะมีความสอดคล้องครับชัยภูมิและความเชื่อทางโหราศาสตร์ก็คือคัมภีร์มหาทักษาประกอบไปด้วยบริวารเมืองอายุเมืองเดชเมืองสีเมืองมูลเมืองอุตสาหะเมืองและการกินีเมืองในการสร้างเมืองเชียงใหม่นั่นนะครับพระยาบางรายได้ทรงเฮือเหล่าโหราจารย์ราชบัณฑิตคิดหาฤกยามในการสถาปนาเมืองตามแนวคิดและก็ความเชื่อของคนโบราณที่ว่าเมืองนั่นก็มีชีวิตเช่นเดียวกับคนเมื่อมีการสร้างเมืองขึ้นก็จะเหมือนกับการใช้ชีวิตเมืองตัวเมืองนั่นก็มีส่วนต่างๆเหมือนคนก็คือมีหัวมีสะดือมีส่วนต่างๆอยู่ตามทิศต่างๆและก็มีดวงนะครับเหมือนคนเมืองแต่ละเมืองก็จะมีทิศของดวงต่างๆบ่เหมือนกันเมื่อใดเกิดสิ่งที่บ่ดีขึ้นกับบ้านเมืองหรือว่าเกิดภัยพิบัติก็จะต้องมีการสืบสตาเมืองเหมือนกับคนตวยโดยความเชื่อเกี่ยวกับทิศของดาวเมืองนี่เป็นสิ่งที่บันทึกไว้ในคัมภีร์มหาทักษาหรือว่าภูมิพยากรณ์ของศาสนาพราหมณ์โดยทักษาก็หมายถึงชื่อห้องกลุ่มดาวอัฐเคราะห์หรือว่าดาวทั้ง8ก็คืออาทิตย์จันทร์อังคารพุธเสาร์พฤหัสบดีราหูแล้วก็ศุกร์ที่จัดระเบียบเป็นบริวารอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตรีและการกินีเวียนขวาทักษิณาวัดไปตามทิศทั้ง8ก็คือบุรพาอาคเนทักษิณหรดีประจิมพายัพและอุดรทักษาเมืองเชียงใหม่นั่นกำหนดตามทิศต่างๆดังนี้นะครับบริวารเมืองก็อยู่ที่ประตูสวนดอกมูลเมืองประตูตาแปเกตเมืองวัดสะดือเมืองสีเมืองแจงสีภูมิกาลากินีเมืองแจงกูเฮืองเดชเมืองอยู่ที่ประตูจ้างเผือกบนตรีเมืองประตูเชียงใหม่อายุเมืองแจงหัวรินอุตสาหะเมืองอยู่ที่แจงกระตั้มนะครับนอกจากความเชื่อการสร้างเมืองและดวงชะตาเมืองให้เหมือนกับร่างกายมนุษย์แล้วนะครับก็ยังมีความเชื่อเรื่องของเทวบุตรผู้รักษาประตูเมืองแห่มตวยโดยประตูทั้ง4ยกเว้นประตูสนปุงประตูจ้างเพือกจะมีเทวบุตรที่รักษาประตูชื่อคันธะรคิโตประตูต้าแปจะมีเทวบุตรรักษาประตูชื่อสุรคิโตประตูสวนดอกจะมีเทวบุตรรักษาประตูชื่อสุราชาโตและก็ประตูเชียงใหม่จะมีเทวบุตรรักษาประตูเมืองชื่อชัยภูมิโมเมืองเชียงใหม่จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนื่องจากอิทธิพลอาณาจักรสุโขทัยก่อทําให้แต่ละมุมของเมืองมีการสร้างป้อมปราการหรือว่าแจงเมืองขึ้นโดยมีความสำคัญแตกต่างกันไปเช่นตีแจงสี่ภูมิแต่เดิมห้องว่าแจงสรีภูมิเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองเชียงใหม่แจงกระตั้มจื่อตั้งตามจื่อของเครื่องมือจับสัตว์น้ำของคนโบราณแจงทัดมาก็คือแจงกูเรืองหรือว่าแจงกูเฮืองซึ่งคำว่ากูในภาษาเหนือแปลว่าตีเก็บอัฐิและก็แจงสุดท้ายก็คือแจงหัวรินเป็นบริเวณจุดแรกที่รับน้ำจากแม่น้ำห้วยแก้วเข้ามาหล่อเลี้ยงคนในตัวเมืองทั้งหมดเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างเมืองและก็ดวงชะตาของเมืองจึงทำให้เกิดความเชื่อในเรื่องของการทำพิธีสืบชะตาเมืองเพื่อที่จะขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปเพื่อให้ประชาชนมีความสุขร่มเย็นพิธีสืบชะตาในปัจจุบันจะจัดขึ้นทั้งหมด10จุดก็คือบริเวณประตูเมืองทั้ง5แจงเมือง4แจงและจุดสุดท้ายก็คือบริเวณสะดือเมืองซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองปัจจุบันอยู่ที่บริเวณเจดีย์หลวงแต่การทำพิธีนั่นจะยึดตามหลักศูนย์กลางเดิมก็คือที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์หรือว่ากลางเวียงและได้มีการจัดพิธีพร้อมกันทั้ง10จุดโดยการจุดพลุขึ้นที่บริเวณกลางเวียงเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ประกอบพิธีพร้อมกันทั้งหมดนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ดำมุดผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ตั้งรายการนะครับก็จะมีเรื่องของข้าวห้ามคำคมภาษาปราชาวบ้านหรือว่ากำบะเกาล้านนานำมาทูฟังได้ติดตามหาฟังกันนะครับซึ่งข้าวห้ามนะครับก็เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองของล้านนาที่เปี่ยมไปด้วยปรัชญาคำคมสอนใจและการพัฒนาอันลึกซึ้งจากปราชาวบ้านมักแฝงข้อคิดเรื่องของการดำเนินชีวิตความฮักและสัจธรรมผ่านถ้อยคำที่คมคายและไพเราะนำมาดูฟังได้ติดตามหาฟังกันจากป่อครูอำนวยกรัมพัฒน์นะครับเชิญติดตามหาฟังกันนะครับ

สักกะเลนะโน้มสักกะละองค์พระสัทธายกมือสิบนิ้วไก่คิ้วเกศาข้าขอปูจาไหว้สาก้มเก่าองค์พระสัมมาศาสดาเจ้าผู้ทรงปัญญาท่วมท้นสง่าราศีบารมีมากล้นประเสริฐเลิศด้วยพระคุณท่านทรงพิทักษ์พระศาสตร์บ่อศูนย์เมตตาการุณตัดมูลกิเลสใดแผ่บุญกำจุนแก่สัตว์โลกใต้เฮ้อเข่าป้นภัยไร้ทุกข์ลุดพ้นจากกองอบายมุขได้หันแสงแก้วแสงไฟท่านเป็นประทีปแก้วดวงสดใสเฮ้อกำเนิดไตรรัตนเจ้าตั้งสามประการใสงามบ่อเศร้าระบือนามไปตัวต้องราชตานีมีไตรรัตน์พร้อมน้อมกราบด้วยวันทีองค์แห่งพระพุทธชินสีตรัสรู้สอบดีหูโลกแจ่มแจ้งชาวพุทธทุกคนจดจำเตือมแท่งช่วยกันแนะนำจำไว้คือแผ่ขยายขยายไปใจชาวพุทธจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเกิดความเลื่อมใสแก่คนทั่วไปอยู่ในโลกลาพระธรรมก็นำสุขทุกเมื่อแก่ข้าจักขอนำมาประพฤติข้าขอน้อมใจไหว้สาระลึกถึงพระธรรมเจ้าบวรคือผู้แนะนำซึ่งคำสั่งสอนศิษย์พระชินวรทุกพระองค์เจ้าม้วนหมู่พระสงฆ์ดำรงพ่อเฝ้าพระศาสนาบ่อละก้มกับบรรดาน้อมคารวะศาสนาเจ้าถาวรขอบังออนก้อยฟังต่อไปตั้งหน้าบะเมินเดินจ้าจะได้หูที่แค้มเข้าไปแถมก่อนแล

ท่านได้เคยติดตามรับฟังธรรมมหาจักร13กันมาโดยตลอดนั้นและท่านจะได้อานิสงส์อย่างใดอันนี้นะครับเมื่อท่านได้ฟังแล้วถ้าได้ฟังแล้วอานิสงส์อย่างใดนั้นวันนี้จะมาเล่าให้ฟังธรรมจะเป็นผู้คุณนะอำนวยจะเตดไวบะไวบะฮู้จะเล่าเอากันเล่าตัวไปก็แล้วกันว่าคนที่ได้ฟังธรรมมหาจักร13กันนะตายไปเกิดจากหน้าจะเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรจะหูดีเห็นหมดแล้วครับ

นี่อันนี้สงการฟังธรรมพระเวสสันดรชาดก13กันนะครับสาธาโวสุขากามาอานิยาเมตายังปัจจิตุกามาเวสสันอัตราชาตะกังสุนทะสุญญา

沙特我放拉萨布里沙当来当应在龙套安马靠属地方他们地里加三零样安尼松干不加放样他们为三大拉恰多安阿桑卡亚那赞นะครับได้ออกมาแต่มุขตะวันว่าเยชนะอันว่าคนทั้งหลายอันยังมากปรารถนายังสุขแก่ตนไปนาเพื่อจักใครหันนาพระเจ้าฟ้าตนชื่ออริยเมตไตรดังอันก็เพิ่งแต่งเครื่องปูชาแล้วก็ฟังยังพระมหาเวสสันตระชาดกธรรมมาด้วยฮอนพี่พี่ด้วยคาราโดยเคารพวิเศษดังพระพุทธเจ้าเตเตสนามาปุคคละผู้ใดนะได้ฟังธรรมพระเตต้องพระเตนะไม่ใช่อำนวยเตนะชื่อมหาเวสสันตรากันผู้นั้นจุติจากตายไปจากโลกไปนาใดพลัดภาคเมืองคนก็จักได้เอาตนเมื่อเกิดห้องฟ้าเลิศติบผาติบผอาดวัดสาการเสียงจากอายุเตวันโลกมาเกิดก็สถานะเลิศเมืองคนวัตถุอันใดตนก็มีจุอันจุสิงเป็นผู้บุญยิ่งกว่าคนทั้งหลายนี่เดี๋ยวปีอี้ครับอันนี้สูงนะหมายความว่าเกิดไปตั้งบนฟ้าก็ได้อยู่ดีกินดีมีนางฟ้ารอบๆเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะมีคู่อันคู่สิ่งนะครับนะข้าทาสบริวารร่ำรวยกายกาในบุญยิ่งกว่าคนทั้งหลายเยเกจิอันว่าบุคละคนใดได้ปูชาธรรมพระเวสสันดรแล้วก็จะคาดแค้วจากกายาจุติมาจุติมะละนาก่อปันได้ไปเกิดตุกขติบอกพระเสริฐสักอันเนี่ยบอกมีตุกนะครับเตียงเตียนย่อมมีสมบัติอันจมชื่นคนผู้อื่นวันตาวันทนาเพราะได้ปูชาทำเวสสันตระจึงล้อมไปด้วยท่าบริวารข้าทั้งบุญตาอันแลนะท่าสาวรากะนะทางเลพิตวาเยปิเทนะติเยชะนาอันว่าฝูงคนทั้งหลายฝูงใดใดปูจาเอากันทศปอนด้วยอันครบยามแล้วดังอันผลบุญอันนั้นก็มักคือสงกรรมมักกรรมภาธนาตั้งมวลที่ได้แผ่วแค้วที่ได้แผ่ผวนก็ค่อยคาดคือว่าได้ปราสาทมียอดย่อฟ้าอันประจิตพิจารณาแล้วด้วยแก้วเจ็ดจำพวกบาบอระมวลจ้างมาตั้งหลายชวนทรัพย์สิ่งสุขล้ำยิ่งดังเทวานะครับอันขุนอินตาเจื้องเจ้าฮือแก่นางน้องเนาพุทธสดีโสมปารมีช่วยทาเสริมปารมีช่วยทาก็จักถึงเมืองฟ้าตลอดนิพพานแลนะมันเป็นผูกไปนะครับคือว่าผูกนี้จะเป็นอย่างใดตานผูกนี้จะเป็นอย่างใดทานไม่13กันเนี่ยโอ้ก็จะว่านี่ยาวจริงๆนะพี่น้องจะบ่กล้าเหรอครับบ่ใจยังล่ะครับ

านดวงวิเศษผลอานิสงเตศก็จักคือถึงสุขล้ำยิ่งจำเริญวุฒิยิ่งด้วยนะครับเข้าของเงินทองกองสูงเมืองมากสุขะหากเรือลายอันหนึ่งคนทั้งหลายฝูงใดใดปูจาแล้วยังจะทำกันเครื่องพิเศษเพราะเยี่ยงเหตุสัตตะมหาตานนะครับสัตตะมหาตานก็จักมีบริวารบ่น้อยข้ายิงใจ700ตั้งสาวหนุ่มน้อยวันนะจุ่มผิวงามโสมฤทธิอันตนได้ปูจากันนั่นแลนี่มันมีเปลี่ยนการไปนะครับวันนะปะเววันนะปะเวทน่าจะตังอาภิตวาปูเจนติเยนราอันว่าคนฝูงทั้งหลายฝูงใดก็ได้ปูจาทำวิเศษชื่อว่าวันนะประเวทดวงงามก็จักมีปัญญาลำหลายหลักนะครับตั้งแคว้นตั้งแคว้นมากจุมปูเลยหมู่สัทธลูแข็งขาบสมบัติมากมีมาเทวดาเตียนย่อมรักษาเหตุใดปูจากันวันนะประเวทแม้เกิดประเทศแดนใดคนเอาใจเอ็นดูต่อเหตุได้สร้างก่อวันนะประเวทกันทั้งเนี่ยเนี่ยวันนะประเวทตามน่าจะได้เป็นอย่างนี้ถ้าจะว่าจนสุด13กันนี่พี่น้องก็จะกายตามทำผูกใดจะได้อานิสงส์อย่างใดมันบอกเฮ้ยมัดครับพี่น้องครับอันนี้เป็นความหงวนึงนะใจผมนี่อยากจะอู้ไปถึงกันที่13ปุ่นอ่ะกลัวพี่น้องจะก้ายไปได้ครับใครสนใจเอาไว้มาแอลบ้านอำนวยเนาะเพื่อจะได้อู้กันแต่

ผู้จารย์ควรจะหู้กันไว้พ่องนะครับใครที่เป็นอาจารย์หน้าที่ของผู้จารย์นะมันมีอย่างพ่องควรจะได้หู้เอาไว้นะครับขอสุมาเน้อไหว้สากราบน้อมทุกคนพร้อมๆป้อน้อยป้อนานมัคคทายกหรือว่าผู้จารย์นำกินนำตาลเพื่องานเจ้าบ้านบอกว่างานไหนเด้อต้องไปกล่าวตานมักคือหนต่างตันไทยนายกก็คือผู้นำนั้นไซเป็นผู้ที่ได้นำต่างงานบ้านงานวัดต้องไปจัดการนำเจ้าภาพงานทำตามอย่างอีโต๊ะหมู่ปูจาเกียมมาไว้นี่จัดเป็นพิธีเรียบร้อยโยงได้สายศีลทูบเทียนใหญ่น้อยปักกระถางน้อยปูจาแจกกันดอกไม้จัดไว้แน่นหนาก่อนพระสงฆ์มาคือมันถูกต้องนี่หน้าที่ของผู้จารย์ต้องดูแลนะครับนำเจ้าภาพอันนี้หน้าที่ผู้จารย์ต้องผ่านเกี่ยวข้องตั้งบาทน้ำมนต์ยะละเป็นงานมงคลต้องนิมนต์พระ3 5 7 9นั่นดี4 6 10นั่นมันใจงานผีเป็นงานพิธีตั้งศพในบ้านนี่ฟังให้ดีผู้จารย์ต้องมีหน้าที่ต่อต้านต้องหู้จักงานเอาไว้เปิ้นได้เลือกสรรผู้นำรับใจอย่าคือเปิ้นได้ไปงอคือเปิ้นได้ไปงอไปขอล่ำเหลือหน้าที่ตัวบ้านเดียวกันเนี่ยบัดดีไปขอบัดถ้าไปรอเปิ้นขอคำบ้านหน้าที่เฮามีดีจัดแต่งห้างปัดใจถวายตาลพ้อมพัดตัดกันปูจาเนี่ยตัดติกันปูจานจัดใส่นักๆ มอนรักว่าเล่นมาได้ มันก็เต่าตู้เจ้านะตู้เจ้าตอนใดกับปูจานตานคนเมืองไตลื้อนับถือจะตายปู่จานบางลายนี่เก่งเหลือตู้เจ้าอ่ะแต่กะตู้เจ้าประสบการณ์สู้ปู่จานมาได้มีหลายวัดเหมือนกันนะครับจับใส่บางคนส่งไปตั้งเล่าเนาะก็มีเดอเฮาจัดนักปู่จานเข้ามาหยอกเบียนะกินเบียกินเหล้าอันเดียวกันนะโอ้บ่ใครเข้าหูคนมันมีนะกินได้ก็กินไปเพราะใจมันมักอย่าฮื้อมันได้เสียงานไผๆก็ฮู้เฮาเป็นปู่จารย์กลัวปื้นประจานเฮาจักเสียหน้าปู่จารย์บ่จ้างอู้เห็นแล้วโอ้โอ้กำปอดเถียนะสั้นตะบกอกยาวตะบกอกอวดผมกันหนักทำโทนะอำนวยปุ่นบหันปุ่นเจิญไปดินแดนเซตเตอร์การงานใดๆต้องไปอยู่ท่าก่อนตุเจ้ามาตามนักอย่าฮือเปิ่นล้อถ้าปู่จานวัดจัดถูกกล่าวอ้างนินจาเรื่องพิธีนี้หน้าที่ปู่จานนะเป็นผู้จัดทำมาเตรียมไว้ล่วงหน้าบ่ใจว่ามานั่งอยู่บ้านท่าเปิ่นกำสวยมาเปิ่งปะบ่ต้องนิมนต์เหมือนทรงเหมือนพระถ้าหู้ว่าบ้านมีงานต้องเตรียมตัวพร้อมน้อมรับจัดการเจ้าภาพของงานมอบหน้าที่ฮือเป็นที่ปรึกษามันมาเยี่ยมยือจี้แจงแนะนำพร้อมเจ้าบ้านก็นับถือเคารพนอบน้อมพร้อมถวายขอของฮือเป็นตังเจ้าบ้านจะนับถือเคารพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันจะเข้ามาอาจารย์จดเล่าเฮียปัจจัยทรงนั้นเต้าได้กับเต้ากันปู่จานลันเต้ากันกับตุเจ้าก็ม่อนขอสุมาเนื้ออาจารย์แก่เท่าเตือนคนหมู่เฮาปอดไทยเตื้อเขาได้เป็นปู่จานรับใจฮือเขาฮู้ได้วิธีก่อนวันที่จบเสียเที่ยงนี้เต่านี้กราบขอสุมาก่อนเลยนายเฮยเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับหลวงปู่ทองวัดจอมตองหลวงหรือครูบาทองเนี่ยท่านเป็นพระนักปฏิบัติตั้งแต่ไหนแต่ไรมามีอยู่วันหนึ่งครับเปิ่นไปเป็นประธาน
สงในพิธีส่งศพที่ประเหวอันสันคุเล็กเจียงใหม่มหาบุญกิจเสียไปเนาะท่านได้ไปประธานอำนวยอำนวยมาเป็นผู้จารย์ได้ก็ผมก็บอกว่าได้เหมือนกันนะครับไปเป็นผู้จารย์วัดบ่เอ้ถ้าครับมันมาถึงจุดนั้นเด้อก็หายเนาะผมก็เลยหายเหี้ยแต่บ่ก็จักจวนผมอยู่บ่อยๆไปแล้วบางทีก็งานบุญงานต่างครบรอบวันเกิดอะไรต่างๆก็พระผมก็เจอผมไปเป็นโคชกพ่องอย่างพ่องครับก็ได้ความเต็มใจครับผมก็ไปช่วยฉะนั้นหน้าที่ของผู้จารย์เนี่ยจะต้องรู้ถ้ามีการตายในหมู่บ้านบ่ฮู้ว่าตายท่านต้องไปแล้วไปก่อนแล้วฮู้ว่ามีการตายในหมู่บ้านต้องไปถามเจ้าภาพแล้วเจ้าภาพแหงมันหมกใดเงินมีนักมีน้อยอย่างใดนะจะเอาไปวันใดนะถ้ามาตัดวันเก้ากองวันบ่ดีก็เลื่อนไปถ้ามันหลายวันลําไป7วันนี่โอ้เจ้าภาพกับเงินต่อใดบ่พอลําบากก็แนะนํากะเอาฝากไว้โรงพยาบาลอีก2วันแล้วก็เกียมดาทางบ้านเธอพร้อมศพนี่ไว้สัก2คืนเปอ้อเลอะแล้วครับนะวันที่3ก็เอาไปพอดีมันบ่เสี่ยงนักถ้าอย่างอันนี้พอทุกขี้แสน่ะนั่นคือก็เถอะเนี่ยบ้านกับวัดมันถึงได้ปึ้งกันอย่างนี้ครับพี่น้องครับพี่ผู้2น้องผู้1เนาะสามัคคีไมตรีกันไหว้บ้านเมืองก็จะได้เป็นรักเป็นต่อสามัคคีนั้นมันเหมือนเจือกปอเกี่ยวมันเปียงปอเหนียวแต่หนอเจ้ารักษาศาสนามาเป็นเก้าเง่าขอศรัทธาเฮาดิ่งน้อมวัดใดจะดีมีหลักฐานพร้อมน้อมใจลิงลูกการบุญเมื่อเฮามีวัดจุ่ยจัดอุดหนุนเสาะหาเงินทุนกึดล่ำต่ำสร้างเอาศาสนามาเป็นของอ้างจักจูงนำต่างเข้าวัดห่วมจิตห่วมใจแก้ไขเร่งรัดพัฒนาเฮือเจริญปัจจัยสิ่งทรัพย์อันใดวิทย์เขินช่วยกันหาเงินมาเสริมเติมแท่งด้วยใจศรัทธาอย่าเฮือเหี่ยวแห้งเอาเป็นแม่แห้งส่งยู่วัดวาจะดีต้องมีผู้รู้ช่วยกันกอบกู้หาเงินอุปถัมภ์ไว้บ่ได้ห่างเหินวัดต้องเจริญเพื่อเงินเจ้าบ้านมาช่วยส่งเสริมต่อเติมกึศสร้างสืบศาสนาพระพุทธกุฏิวิหารมีการชำรุดช่วยกันเตะซ่อมซ่อมแซมฮือถาวรไว้ดูใหม่ขึ้นมาแถมศรัทธาน้ำแห้งศรัทธาแก่กล้าแต่กะร่วมสามัคคีดีกันตัวหน้ากินตามใดกับมวลล้ำศรัทธาคนใดจิตใจขุ่นจ้ำคัดสีช่วยด้วยน้ำธรรมอาศัยตั้งวัดดัดนิสัยกรรมเอาศีลเอาธรรมมาเป็นที่ตั้งไม่ก็มีภิกขุเน้นก็เป็นที่หมายมั่นกำลังสำคัญของวัดเนี่ยบ้านเฮาจะสวยรวยเงินสินทรัพย์ก็เพราะวัดช่วยได้ฉันใดเมื่อเฮามีวัดช่วยดัดนิสัยก็บ่ต้องกลัวภัยอันใดมาไกลแม่นก็ครับเฮาได้จำศีลกินตามกับไหว้ใส่บาตรทำบุญบ่ละมีสงฆ์มีเน้นที่เถนองค์พระสารูปท่านเจ้าองค์คำมีไว้จนครบนะกราบนบประจำพระพุทธธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์จี้นำทำตามแบบเบ้าหมู่ศรัทธาเฮาก็ลิงน้อมมันอีหรอมันเปิ่งกันวัดก็เปิ่งเจ้าบ้านเจ้าบ้านก็ต้องเปิ่งวัดเปิ่งบ้าอาศัยกันฉะนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักกำปากกำจาเนาะพี่หูสองน้องหูหนึ่งอู้กันไปจะไปดูถูกคนอื่นว่าเปิ่นมีความหูน้อยกว่าตัวอย่างนั้นอย่างนี้จะไปอู้คือเปิ่นเหมือนเฮาจื้อเฮาเหมือนเปิ่นมันจึงมาได้ฉะนั้นความสามัคคีนี่ตึงดีนักนะเกาะกลุ่มลุมลาช่วยกันเติมทุ่มงานนักก็เป็นเบาหากเฮาอบอุ้มเป็นหมู่เป็นจุ้มก็จึงแล้วแม่ก็ครับเอ้าเฮาช่วยกันแปลงดีไว้เฮอลูกแปลงดีไว้เฮอลูกสืบสานแปลงถูกไว้เฮอหลานสืบใจคือหูจักบุญตาลปั่นเพื่อกันเอ้ยสุจริตเป็นแบบไว้ถูกต้องดีงามเฮาแปลงดีไว้ฮือลูกได้สืบสานสร้างคุณธรรมเล่าขานเจ้าข่าแปลงถูกต้องกันรุ่นหลานวันหน้าเอาเป็นตำหาสืบไว้เฮาเอาศีลธรรมบุญตาลนั่นใจฮือลูกหลานได้หันห้อยสร้างวินัยไว้บ่ได้หนถอยซื่อใสเป็นห้อยสืบสานลูกเต้าแต่กันเนาะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการค้าภายในเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนตอบโต้สหรัฐที่โจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามกับญี่ปุ่นพร้อมเร่งแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ผลไม้ส่งออกและผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติม
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคลเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยการปลอดภัยอาหารภายใต้ความมั่นคงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือเจเทป้าครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้อีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เจรจาผลักดันการขอยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอและมะม่วงไปยังญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ในอนาคตความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นและไทยยังผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่และสัตว์ปีกจากมาตรการโซนนิ่งโรคไข้หวัดนกหรือ NAI Regionalization เนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงการขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์หมูปรุงสุกได้แก่ขาหมูซี่โครงและลำไส้ปรุงสุกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้เกษตรกรหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรก
3: นายจิราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการโดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้แก่ชุมชน
4: นางสุขสมรวยวรรณีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับการจัดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมทุเรียนลำน้ำโดมอำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักในประเทศ ทศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเปิดช่องทางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลางส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตบหูและอำเภอเดชอุดมและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนผลักดันและกระจายรายได้สู่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าร่วมงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมได้ที่โรงเรียนบ้านพลดวนหมู่ที่22ตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายน2569กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนโคราชโมเดลยกระดับทุนมนุษย์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัยณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3กระทรวงเข้าร่วมโดยนายประเสริฐกล่าวว่าทั้ง3กระทรวงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โคราชโมเดลเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนใน3ด้านสำคัญได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางการสร้างความปลอดภัยในสังคมสำหรับแนวทางการดำเนินงานทั้ง3กระทรวงจะร่วมขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropoutบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อค้นหาและนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากับเข้าสู่การเรียนรู้ผ่านรูปแบบที่ยืดหยุ่นผลักดันระบบธนาคารหน่วยกิจให้ประชาชนสามารถสะสมผลการเรียนรู้เพื่อเทียบโอนได้ตลอดชีวิตด้านการดูแลกลุ่มเปราะบางให้บริการบัตรคนพิการเชิงรุกผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำร่องระบบครัวกลางสำหรับโรงเรียนควบคู่กับการสนับสนุนศูนย์สร้างสุขเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างครบวงจรโดยทั้ง3กระทรวงจะร่วมกันจัดทำแผนงานและกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การขับเคลื่อนโคราชโมเดลบรรลุเป้าหมายและเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่ชี้การศึกษาในอนาคตอาจารย์ต้องสนับสนุนเด็กไทยค้นพบศักยภาพตัวเองให้เร็วที่สุดนายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนไทยในการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตณอาคารศาสนสถานมณฑลทหารบกที่11เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงอว.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนื่องจากปัจจุบันการศึกษาและตลาดงานกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอาจารย์จะไม่ใช่แค่ผู้สอนแต่เป็นผู้ประคับประคองให้เยาวชนรู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดคือการสนับสนุนให้เยาวชนค้นพบศักยภาพและจุดเด่นของตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อตั้งเป้าหมายและพัฒนาทักษะที่เท่าทันต่อความต้องการของโลกอนาคตโครงการนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญในการจุดประกายให้เยาวชนไทยได้สำรวจช่องโหว่อุดจุดอ่อนและพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานที่ตลาดยุคใหม่ต้องการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบาย Action 5+ บูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศ
5: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อปการท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพ และเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในอาชีพด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนโดยมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดผ่านแนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่กับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบายเนสซีโร่และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัลยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมุ่งมั่นปราบปรามคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างตามแนวทางมหาดไทยใสสะอาดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นมูลค่ากว่า4ล้านบาทนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างรวมถึงไดร์เป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงโดยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดกำชับขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินภายใต้หลักธรรมมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทั้งนี้ได้เน้นให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพกรมควบคุมมลพิษตรวจพบการปนเปื้อนสารหนูและสารตะกั่วเกินมาตรฐานในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพร้อมเร่งวิเคราะห์หาต้นตอมลพิษ
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จากการตรวจสอบรูปแบบปูพรมค้นหาต้นตอการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยสะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนที่ผ่านมาหลังพบปัญหาน้ำเสียทรงกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิสูจน์หาผู้กระทำผิด และดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดจากการเก็บตัวอย่างผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินพบค่าโลหะหนักในแหล่งน้ำ3แห่งตลอดลำคลองคือพบสารหนูและตะกั่วมีค่าเกินมาตรฐานน้ำผิวดินได้แก่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณคลองหนองน้ำเขียวบริเวณท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณฝ่ายกุดนกเฝ้าหมู่ที่2ตำบลกุดนกเฝ้าส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณจุดสูบน้ำดิบเพื่อการประปาเทศบาลเมืองสระบุรีหลังคลองเพรียวบรรจบแม่น้ำป่าสักและน้ำประปาที่ผ่านการผลิตจากการเก็บตัวอย่างพบคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่3สามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรกรรมรวมถึงใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้แต่ต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: มาต่อที่เรื่องการเมืองค่ะรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตสายไหมพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและให้ระมัดระวังพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดบัตรเขย่งเนื่องจากข้อมูลพบว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะมีการย้ายทะเบียนบ้านมายังไม่ครบ1ปีเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการจ่ายบัตรเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับคะแนน
7: ท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านกำชับมาในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางถ้าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ในเรื่องของทั้งผู้ว่าทั้งสก.มันก็ต้องจ่ายบัตรพร้อมกัน2ใบสก.กับผู้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันต่างกันถ้าตัวที่เขตเลือกตั้งต้องมีชื่อในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพื่อเซฟตี้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนนับคะแนนในเรื่องของบัตรเขย่ง
1: ขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระเดินหน้าหาเสียงกับประชาชนพร้อมชูนโยบายทำงานเพื่อส่วนรวม
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหาเสียงทางการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กพร้อมนายแสนปิติสิทธิพันธ์หรือแสนดีบุตรชายโดยระบุว่านายแสนปิติซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาช่วยหาเสียงด้วยด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่สวนหลวงร.9ทักทายประชาชนเน้นเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สวนสาธารณะและการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของกรุงเทพมหานครจากนั้นลงพื้นที่พบปะประชาชนที่บริเวณบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมและมีแนวคิดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนโดยให้กรุงเทพมหานครเข้ามาสนับสนุนภาคเอกชนและคนใน

0: เดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับทะเลจึงถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนการแก้ปัญหาจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24 ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในประเทศคูเวตและบาเรนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งในเกาะเกสและเมืองโกรุกเขตซิริกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประนามกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน7 ลูกโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนและคูเวตโดยเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างโจ่งแจ้งและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีบาเรนและคูเวตรวมทั้งเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆสำนักข่าวซินหัวรายงานว่านายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครั้งที่29เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหานเจิ้งระบุว่าจีนพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองซึ่งกันและกันตลอดจนขยายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งยกระดับการประสานงานในเมทีระหว่างประเทศและพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2 ประเทศให้มีเนื้อหาและมีมิติความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้านประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำว่ารัสเซียมุ่งมั่นที่จะกระชับความไว้วางใจทางการเมืองและมิตรภาพที่ดีกับจีนพร้อมกับยกระดับการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆเสริมสร้างเสถียรภาพต่อสันติภาพและการพัฒนาของโลกรวมถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรัสเซียและจีนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้

0: ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรและเวลา 8:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 17:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจันยาอ่าน

ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเราพบกันทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.แต่ละวันจะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติวงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเรื่องสั้นของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนี่ต้องบอกว่าหลากหลายมากนะครับเพราะว่านิยามสำคัญของเรื่องสั้นประจำรายการของเราก็คือนำเสนอวันไหนต้องจบวันนั้นนะครับห้ามค้างคาไปวันอื่นนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสั้นแล้วส่วนจะเป็นนิทานเป็นบันเทิงคดีเป็นการนำเสนอแนวคิดอะไรต่างๆไม่ว่ากันนะครับก็สลับสับเปลี่ยนให้ได้ฟังกันอย่างหลากหลายนะครับในช่วงนี้เราก็ฟังเรื่องราวของนิทานจากต่างประเทศนะครับซึ่งกำลังสนุกเลยเดี๋ยวจะไปติดตามกันต่อนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงนิทานที่นำมาฝากกันนะครับก็เรียนท่านผู้ฟังนะว่าเรื่องราวของบริการอีกหนึ่งบริการนะครับที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเรามีบริการนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะทราบกันแต่ส่วนผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่อาจจะไม่ทราบกันนั่นก็คือบริการที่เราเรียกว่าเป็นชุมชนเกม for all นะครับนะในชุมชนนี้น่าจะมีเกมที่หลากหลายเลยทีเดียวนะครับเข้าไปเล่นกันได้นะฮะเป็นเกมที่คนตาบอดเล่นได้นะบุคคลทั่วไปก็เข้ามาเล่นได้นะครับสามารถที่จะไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตนะครับเกม for all นะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์เราแล้วก็ไปเล่นเกมต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะฮะเป็นเกมที่แน่นอนนะฮะพูดถึงเกมก็จะต้องพูดถึงเรื่องของความบันเทิงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีหลายเกมที่เป็นเกมส่งเสริมการศึกษาด้วยนะครับนะทีมงานเขาก็พยายามที่จะทำให้เรื่องราวของการศึกษาเนี่ยไม่น่าเบื่อไม่น่าที่จะโอ้เดี๋ยวเป็นเรื่องเรียนอีกแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้นะเรียกว่าจับเรื่องเรียนมาอยู่กับเรื่องเล่นนะฮะพร้อมๆกันเลยนะฮะยังไงอยากจะเชิญชวนเข้าไปได้เล่นได้ใช้บริการนี้ในเกม for all ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยนะฟุตบอลโลกจะมาแล้วนะฟุตบอลโลกเนี่ยเผื่ออีกแป๊บเดียวนะเดี๋ยวกลางเดือนหน้านี้มาแล้วนะทาง1414 plus เขาก็จะมีเกมพิเศษให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับนะเรียกว่าเป็นการกระตุ้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะใครที่ชื่นชอบเรื่องของฟุตบอลชื่นชอบเรื่องของกีฬานี่ติดตามกันได้นะครับสำหรับเกมพิเศษที่จะให้ได้ร่วมสนุกกันในช่วงของฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้านี้นะครับเอาละครับทีนี้กลับไปที่หนังสือที่นำมาฝากกันนะครับเรื่องราวของตำนานนิทานและตำนานพื้นบ้านยูเครนนะครับเรียบเรียงโดยอานิสเบตเบนนะฮะแล้วก็แปลเป็นไทยโดยนาตาลีเบนเนตนะฮะวันนี้จะให้ท่านฟังหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องที่โอ้โหเรื่องนี้ใครครอบครองนี้น่าจะรวยน่าดูเลยเพราะว่าชื่อเรื่องว่ารองเท้าแตะทองคำนะรองเท้าแตะด้วยนะครับไปรับฟังกันครับเชิญครับ
1: รองเท้าแตะทองคำกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายแก่และหญิงชราชายแก่มีลูกสาวหนึ่งคนและหญิงชราก็มีลูกสาวหนึ่งคนวันหนึ่งหญิงชราบอกชายชราว่าเจ้าไปซื้อแม่วัวมาตัวหนึ่งเอาไว้ให้ลูกสาวของเจ้าดูแลดังนั้นชายชราจึงไปที่ตลาดและซื้อแม่วัวกลับบ้านหนึ่งตัวฝ่ายหญิงชราก็เอาอกเอาใจลูกสาวของตัวเองและชอบตะคอกใส่ลูกสาวของชายชราอยู่เสมอถึงกระนั้นลูกสาวของชายชราก็เป็นคนดีและขยันขันแข็งในขณะที่ลูกสาวของหญิงชรานั้นเป็นคนเกียจคร้านเธอไม่ทำอะไรเลยนอกจากนั่งเอามือวางไว้บนตักทั้งวันวันหนึ่งหญิงชราพูดกับลูกสาวของชายชราว่านี่แม่หล่อนอยู่ว่างๆก็เอาแม่วัวออกไปกินหญ้าสิแล้วนี่ก็เชือกป่าน2ฟ่อนข้าอยากให้เจ้ากางมันออกทำความสะอาดฟอกสีให้สวยและถักทอให้เป็นผ้าหนึ่งผืนแล้วนำกลับมาบ้านทุกอย่างต้องแล้วเสร็จในเย็นวันนี้นะได้ยินเช่นนั้นหญิงสาวจึงเอาเชือกป่านมาจากหญิงชราจากนั้นจึงต้อนแม่วัวออกไปกินหญ้าณทุ่งหญ้าแม่วัวกินหญ้าส่วนหญิงสาวก็นั่งลงและเริ่มหลั่งน้ำตาแม่วัวไม่เห็นจึงถามหญิงสาวไปว่า บอกข้ามานายหญิงของข้าเหตุใดท่านจึงร้องไห้ภาพประกอบเป็นภาพวาดขาวดำเป็นหญิงในชุดประจำชาติโบราณข้างหญิงมีวัวอยู่หนึ่งเชือกข้างหลังหญิงมีคนอยู่หนึ่งคนกำลังเลี้ยงสัตว์เป็ดอยู่หน้ากระท่อมจบภาพประกอบเหตุใดข้าจึงร้องไห้ไม่ได้แม่เลี้ยงของข้าให้เชือกป่านนี้แก่ข้าท่านสั่งให้ข้าแกะมันออกม้วนเชือกฟอกสีถักทอแล้วนำกลับไปบ้านเย็นนี้อย่าเสียใจไปเลยนายหญิงเจ้าวัวพูดทุกอย่างจะดีขึ้นนอนลงและพักผ่อนเถิดว่าแล้วหญิงสาวจึงนอนลงไปและเมื่อนางตื่นขึ้นมาเธอพบว่าเชือกป่านก็ถูกแก้ออกทั้งหมดม้วนและปั่นเป็นผ้าเนื้อดีอีกทั้งยังฟอกสีจนขาวสะอาดกลายเป็นผ้าผืนงามจากนั้นเธอจึงต้อนวัวสาวกลับบ้านและมอบผ้าผืนนั้นให้กับแม่เลี้ยงของเธอหญิงชรานำผ้าผืนที่ได้ไปซ่อนไว้เพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าลูกสาวของชายชราเป็นผู้ทำผ้าผืนนี้วันรุ่งขึ้นหญิงชราพูดกับลูกสาวสุดที่รักของตนว่าลูกสาวตัวน้อยของแม่แม่อยากให้ลูกต้อนแม่วัวออกไปกินหญ้าเถิดนี่คือเชือกฟ่อนแม่อยากให้ลูกแกะฟ่อนเชือกถักทอเป็นผืนผ้าแล้วนำมันกลับมาบ้านเย็นนี้จากนั้นลูกสาวของหญิงชราก็ต้อนแม่วัวออกไปกินหญ้าเธอทิ้งตัวลงนอนบนผืนหญ้าหลับทั้งวันไม่ยอมทำงานอื่นใดเลยกระทั่งตกเย็นเธอก็ต้อนแม่วัวกลับทุ่งนาและเอาฟ่อนเชือกเดิมที่ไม่ได้ทำอะไรเลยให้แก่มารดาของตนแม่เธอพูดข้าปวดหัวทั้งวันแดดก็แผดเผาข้าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เป็นไรหญิงชราพูดนอนลงแล้วหลับเสียอีกวันค่อยทำก็ได้เช้าวันต่อมานางจึงเรียกลูกสาวของชายชรานางลูกหมาลุกขึ้นจากเตียงและพาแม่วัวออกไปกินหญ้าได้แล้วแล้วนี่มีฟ่อนดิบอยู่มัดหนึ่งจงคลี่ออกพึ่งลมให้แห้งจงฟอกมันให้ขาวสะอาดถักทอให้งามและนำมาให้ข้าเย็นนี้ว่าแล้วหญิงสาวจึงต้อนแม่วัวออกไปกินหญ้าแม่วัวเมื่อมาถึงก็เริ่มเล็มหญ้าส่วนหญิงสาวนั่งลงใต้ต้นวิลโล่โยนเชือกป่านไว้ข้างๆก่อนจะร้องไห้ออกมาแม่วัวเมื่อเห็นจึงเดินเข้ามาหาและถามว่าบอกข้าสินายหญิงท่านร้องไห้ทำไมทำไมจะร้องไห้ไม่ได้เธอพูดและเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่วัวฟังอย่าเสียใจไปเลยแม่วัวพูดทุกอย่างจะดีขึ้นเจ้านอนลงเถิดได้ยินเช่นนั้นเธอจึงนอนลงและพลอยหลับไปในที่สุดตกเย็นเมื่อตื่นขึ้นมาฟ่อนดิบก็ถูกถักทอเป็นผืนงามและฟอกอย่างขาวสะอาดพร้อมทำออกมาเป็นเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ได้เลยจากนั้นเธอจึงต้อนแม่วัวกลับบ้านและมอบผ้าผืนนั้นให้กับแม่เลี้ยงจากนั้นหญิงชราก็รำพึงกับตัวเองว่าทำไมลูกสาวของเจ้าลูกหมาคนนี้ถึงทุกอย่างเสร็จได้โดยง่ายแม่วัวตัวนั้นต้องช่วยเธอทำแน่ๆข้ารู้และข้าต้องหยุดมันด้วยตัวข้าเองเจ้าลูกหมาเอ๋ยเช่นนั้นหญิงชราจึงไปหาชายชราและพูดว่าพ่อเอ๋ยท่านช่วยข้าและชำแหละแม่วัวตัวนี้ให้เป็นชิ้นๆเพราะมันทำให้ลูกสาวของท่านทำงานไม่เป็นระหว่างที่หญิงสาวต้อนแม่วัวออกไปกินหญ้าและนอนหลับตลอดวันขณะที่ฝ่ายของชายชราก็บอกกับหญิงชราว่าถ้าอย่างนั้นก็ฆ่ามันเสียเขาพูดเสียงของชายชราเล็ดเข้ามาที่หูของหญิงสาวเธอสะดุ้งตื่นและร้องไห้ด้วยความเสียใจแม่วัวเดินเข้ามาหาเธอและพูดว่าบอกข้ามาเถิดนายหญิงท่านร้องไห้ทำไมจะไม่ให้ข้าต้องร้องไห้ได้ยังไงเธอพูดพวกเขาต้องการฆ่าเจ้าอย่าเสียใจไปเลยแม่วัวพูดทุกอย่างจะดีขึ้นเองเมื่อพวกเขาฆ่าข้าแล้วขอให้แม่เลี้ยงเจ้าช่วยล้างเครื่องในของข้าเมื่อล้างแล้วเจ้าจะพบเมล็ดข้าวโพดอยู่ในนั้นจงปลูกเมล็ดข้าวโพดนี้ แล้วจะบังเกิดต้นวิลโลงอกออกมาสิ่งใดที่เจ้าต้องการจงไปที่ต้นวิลโลนี้แล้วร้องขอแล้วเจ้าจะสมปรารถนาดังที่ใจเจ้าต้องการจากนั้นพ่อของเธอก็ฆ่าแม่วัวหญิงสาวไปหาแม่เลี้ยงของเธอและพูดว่าท่านแม่ขอท่านล้างเครื่องในของแม่วัวตัวนี้ให้ข้าหน่อยแม่เลี้ยงตอบเธอไปว่าสั่งข้าราวกับว่าข้าเป็นคนรับใช้เชียวนะพร่ำบ่นแล้วเธอจึงไปล้างเครื่องในของแม่วัวแล้วเธอก็พบเมล็ดข้าวโพดอย่างที่แม่วัวบอกเอาไว้หญิงสาวนำไปปลูกไว้นอกบ้านรดน้ำพรวนดินเล็กน้อยและในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่ามีต้นวิลโลงอกงามออกมาจากเมล็ดข้าวโพดนี้แต่ใต้ต้นวิลโลนั้นมีบ่อน้ำเล็กๆเย็นและใสเหมือนน้ำแข็งในหมู่บ้านไม่มีน้ำบ่อไหนที่ดีกว่านี้อีกแล้วเมื่อวันอาทิตย์มาถึงหญิงชราพาลูกสาวสุดที่รักของเธอไปโบสถ์แต่กับลูกสาวของชายชราเธอกลับออกคำสั่งและพูดว่าเจ้าตัวดีตั้งไฟให้พร้อมและเตรียมอาหารเย็นและจัดแจงทุกอย่างในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนำเสื้อผ้าทุกตัวไปซักให้เรียบร้อยเมื่อฉันกลับมาจากโบสถ์และพบว่าเธอยังทำงานไม่เสร็จเธอก็เตรียมบอกลาชีวิตที่แสนน่ารักของเธอได้เลยเมื่อสั่งงานแล้วเสร็จหญิงชราและลูกสาวของเธอก็ไปโบสถ์ส่วนลูกสาวของชายชราก็เริ่มก่อไฟและเตรียมอาหารเย็นระหว่างนั้นหญิงสาวไปที่ต้นวิลโลและพูดกับต้นวิลโลว่าต้นวิลโลต้นวิลโลจงออกมาจงปรากฏตัวออกมาเมื่อได้ยินเสียงที่ข้าเรียกจากนั้นต้นวิลโลก็แผลงฤทธิ์มันสลัดใบจนหมดต้นแล้วปรากฏซึ่งสตรีผู้สูงศักดิ์เดินออกมาจากต้นวิลโลสาวน้อยที่รักของข้าท่านปรารถนาสิ่งใดกันหรือเธอกล่าวขอชุดงามให้ข้าขอให้ข้ามีพาหนะและม้าตัวหนึ่งเพราะข้าจะไปยังบ้านของพระเจ้าและทันใดนั้นเองชุดผ้าไหมและผ้าซาตินก็ขึ้นมาอยู่บนร่างของเธอพร้อมรองเท้าแตะสีทองงามอารามตาจากนั้นจึงปรากฏซึ่งรถม้าที่พาหญิงสาวไปที่โบสถ์เมื่อเธอเข้าไปในโบสถ์เธอก็กลายเป็นที่ฮือฮาและทุกคนก็พูดว่าโหโหโหนั่นใครกันหนออาจจะเป็นเจ้าหญิงหรือราชินีจากไหนสักแห่งเราต่างไม่เคยเห็นมาก่อนขณะนั้นซาเลวิชเจ้าชายวัยเยาว์ได้มีโอกาสไปยังโบสถ์แห่งนั้นเมื่อเขาเห็นสาวงามในชุดผ้าไหมและซาตินหัวใจของเขาก็เริ่มเต้นแรงเขาไม่สามารถละสายตาจากเธอได้บรรดาแม่ทัพนายกองและข้าราชบริพารผู้ยิ่งใหญ่ต่างก็ประหลาดใจในตัวเธอและตกหลุมรักเธอในทันทีแต่เธอเป็นใครพวกเขาไม่รู้เมื่อพิธีเสร็จสิ้นเธอก็ลุกขึ้นและนั่งรถม้าออกไปเมื่อกลับถึงบ้านเธอก็ถอดเสื้อผ้าชุดงามออกทั้งหมดแล้วสวมผ้าคีริ้วแทนจากนั้นจึงไปนั่งที่มุมหน้าต่างและมองดูผู้คนเดินออกมาจากโบสถ์หลังจากเสร็จภารกิจแม่เลี้ยงของเธอก็กลับมาด้วยเช่นกันอาหารเย็นพร้อมหรือยังหญิงสาวตอบแม่เลี้ยงเรียบร้อยแล้วเย็บเสื้อแล้วหรือยังเสื้อผ้าก็เย็บเสร็จแล้วเหมือนกันจากนั้นพวกเขาก็นั่งลงเพื่อกินอาหารเย็นและเริ่มเล่าถึงหญิงสาวปริศนาที่พวกเขาเห็นที่โบสถ์เมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาซาเรวิชหญิงชราพูดแทนที่จะกล่าวบทสวดแต่เขากลับมองดูหญิงงามคนนั้นตลอดเวลาเธอช่างสวยงามเสียจริงจากนั้นหญิงชราหันมาพูดกับบุตรสาวของชายชราว่าส่วนเธอแม่ตัวดีเธอคงไม่มีวันได้งามเช่นนั้นหรอกในวันอาทิตย์ต่อมาแม่เลี้ยงและลูกสาวแต่งตัวงามอีกครั้งพร้อมพากันไปที่โบสถ์แต่ก่อนที่เธอจะไปเธอหันมาพูดกับลูกสาวของชายชราว่าแม่ตัวดีไปจุดไฟซะก่อนจะสั่งงานมากมายให้แก่เธอลูกสาวของชายชราทำตามคำสั่งทุกอย่างของแม่เลี้ยงเมื่อแล้วเสร็จเธอก็ไปที่ต้นวิลโลและพูดว่าวิลโลฤดูใบไม้ผลิที่สดใสวิลโล ฤดูใบไม้ผลิที่สดใสจงเปลี่ยนข้าจงเปลี่ยนข้าจากนั้นสตรีผู้งามสง่าก้าวออกมาจากต้นวิลโลที่รักที่รักของข้าเจ้าปรารถนาสิ่งใดกันหรือหญิงสาวบอกในสิ่งต้องการให้แก่ต้นวิลโลต้นวิลโลมอบชุดสวยงามให้แก่เธอพร้อมกับรองเท้าทองคำคู่งามจากนั้นเธอจึงออกจากบ้านและตรงไปที่โบสถ์ด้วยรถม้าขนาดใหญ่ซาเรวิชอยู่ที่นั่นด้วยในวันนี้เจ้าชายหนุ่มเมื่อเห็นเธอเขาก็ยืนตัวแข็งทื่อราวกับว่าเท้าของเขามีรากหยั่งลงไปบนพื้นดินและเขาเองก็ไม่สามารถละสายตาจากเธอได้จากนั้นผู้คนก็เริ่มกระซิบกระซาบกันว่าคนที่นี่ไม่มีใครรู้จักเธอเลยหรือไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงรูปงามคนนี้เป็นใครและพวกเขาเริ่มถามกันและกันว่าเจ้ารู้จักเธอหรือไม่เจ้ารู้ไหมว่าเธอผู้นั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใครท้ายที่สุดซาเรวิชก็พูดขึ้นมาว่าใครก็ตามที่จะบอกได้ว่าสตรีผู้ยิ่งใหญ่คนนี้คือใครข้าจะให้ทองคำหนึ่งกระสอบแล้วเขาทั้งหลายก็ตามสืบและถามไถ่จนทุกคนต่างกระซิบกระซาบหากแต่ก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครทั้งนี้ซาเรวิชมีตัวตลกที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอและมักจะเป็นผู้สร้างเสียงหัวเราะทุกครั้งที่ซาเรวิชเศร้าดังนั้นตอนนี้เขาก็เริ่มหัวเราะเยาะซาเรวิชหนุ่มและหันไปพูดกับเขาว่ากระหม่อมรู้วิธีที่จะสืบหาข้อมูลของผู้หญิงคนนี้พระเจ้าค่ะทำอย่างไรซาเรวิชถามกระหม่อมจะบอกให้พระเจ้าค่ะตัวตลกพูดให้ท่านวางไม้ไว้บนทางเดินโบสถ์เมื่อเสร็จพิธีเธอจะเดินมาแล้วรองเท้าข้างหนึ่งของเธอจะหลุดออกด้วยความตื่นตระหนกเธอผู้นี้ก็จะรีบออกไปโดยไม่ทันสังเกตรองเท้าข้างหนึ่งของเธอที่หลุดไปได้ยินดังนั้นแล้วซาเรวิชจึงสั่งให้ข้าราชบริพารของเขานำเอาไม้ไปวางไว้ยังจุดที่ตัวตลกบอกไว้ทันทีเมื่อพิธีเสร็จสิ้นหญิงรูปงามก็ลุกขึ้นตามปกติและรีบออกไปเธอสะดุดและทิ้งรองเท้าแตะสีทองไว้ข้างหนึ่งเมื่อเธอกลับถึงบ้านเธอถอดเสื้อผ้าราคาแพงออกและสวมผ้าคีริ้วเหมือนเดิมพร้อมยังยืนรออยู่ที่มุมหน้าต่างรอจนกระทั่งพวกแม่เลี้ยงกลับมาจากโบสถ์เมื่อแม่เลี้ยงและลูกสาวของเธอกลับมาจากโบสถ์พวกเขามีเรื่องมากมายที่คุยกันทั้งประเด็นซาเรวิชหนุ่มตกหลุมรักหญิงสาวเลอโฉมนี้ได้อย่างไรและชาวบ้านไม่อาจหาคำตอบได้ว่าหญิงสาวผู้นั้นเป็นใครมาจากไหนขณะสนทนาทางฝ่ายแม่เลี้ยงก็รู้สึกเกลียดลูกสาวของชายชรามากขึ้นเพราะเธอทำงานสำเร็จลุล่วงและดีจนเกินไปทางฝั่งของซาเรวิชก็ไม่ทำอะไรเลยนอกจากสนพระทัยในตัวสาวงามผู้นั้นและประกาศไปทั่วราชอาณาจักรว่าใครทำรองเท้าทองคำหายแต่ก็ไม่มีผู้ใดประกาศตัวเป็นเจ้าของรองเท้าทองคำนี้ด้วยความรักลูกพระเจ้าซาได้ส่งให้ข้าราชบริพารที่ชาญฉลาดเดินทางไปยังทั่วอาณาจักรเพื่อตามหาหญิงสาวผู้เลอโฉมพร้อมรับสั่งว่าถ้าไม่พบเธอผู้นั้นเขากล่าวลูกของข้าคงต้องตรอมใจตายและพวกเจ้าเองก็ต้องตายเช่นเดียวกันดังนั้นเหล่าข้าราชบริพารของพระเจ้าซาจึงตระเวนไปทั่วเมืองและหมู่บ้านต่างๆและวัดขนาดเท้าของหญิงสาวทุกคนด้วยการนำมาเทียบกับรองเท้าทองคำหากว่ารองเท้าเข้าได้กับเท้าใครหญิงผู้นั้นจะต้องได้เป็นเจ้าสาวของซาเรวิชเหล่าข้าราชบริพารต่างไปที่บ้านของเจ้านายและขุนนางทั้งหมดและพ่อค้าที่ร่ำรวยทั้งหมดแต่ก็ไม่เป็นผลเท้าของหญิงสาวทุกคนต่างก็เล็กหรือใหญ่จนเกินไปพวกเขาออกเดินทางไปเรื่อยๆเจอใครก็จับวัดเท้าทั้งหมดและในที่สุดพวกเขาก็เหนื่อยจนแทบจะขาดใจไม่อาจลากเท้าเดินต่อไปได้อีกกระทั่งพวกเขาเห็นต้นวิลโลสวยงามต้นหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่ข้างกระท่อมหลังหนึ่งและใต้ต้นวิลโลนั้นมีบ่อน้ำแลดูใสสะอาด พวกเราเข้าไปพักในร่มไม้กันก่อนหนึ่งในนั้นพูดดังนั้นพวกเขาจึงเข้าไปหลบแดดใต้ต้นวิลโลระหว่างนั้นหญิงชราก็เดินออกมาจากกระท่อมเพื่อมาหาพวกเขาแม่หญิงท่านพอมีลูกสาวกับเขาบ้างไหมพวกเขากล่าวว่ามีสิข้ามีลูกสาวเธอพูดท่านมีหนึ่งหรือสองคนพวกเขาถามอันที่จริงก็มีอีกคนหนึ่งเธอพูดแต่เธอไม่ใช่ลูกสาวของฉันเธอเป็นนางตัวดีก้นครัวหน้าตาของเธอน่ารังเกียจมากถ้าอย่างนั้นก็ดีพวกเขาพูดพวกเราจะขอวัดเท้าของพวกเขาด้วยรองเท้าทองคำนี้ได้เลยหญิงชราพูดว่าแล้วเธอจึงหันไปพูดกับลูกสาวคนงามของตนว่าไปเถิดลูกสาวที่รักของแม่ล้างเท้าของเจ้าเสียหน่อยแล้วไปลองสวมรองเท้านั่นซะด้านลูกสาวของชายชรากลับไปหลบอยู่หลังเต่าแลดูเป็นคนยากไร้ที่ไม่ได้ซักผ้าหรือแต่งตัวงามเช่นคนอื่นเขานั่งลงนางตัวดีเธอพูดจากนั้นข้าราชบริพารของพระเจ้าสาก็เข้ามาในกระท่อมเพื่อวัดเท้าและหญิงชราก็พูดกับลูกสาวของเธอว่าเอาเท้าเล็กๆน่ารักน่ารักออกมาหนึ่งในคณะข้าราชบริพารก็เริ่มวัดขนาดด้วยรองเท้าแตะแต่ก็พบว่ามันไม่พอดีกับเท้าเธอเลยแล้วพวกเขาพูดว่าแม่หญิงบอกพวกข้าหน่อยว่าลูกสาวอีกคนของท่านอยู่ที่ไหนโอ้นางคนนั้นน่ะหรือนางเป็นแค่อีตัวแถมแต่งเนื้อแต่งตัวไม่สวยไม่เป็นไรพวกเขาพูดตอนนี้เธออยู่ไหนได้ยินเช่นนั้นเธอก็ออกมาจากหลังเต่าแม่เลี้ยงของเธอก็เร่งเร้าและพูดว่าเร็วเข้าสินางตัวดีจากนั้นพวกเขาก็วัดเท้าเธอด้วยรองเท้าแตะทองคำข้าราชบริพารต่างชื่นชมยินดีและสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านหญิงพวกเขาพูดพวกข้าจะนำลูกสาวคนนี้ของท่านไปอะไรนะเอาไปก็เป็นที่ขำขันของพวกท่านกันนะสิบางทีพวกเขาอาจจะไม่ขำขันกันหรอกนะพวกเขาพูดจากนั้นหญิงชราก็ดุและไม่ยอมปล่อยให้หญิงสาวไปคนแบบนี้จะกลายเป็นมเหสีของพระโอรสพระเจ้าสาได้อย่างไรกันเธอกรีดร้องไม่ว่ายังไงเธอจะต้องมากับพวกเขาพวกเขาพูดไปแต่งตัวซะแม่สาวน้อยโปรดรอสักครู่เธอพูดข้าเองก็เหนื่อยกับสิ่งที่เป็นอยู่เหมือนกันจากนั้นเธอก็ไปที่น้ำพุใต้ต้นวิลโลล้างเนื้อล้างตัวและแต่งตัวด้วยชุดงามและเดินกลับมาด้วยความสง่าและเมื่อเธอเข้าไปในกระท่อมความงามของเธอก็เปล่งประกายจรัสแสงเหมือนดวงอาทิตย์ฝั่งแม่เลี้ยงของเธอเมื่อเห็นเช่นนั้นเธอก็พูดอะไรไม่ออกอีกเลยจากนั้นข้าราชบริพารจึงนำเธอขึ้นรถม้าและขับออกไปครั้นเมื่อซาเลวิทเห็นเธอเขาก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้พ่อเจ้าเอ๋ยเขาร้องโปรดประทานพรแก่เราด้วยเถิดพระเจ้าซาจึงอวยพรและจับเขาทั้งคู่แต่งงานกันด้วยการจัดงานเลี้ยงใหญ่โตและเชิญคนทั้งโลกมาร่วมเป็นสักขีพยานก่อนจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตราบนานแสนนาน
0: พักไว้ครั้งนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้มาติดตามไม่ใช่พรุ่งนี้นะแหมผมก็เผลออยู่เรื่อยเลยนะศุกร์หน้านะศุกร์หน้ามารับฟังกันต่อนะขอบคุณคุณสุรินทร์ภพวลีธรนะครับอ่านเรื่องนี้เป็นให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับขอบคุณอย่างสูงมาในที่นี้ด้วยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากลนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายทีมชาติเบลเยียม2-3เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายทูมูอามาซานาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายรัมโก้โยฮันเนสฟันไวคาร์เดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางกาเตอร์อิกส์ดูองคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายแอนส์วอบกังไรเซลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานลูสมารีเดอครูไรเซลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเปอร์งิรันฮาจีซาฮารีบินเปอร์งิรันฮาจีซัลเละเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามินะบินตีฮาริสภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยกองทัพบกวิทยาลัยกองทัพเรือวิทยาลัยกองทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงประจำปีการศึกษา2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มวิทยาฐานะด้วยเวลา 13:54 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ณกรมการข้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:23 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการแสดงมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังกับพระราชทานพรแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเนื่องในโอกาสที่เจริญอายุ100ปีณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15โดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมสวมชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต์ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากล
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ณหอประชุมกองทัพเรือโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะผู้วางรากฐานด้านอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติสำหรับความร่วมมือในปีนี้มีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมจำนวน70แห่งกงสุลกิตติมศักดิ์17แห่งและเอกอัครราชทูตจาก36ประเทศนอกจากนี้ยังมีนิสิตนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า 1,000 คนร่วมออกแบบและจัดเย็บชุดผ้าไหมไทยจากผ้าศูนย์ศิลปาชีพสำหรับไฮไลท์ภายในงานได้แก่การเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมและชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลไทยเอกอัครราชทูตและคู่สมรสจากกว่า90ประเทศทั่วโลกร่วมเดินแบบอาทินางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ร่วมสวมใส่ผลงานการออกแบบจากผ้าไหมไทยเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติสุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จังหวัดบุรีรัมย์ยกระดับการเข้าถึงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนและเยาวชน
3: นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณโรงแรมอันวาเรสจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้นำชุมชนนิสิตนักศึกษาประชาชนจากจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมประธานรัฐสภากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐสภาไทยเชื่อมพลังคนรุ่นใหม่เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนารัฐสภาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงผ่านการเพิ่มช่องทางรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาให้เป็นสื่อสาธารณะที่เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นรวมถึงการปรับปรุงพื้นที่รัฐสภาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์การเยี่ยมชมเทศกาลของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายการเสวนาหัวข้อเปิดใจผู้แทนรับฟังเสียงหมู่เฮาพร้อมกันนี้ประธานรัฐสภาได้เชิญชวนนักเรียนจากสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดผลิตคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อประชาธิปไตยในหัวใจเยาวชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางพิเศษรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้ครอบคลุมทั้ง13อำเภอ
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40 จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางเร่งรัดการดำเนินงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสั่งการให้สำนักงานคลังจังหวัดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยทั้ง5สาขาในจังหวัดนราธิวาสได้เปิดช่องทางพิเศษอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดหน่วยบริการแบบ One Stop Service ออกให้บริการรับลงทะเบียนแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านโอท็อปณที่ว่าการอำเภอทั้ง13แห่งนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ประสานความร่วมมือกับที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาสสำรวจร้านค้าในหมู่บ้านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงมาตรการภาครัฐกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายทุเรียนสาลิกา GI จังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้รับประทานในราคาที่ถูกลง
5: นางสาวอาริรัตน์อักษรเนียมเจ้าของสวนทุเรียนเพนจิตทุเรียนสาลิกา GI อำเภอกระโปงจังหวัดพังงากล่าวว่าสวนทุเรียนของตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายทุเรียนสาลิกาและมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามและซื้อทุเรียนสาลิกาเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับช่วงปกติที่ราคาค่อนข้างสูงโดยทุเรียนตัดราคากิโลกรัมละ150ถึง180บาทพร้อมระบุลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีเนื่องจากได้สินค้าทุเรียนสาลิกา GI คุณภาพซื้อได้ในราคาที่ถูกลงหากเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนอกจากสวนทุเรียนสาลิกาเพนจิตแล้วในพื้นที่อำเภอกระโปงยังมีสวนทุเรียนสาลิกา GI และมังคุดทิพย์พังงา GI ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยแต่ละสวนจะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้จัดทำเส้นทางแผนที่สวนทุเรียนสาลิกาพังงาไว้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง
6: นายสุปิยันแดงมอเลงในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าอำเภอสุไหงโกลกได้จัดประชุมซักซ้อมการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในการเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางที่รัฐกำหนดส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาอำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในทุกหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดประชาคมรับรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบทั้งนี้อำเภอสุไหงโกลกกำหนดให้ทุกหมู่บ้าน และชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569ก่อนรวบรวมเอกสารส่งมายังที่ว่าการอำเภอในวันที่12มิถุนายน2569เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง
7: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนปกป้องประเทศจากการรุกรานของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายอารักชียังปฏิเสธข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีอาอูนที่อ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐทั้งนี้รัฐบาลอิหร่านเน้นย้ำว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลจะต้องเชื่อมโยงกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนด้วยสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA ออกแถลงการณ์ที่เตือนว่าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธเปิดฉากโจมตีในจังหวัดนอร์ทคิวูและจังหวัดเซาท์คิวูทางตะวันออกของ DR คองโกเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นOCHA ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพื้นที่ในจังหวัดนอร์ทคิวูและจังหวัดเซาท์คิวูได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว381รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต64รายนอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้ต้องส

0: มือถือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้และอิตาลีต่างสั่งห้ามใช้โทรศัพท์มือถือภายในสถานศึกษาเนื่องจากกังวลถึงผลกระทบต่อสมาธิและพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่รัฐบาลบางประเทศได้สั่งห้ามเด็กเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สนามแรกแมตช์ที่3ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายเบลเยียม2ต่อ3เซต25-20 25-22 23-25 22-25และ14-16สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมตบลูกยางสาวไทยนัดถัดไปจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ระดับเมเจอร์รายการที่2ของปี US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาวันที่2โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจตีเกินไป1โอเวอร์พาร์72จากการทำ2เบอร์ดี้แต่เสีย3โบกี้สกอร์รวมเป็น1อันเดอร์พาร์141อยู่ในอันดับ13ร่วมตามหลัง2ผู้นำร่วมคืออลิสันลีโปรอเมริกันและหยินรั่วหนิงจากจีน3สโตรกด้านจีโน่อาตยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกผลงานดีเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์69จากการทำ5เบอร์ดี้เสีย3โบกี้สกอร์รวมอีเวนต์พาร์142ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ17ร่วมได้สำเร็จนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้เริ่มตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้วและคาดหวังว่าจะสามารถสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยายนนี้โดยมองว่าผู้ว่าคนใหม่จะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ได้แต่คาดหวังให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีเพื่อสานต่อทุกอย่างให้เดินหน้าต่อเนื่องซึ่งโจทย์สำคัญคือการผลักดันโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีปัญหาอยู่โดยอาจมีการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของไทยให้กลับมาเป็นผู้นำในอาเซียนและทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชียอีกครั้งรวมไปถึงการบริหารจัดการเงินกองทุนและโครงสร้างงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบต่อไปสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนียืนยันว่าเลนนาร์ดคาวมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18ปีของไบเออร์มิวนิกถอนตัวจากทีมชาติเยอรมนีชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายแล้วเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาจึงได้เรียกตัวอัสซานอูดาโอโกกองกลางวัย20ปีจากไลป์ซิกมาแทนคาวโดยอูดราอูโก้ลงเล่นให้ไลป์ซิกในซีซั่นที่ผ่านมา20เกมยิง4ประตูกับ4แอสซิสต์ทั้งยังเคยติดทีมอินซีเล็กชุดใหญ่มาแล้ว1นัดในเกมรอบคัดเลือกพบสโลวาเกียเมื่อเดือนพฤศจิกายน2025และยิงได้1ประตูในเกมดังกล่าวแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยออกเดินทางสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับจีนหลังเพิ่งอุ่นเครื่องกับคูเวตผลการแข่งขันเสมอมาในเกมแรกโดยก่อนออกเดินทางแอนโทนีฮัสซันเปิดเผยว่าเกมที่ผ่านมาไม่ได้รู้สึกกดดันแต่รู้สึกผิดหวังมากกว่าเพราะไทยควรเก็บชัยชนะเหนือคูเวตแต่ก็ต้องให้เครดิตว่าคูเวตทำผลงานออกมาได้ดีและเป็นทีมที่แข็งแกร่งส่วนทีมชาติไทยก็เป็นเกมที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของแต่ละคนรวมถึงมีความผิดพลาดในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนักเตะซึ่งในเกมที่จะพบกับจีนจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมกว่านี้เพื่อเก็บชัยชนะตามที่คาดหวังให้ได้ด้านกฤษฎากาแมนกองกลางของทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้จะดีใจที่ทำประตูแรกกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แต่ก็รู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันเพราะทีมไทยต้องการเก็บผลการแข่งขันให้ได้ส่วนเกมต่อไปที่จะพบกับจีนซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งก็พร้อมสู้เต็มที่โดยสิ่งที่ต้องแก้ไข คือการเสียสมาธิและเสียประตูเร็วซึ่งต้องปรับกันให้ได้ในเกมหน้าสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะดวลแข่งกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 น.ที่จินหัวสปอร์ต

0: Sports Center Stadium ถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ YouTube ไทยรัฐสปอร์ตพาณิชย์คาดหน้ารายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: หรือความดีในกายวาจาและใจนั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะคนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตนพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมให้งอกงามรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยถ้าเรามีธรรมะเป็นทางประพฤติแล้วจงอย่าเกรงกลัวต่อทุกภัยใดๆเลยเพราะธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมือนมีฉัตรคอยกางกั้นมิให้แดดฝนและธุลีละอองต่างๆมาแผ้วผ่านพระโอวาทประทานเนื่องในงานเชิดชูเกียรติจิตอาสาข้าวตราฉัตรวันพฤหัสบดีที่10 สิงหาคม

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจันยา

0: รายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาวรรณกรรมเรียกกันว่าอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตามคำแนะนำเรื่องราวของห้องศิลป์นั้นเรามักจะได้ยินการอ้างถึงในวรรณคดีที่เกี่ยวเนื่องอยู่บ่อยๆจนกระทั่งท่านผู้ฟังรู้สึกว่าบ่อยจนกระทั่งอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วห้องศิลป์มีรายละเอียดของเรื่องเป็นอย่างไรนะครับก็นำมาคุยให้ฟังกันแต่ว่าเราก็จะเห็นได้ว่าความคุ้นของเรื่องนั้นเราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ทางนี้ทางนั้นก็คงจะเป็นเพราะว่าพอเวลาที่บรรดาพงศาวดารที่เกิดขึ้นเทวดาที่ปรากฏนามพอเวลาที่เข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมไทยแล้วมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงไปนะครับแต่ถึงกระนั้นบรรดาศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่อยู่ในศาสนสถานของจีนที่อยู่ในประเทศไทยนั้นก็ยังนิยมนำรูปที่มาจากห้องศิลป์มาทำเป็นงานจิตรกรรมบ้างเป็นงานประติมากรรมบ้างอยู่เสมอๆทีเดียวนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะได้ฟังเรื่องห้องศิลป์ต่อเนื่องก็จะขอเชิญชวนทุกครั้งนะครับที่เราได้เจอกันก็คือว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับตั้งแต่เรื่องของการที่อยากจะให้เอาอะไรมาเล่าต่อหลังจากที่จบห้องศิลป์ไปแล้วหรือว่าในระหว่างที่ฟังห้องศิลป์อยู่นี่อยากจะให้หาเรื่องอะไรมาคุยกันเสริมนะครับหรืออาจจะไม่เสริมก็ได้เป็นสิ่งที่อยากจะรู้นะครับตลอดเลยจนกระทั่งมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมามี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะBJ ก็จัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับพิมพ์ B-Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANA ส่วนการแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเราไปฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อกันเลยกันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้นะก็คงจะต้องบอกว่ามาเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อระดับหนึ่งเหมือนกันของผู้ที่ไม่ถูกกันทั้งสองฝ่ายก็คือในส่วนของซันยีเสงเหมือนกับเป็นคนที่เข้ามามีบทบาทตรงนี้จากการที่โทเฮงซุนนั้นได้รับอาสาออกรบโดยการที่หวังจะเอาชนะการทำศึกให้ครบ3ครั้งแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าชนะศึกแล้วเนี่ยจะยกนางเต็งตันหยกให้เป็นภรรยาซึ่งนางเต็งตันหยกที่ว่านั้นก็เป็นลูกสาวของเต็งจิวกงนะครับคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเหตุก็คือว่าโทเฮงซุนนั้นถูกทหารเมืองไซกีจับไปได้นะครับแล้วก็มีความคิดว่าโทเฮงซุนเนี่ยจะได้เป็นบุตรเขยเหมือนกับที่ได้ว่ากันเอาไว้ก่อนนะซันยีเซงก็เลยบอกว่าโทเฮงซุนคนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาได้เล่าเรียนวิชาความรู้เป็นศิษย์ของกีริวซุนนะครับแล้วก็มีการบอกว่าโทเฮงซุนกับนางเต็งตันหยกเนี่ยเกิดมาเป็นคู่กัน คราวนี้พอเต็งจิวโกงได้ฟังดังนั้นก็เกิดละอายใจขึ้นมานะแล้วก็ในส่วนของที่ตั้งใจแต่ต้นเนี่ยการประกาศเช่นนั้นเพียงแต่เป็นการเหมือนกับพูดลอยๆขึ้นมานะแล้วก็พอมีการมาถูกทวงสัญญาอย่างนี้ก็บอกว่าเนี่ยนายของท่านนั้นได้มาว่ากล่าวก็ไม่อยากจะให้เสียวาจานะครับแต่ว่ายังไงยังไงเนี่ยจะขอปรึกษากับลูกสาวซะก่อนถ้าลูกสาวยินยอมพร้อมใจแล้วก็จะยกให้นะครับซึ่งซันงีเซงก็รับคำแล้วก็ลากลับไปเล่าความเหยียดเกียงจูแยกับกีหลิวซุนฟังนะพอได้ฟังดังนั้นแล้วเกียงจูแยก็หัวเราะนะซึ่งต้องบอกว่าความคิดของเตียงจูกงนั้นจะปิดปัญญาในส่วนที่วางแผนเอาไว้คงจะลำบากแล้วนะคราวนี้ฝ่ายเตียงจูกงพอซันงีเซงไปแล้วก็ปรึกษากับไทหลวนแล้วก็บอกว่าซันงีเซงเนี่ยมาพูดจาอย่างนี้ว่ากล่าวไปทางนี้จะคิดอุบายประการใดกันดีนะไทหลวนก็บอกว่าพรุ่งนี้ขอให้จัดแจงผู้ที่มีสติปัญญาไปพูดจาล่อลวงเกียงจูแย่ว่าซึ่งท่านได้สั่งกับซันงีเซงไปอย่างที่ว่าเนี่ยตอนนี้นางเต็งตันหยุดยอมแล้วล่ะแต่มีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งคือนางเต็งตันหยกเองนั้นยังสงสัยอยู่ด้วยเหตุที่ว่าเกียงจูแย่นั้นว่ากันไปก็เหมือนกับเป็นข้าศึกรบพุ่งกันอยู่เกรงว่าซันงีเซงมาว่ากล่าวแล้วจะเป็นกลอุบายจะถือถ้อยคำเป็นเรื่องเป็นราวนั้นยังไม่ได้ดังนั้นก็ให้เชิญเกียงจูแย่มาพูดจากันที่ค่ายถ้าอย่างนั้นได้ก็ดูท่าว่าจะเป็นเรื่องที่แน่ก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าเกียงจูแย่เข้ามาในค่ายก็คิดว่าตรงเนี้ยจะมาเข้าทางที่เป็นกลอุบายของเราเห็นจะจับตัวได้โดยง่ายเทียบกันว่าเหมือนกับหยิบของลงในลังทีเดียวนะแต่จิ้วกงก็เห็นชอบด้วยก็เลยบอกว่าจะจัดผู้ที่อื่นนอกจากว่าตัวของท่านนั้นคงจะเห็นเสียการดังนั้นก็เลยขอร้องให้ไทยหลวนเนี่ยจงไปดำเนินการตรงนี้เองนะครับเพราะคนอื่นนั้นก็คงจะทำได้ไม่สำเร็จแน่ไทยหลวนก็เลยคำนับลาเต็งจิ้วกงขึ้นมาออกจากค่ายพอไปถึงเมืองประตูเมืองไซกีก็ให้นายประตูเนี่ยเข้าไปบอกเกียงจูแย่เกียงจูแย่แจ้งนั้นก็ดีใจก็บอกกีริวซุนบอกว่าการที่คิดไว้นั้นคงจะสำเร็จเป็นมั่นคงแล้วเกียงจูแย่ก็เลยให้นายประตูเนี่ยออกไปรับตัวของไทหลวนเข้ามาในเมืองแล้วก็เชิญให้เป็นนั่งในที่อันสมควรแล้วก็ยกโต๊ะมาตั้งเชิญไทหลวนให้กินโต๊ะเสพสุรากันเกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าเราใช้ซันงีเซงไปแจ้งความแก่เต็งจิวกงนายท่านด้วยความที่ว่าโทเฮงสุนนายท่านสั่งมาว่าจะปรึกษาลูกสาวก่อนนั้นเราตั้งใจคอยข่าวอยู่พอท่านมานายท่านปรึกษากับนางเต็งตันหยกได้ความประการใดล่ะไทหลวนก็เลยบอกว่านายข้าพเจ้าเนี่ยได้หาเรือกับบุตรหญิงตามคำที่ท่านสั่งตัวของซันงีเซงไปนั้นแล้วนาง

ต็งตันหยกยังสงสัยด้วยท่านกับบิดาของนางเต็งตันหยกว่ากันไปแล้วก็เป็นข้าศึกรบพุ่งกันต่อเนื่องมาเกลือกจะเป็นคนอุบายการที่สันยีเสงนี่ทำอย่างนั้นไปอาจจะเป็นการล่อลวงได้ถ้าท่านกับบิดานางจะประนอมกันโดยสุจริตแล้วเชิญท่านไปว่ากล่าวเป็นคำมั่นสัญญาแน่นอนก่อนนางเต็งตันหยกจึงจะยอมอยู่ด้วยโทเหงสุนเต็งจิ้วกงในข้าพเจ้าเห็นว่านางเต็งตันหยกก็เป็นสาวโทเหงสุนเล่าก็เป็นหนุ่มยังหาภรรยาไม่ได้ควรที่จะปลูกฝังให้เลี้ยงกันตามประเพณีจึงจะให้ข้าพเจ้าเนี่ยมากำหนดงานท่านจะไปเวลาใดนายของข้าพเจ้าจะได้จัดแจงของที่จะจัดเลี้ยงดูท่านเอาไว้คอยท่าเกียงจูใหญ่ก็เลยตอบบอกว่าซึ่งนายท่านให้มาบอกกันนั้นก็ขอบคุณนักแต่การครั้งนี้เป็นการมงคลใหญ่หลวงอยู่จำจะหาฤกษ์วันที่ดีซะก่อนเก่งจูใหญ่ก็แกล้งทำนับนิ้วไปนะแล้วก็บอกว่านับแต่วันนี้ไป3วันถือว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีเราจะพาโทเฮงศูนย์ไปทำการมงคลกับนางเต็งตันหยกที่ค่ายเต็งจิวกงท่านจงไปบอกนายท่านให้แต่งโต๊ะเลี้ยงทักแกล้วทหารทั้งสองฝ่ายให้สบายไต่หลวนได้ยินดังนั้นก็ดีใจคำนับลากลับมาถึงค่ายเข้าไปแจ้งความตามที่ได้พูดจากับเกียงจูแย่นั้นให้เต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงได้ฟังแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่า การที่เราคิดไว้เห็นจะสำเร็จในครั้งนี้เป็นมั่นคงเต็งจิวกงก็สั่งไต่หลวนว่าท่านจงจัดทหาร300ไปคอยอยู่ข้างหลังที่กินโต๊ะถ้าเห็นเกียงจูแย่กับทหารซึ่งตามมากินสุราเมาแล้วเราจะจุดประทัดเป็นสำคัญท่านกับทหาร300จงออกมาล้อมจับตัวเกียงจูแย่ให้จงได้ว่าแล้วก็สั่งเต็งสือที่เป็นผู้บุตรให้คุมทหารไปซุ่มอยู่ที่ประตูค่ายถ้าทหารเกียงจูแย่หนีออกมาก็ให้ฆ่าเสียอย่าให้เหลือแต่สักคนหนึ่งเลยคราวนี้พอถึงวันกำหนดนัดมาถึงเต็งจิวกงก็ให้แต่งโต๊ะสำหรับเลี้ยงคอยเกียงจูแย่อยู่ไทหลวนกับเต็งสือก็ไปซุ่มทหารอยู่ตามที่เต็งจิวกงสั่งทั้งฝ่ายของเกียงจูแย่ครั้นกำหนดวันกับไทหลวนไปแล้วจึงว่ากับกีลือศูนย์บอกว่าเต็งจิวกงให้มาล่อลวงจะให้เราไปค่ายเชื่อว่าหมายจะจับเราครั้นไม่ไปโทเฮงศูนย์ก็จะไม่ได้นางเต็งตันหยกมาเป็นภรรยาจำจะไปช่วยให้สำเร็จความคิดของโทเฮงศุนโทเฮงศุนพอได้นางเต็งตันหยกมาแล้วจึงจะคิดอุบายให้ไปเกลี้ยกล่อมเต็งจิวกงต่อในภายหลังเห็นว่าเต็งจิวกงจะยอมเข้าโดยเราเป็นมั่นคงว่าอย่างนั้นแล้วเกียงจูแย่ก็จัดทหารมีฝีมือกล้าแข็ง50คนถือสิ่งของตามธรรมเนียมขอเมียเกียงจูแย่ก็สั่งให้โทเฮงศุนกับเตียวเจี้ยน1อึ่งเทียนหัว1สินกะ1สินเบียน1ไทเตียน1บูเทียน1หลุยจินจู1เรียกกันว่านายทหาร7คนกับทหาร50คนก็เดินทางเข้าไปพร้อมทั้งซ่อนอาวุธไว้ในมือเสื้อเข้าไปในค่ายแต่ว่าโลเฉีย1กิมเฉีย1บกเฉีย1หลำจงกวด1ทั้ง4นายนี้ให้คุมทหารเร็วไปซุ่มอยู่หลังค่ายแล้วก็บอกว่าถ้าได้ยินเสียงประทัดสัญญาให้ช่วยโทเฮงศูนย์ชิงเอาตัวของนางเต็งตันหยกเอามาให้จงได้ครั้นรุ่งขึ้นเวลาเช้าซึ่งถือว่าเป็นวันที่ตรงกำหนดเอาไว้เกียงจู้แย่กับกีหลิวศูนย์ก็พาโทเฮงศูนย์กับทหารออกจากเมืองไซกีมาถึงหน้าค่ายในประตูค่ายก็เข้าไปบอกเต็งจิวกงเต็งจิวกงก็ออกไปรับเกียงจูแย่เข้าไปในค่ายแล้วก็เชิญให้นั่งในที่อันสมควรทั้งสองก็คำนับกันตามธรรมเนียมเต็งจิวกงก็ให้ยกโต๊ะมาตั้งเกียงจูแย่ก็ให้กีลิวซุนกับโทเฮงซุนคำนับเต็งจิวกงแล้วก็บอกว่ากีลิวซุนคนนี้เป็นครูของโทเฮงซุนเต็งจิวกงก็ว่ากับกีลิวซุนบอกว่าข้าพเจ้าได้ยินผู้สรรเสริญออกชื่อท่านมานานอยู่แล้วซึ่งข้าพเจ้ามีได้คำนับเชิญท่านนั้นขออภัยเถอะเต็งจิวกงก็เชิญเกียงจูแย่กับกีลิวซุน

แล้วก็ให้เลี้ยงดูตะแกล้วทหารที่ตามมาด้วยกันขณะเมื่อเกียงจูแย่นั่งกินโต๊ะอยู่กับเต่งอยู่กงนั้นก็คอยระวังตัวอยู่พอได้ยินเสียงทหารของเต่งอยู่กงพูดจากันซุบซิบซุบซิบก็รู้ว่าเต่งอยู่กงเนี่ยซุ่มทหารเอาไว้แล้วคิดว่าจะทำอันตรายแน่ก็เลยเพ่งดูตาของโทเฮงสุนโทเฮงสุนก็คำนับคอยทีอยู่เกียงจูแย่ก็เลยเหลียวมาพยักหน้าให้สินกะสินกะก็จุดประทัดสัญญาทหารของเกียงจูหยาต่างคนก็ต่างชักอาวุธสั้นออกมาจากกลีบเสื้อลุกขึ้นยืนจะเข้าไปจับตัวของเต็งจิวกงเต็งจิวกงก็ตกใจวิ่งหนีไปทางประตูค่ายทหารทั้งสองฝ่ายก็รบพุ่งแทงฟันกันไปโอลมานโทเฮงสุนก็วิ่งเข้าไปหลังค่ายอุ้มเอานางเต็งตันหยกหนีออกจากค่ายไปที่เมืองไซกีทหารเกียงจูหยาก็ไล่ฆ่าฟันทหารเต็งจิวกงไปทางประมาณสัก1,000 เส้นเกียงจูแย่เห็นโทเฮงสุนได้นางเต็งตังหยกไปแล้วก็ดีใจก็ตีม้าล่อเรียกทหารทั้งปวงกลับเข้าไปที่เมืองไซกีฝ่ายเต็งจิวกงขันทหารเกียงจูแย่กลับเข้าไปที่เมืองแล้วก็กลับเข้ามาตั้งค่ายให้ตรวจตราผู้คนทั้งแล้วทหารทั้งปวงว่าล้มตายไปขนาดไหนปรากฏว่าโอ้โหล้มตายไปเป็นอันมากแล้วก็ไปหาบุตรหญิงที่หลังค่ายก็ไม่เห็นพอทหารบอกว่าโทเฮงสุนได้พานางเต็งตันหยกหนีไปแล้วเท่านั้นแหละครับเต็งจิวกงรู้ว่าเสียทั้งบุตรสาวเสียทั้งทักแล้วทหารนี่ก็เป็นเพราะแพ้ความคิดอย่างหนักก็เลยเสียใจมากทีเดียวฝ่ายโทเฮงสุนครั้นได้นางเต็งตันหยกเป็นภรรยาแล้วก็ปรึกษากับนางเต็งตันหยกบอกว่าทวนเนี่ยพระเจ้าติวอ๋องมาอยู่ในสัจธรรมหัวเมืองทั้งปวงมาเข้าด้วยพระเจ้าบูอองไปอันมากบิดาของเจ้าเนี่ยจะมาทำการสู้รบกับทหารพระเจ้าบูอองเหมือนหนึ่งเอาเนื้อมาสู้กับเสือเรามีความอาลัยถึงบิดาเจ้านักจะมาพลอยตายเสียเปล่าหาต้องการไม่เจ้าจงคิดอ่านว่ากล่าวเชิญบิดามาเข้าอยู่ด้วยพระเจ้าบูอองเถอะจะได้ช่วยกันทำการเอาความชอบสำเร็จราชการในเมืองหลวงบิดาเจ้ากับเราก็จะได้มียศศักดิ์ปรากฏชื่อไปตราบเท่าถึงลูกหลานเจ้าจะเห็นประการใดนางเต็งตันหยกก็คำนับแล้วก็บอกว่าซึ่งท่านว่านี้ก็ด้วยความกรุณาคุณท่านนั้นหาที่สุดไม่ได้แต่ข้าพเจ้านั้นคิดวิตกอยู่ด้วยเพราะเมื่อเกิดรบพุ่งกันขึ้นในค่ายท่านพาข้าพเจ้ามาแล้วอยู่ภายหลังบิดาข้าพเจ้าจะหนีรอดหรือจะตายก็ยังไม่ได้แจ้งความถ้าบิดาของข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่จึงไปว่ากล่าวให้เห็นด้วยได้คราวนี้พอถึงเวลารุ่งเช้าโทเฮงสุนก็เลยพานางเต็งตันหยกไปคำนับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็บอกนางเต็งตันหยกว่าเออเราจะจัดแจงกองทัพใหญ่ครั้งนี้ม้าจะยกไปล้อมเมืองจับเต็งจิวกงบิดาของเจ้ามาฆ่าเสียแต่เราคิดอยู่ด้วยเจ้าเนี่ยได้มาเป็นภรรยาของโทเฮงสุนเราคิดจะให้หาตัวมาปรึกษาพอเจ้ามาเวลานี้เจ้าจะคิดประการใดนางเต็งตันหยกได้ยินนั้นกลัวบิดาจะมีอันตรายจึงคุกเข่าคำนับแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้ากับโทเฮงสุนได้คิดอ่านกันว่าจะลาท่านออกไปว่ากล่าวให้บิดาของข้าพเจ้ามาอยู่กับท่านขอท่านจงงดยกกองทัพไปก่อนเถอะถ้าข้าพเจ้าไปว่ากล่าวบิดาไม่ยอมมาท่านจึงค่อยคิดอ่านต่อไปเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าเจ้าจะแกล้งหล่อลวงแต่พอจะได้ไปหาบิดาแล้วจะทิ้งผัวเสียไม่กลับมาหาเราหรือไม่เนี่ยจะเชื่อได้ขนาดไหนนางเต็งตันหยกก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเกิดมาเป็นหญิงมีผัวแล้วจะให้คิดล่อลวงละผัวเสียเพื่อที่ไปอยู่กับบิดาเพื่อนท่านว่านั้นหาไม่ได้ท่านอย่าสงสัยเลยเกียงจูใหญ่เห็นว่านางเต็งตันหยกว่ากล่าวด้วยสุจริตดูแล้วไม่ได้เป็นกลอุบายก็เลยจัดทหารกำกับนางเต็งตันหยกออกไปนางเต็งตันหยกพอมาถึงค่ายก็เข้าไปคำนับเต็งจิวกงผู้เป็นบิดาแล้วก็ร้องไห้บอกว่าวันวุ่นวายขึ้นในค่ายนั้นโทเฮงสุนพาข้าพเจ้าไปเกียงจูหยาให้ข้าพเจ้ากับโทเฮงสุนนั้นเป็นผัวเป็นเมียกันบัดนี้เกียงจูหยาจัดแจงกองทัพมาจะตีค่ายท่านข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะมีอันตรายเ
พราะเห็นว่าทักแก้วทหารเมืองไซกีนั้นมีฝีมือเข้มแข็งนักครั้งมาบุญไทยสือไปเชิญมอเลฮองพี่น้องสี่คนมาสู้รบกับทหารเมืองไซกีทหารเมืองไซกีก็ฆ่าเสียสิ้นทั้งสี่คนทุกวันนี้พระเจ้าติวอองก็ไม่ได้อยู่ในยุติธรรมหัวเมืองใหญ่น้อยเข้าด้วยกับเมืองไซกีประมาณ3ส่วนแล้วซึ่งท่านจะจัดการรบพุ่งกับทหารเมืองไซกีข้าพเจ้าเองนั้นก็ตกไปอยู่ในเมืองไซกีแล้วขอท่านจงไปเข้าอยู่รับราชการกับเกียงจูแยเถอะพ่อลูกจะได้เห็นหน้ากันสืบไปเต็งเจี้ยกงได้ฟังนางเต็งตันหยกว่าดังนั้นตรึกตรองการแผ่นดินก็เห็นว่าฝีมือทักแก้วทหารในพระเจ้าติวอองจะต่อสู้ทหารเมืองไซกีไม่ได้ครั้นจะทำการศึกกับเกียงจูแยต่อไปบุตรก็ไปอยู่กับเกียงจูแยแล้วถึงตรงนี้ไม่รู้ที่จะทำประการใดจึงว่าซึ่งเจ้าว่านี้ก็ชอบอยู่จงกลับไปบอกเกียงจูแยเถอะบิดาจะจัดแจงรวบรวมทักแก้วทหารพร้อมแล้วจึงจะยกไปเข้าด้วยกับบูอองให้เกียงจูแยช่วยทำนุบำรุงด้วยนางติงตันหยกได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจึงคำนับลาแล้วก็ไปแจ้งความแก่เกียงจูแยให้ทราบทุกประการทั้งฝ่ายเต็งจิวกงก็เกลี้ยกล่อมทหารทั้งปวงพอพร้อมใจกันแล้วก็พากันออกจากค่ายไปถึงหน้าค่ายของเกียงจูแยในประตูก็เข้าไปบอกเกียงจูแยโอ้โหเกียงจูแยพอได้ข่าวก็ดีใจออกไปรับเต็งจิวกงเข้ามาที่ค่ายเชิญให้นั่งในที่สมควรแล้วก็คำนับกันตามธรรมเนียมเกียงจูแยก็บอกว่าซึ่งท่านกับข้าพเจ้ารบพุ่งกันเพราะต่างคนต่างมีเจ้าบัดนี้ท่านรู้พระเจ้าบูอองนั้นมีบุญญาธิการจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินท่านสาพิพักทำราชการเป็นข้าเจ้าเดียวกันแล้วการที่ข้าพเจ้าได้เคยทำการให้ท่านนั้นแค้นเคืองแต่หลังนั้นข้าพเจ้าขออภัยด้วยเถิดเก่งอยู่ใหญ่ก็พาเต็งจิวกงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าบูอองครั้นทูลแจ้งความทุกประการแล้วพระเจ้าบูอองทรงทราบว่าเต็งจิวกงเข้ามายอมสามิภักดิ์ก็ยินดีจึงตรัสว่าท่านจงช่วยกันกับเกียงจูแยคิดการกำจัดพระเจ้าติวอองผู้หาสัจธรรมไม่ได้นั้นเถิดเสร็จราชการในเมืองจิวโกแล้วเราจะแต่งให้ท่านเป็นขุนนางผู้ใหญ่ตามสมควรและพระเจ้าบูอองก็จัดแจงเครื่องยศให้เต็งจิวกงตามตำแหน่งขุนนางผู้ใหญ่แล้วก็ให้คนใช้นั้นยกโต๊ะรวมทั้งสุรามมาตั้งเลี้ยงเกียงจูแยแล้วก็เต็งจิวกงรวมทั้งทหารทั้งปวงทั้งฝ่ายม้าใช้ซึ่งสืบราชการครั้นรู้ว่าเต็งจิวกงไปเข้ากับเมืองไซกีแล้วก็รีบไปแจ้งความกับฮั่นเอ๋งซึ่งรักษาด่านฮัมจุยกวนฮั่นเอ๋งก็แต่งหนังสือบอกไปถึงเตียวเซียมเตียวเซียมก็พาหนังสือบอกไปกราบทูลพระเจ้าติวอองพระเจ้าติวอองแจ้งความดังนั้นก็ตรัสบอกว่าเต็งจิวกงคนนี้เราก็ชุบเลี้ยงให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ไม่ซื่อสัตย์ต่อเรากลับไปเข้าด้วยข้าศึกถ้าเราตีเบิงไซกีจะจับไอ้กบฏเหล่านี้มาฆ่าเสียให้สิ้นหุยเหลียมก็เลยกราบทูลบอกว่าพระองค์ตัดใช้ขุนนางผู้ใหญ่เป็นแม่ทัพไปก็ไปเข้าด้วยพวกกบฏจะใช้ขุนนางผู้น้อยไปก็เสียราชการขอพระองค์จงใช้เจ้าเมืองกีจิ๋วฮู้เป็นแม่ทัพไปปราบหัวเมืองเห็นจะราบคาบพระเจ้าติวอองก็ทรงเห็นชอบด้วยจึงให้มีหนังสือไปตั้งเอาเซาฮูเจ้าเมืองกีจิ๋วฮู้ขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ไปตีเมืองไซกีหุยเหลียงก็คำนับลาออกมาแต่งหนังสือรับสั่งส่งให้ข้าหลวงรีบไปที่เมืองกีจิ๋วฮู้ฝ่ายเซาฮูเจ้าเมืองกีจิ๋วฮูออกว่าราชการกับขุนนางอยู่พร้อมกันพอนายประตูเข้ามาบอกว่าข้าหลวงถือหนังสือรับสั่งมาแต่เมืองหลวงเซาฮูแจ้งนั้นก็พาตัวขุนนางออกไปเชิญหนังสือรับสั่งเข้าไปที่เมืองแล้วก็ตั้งโต๊ะจุดธูปเทียนบูชาแล้วก็ฉีกผนึกออกอ่านพอแจ้งความในหนังสือรับสั่งก็ให้เลี้ยงผู้ถือหนังสือตามธรรมเนียมผู้หนังสือก็คำนับลากลับไปท่านผู้ฟังว่าเซาฮูนั้นจะทำการปฏิบัติตามที่ได้รับสั่งมาหรือไม่คงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อน
และติดตามห้องสินต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับสภากาชาดไทยจัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทรภรณ์ช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทรภรณ์กับมนขเพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจครั้งที่3เพื่อขยายโอกาสช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาน
6: ายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกันเปิดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทราภรณ์กับมนขเพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจครั้งที่3โดยมีนางอติพรสุนทรสนานเสนีวงศ์เลขานุการมูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมงานณโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยกล่าวว่าตลอดระยะเวลา65ปีที่ผ่านมามูลนิธิได้มุ่งมั่นจัดหาทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้ศึกษาจนจบหลักสูตรตามสมควรกับศักยภาพกว่า 25,000 คนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างสะพานบุญระหว่างผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งจะเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนนิสิตและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและลดโอกาสการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเยาวชนชวนันท์มาลีรายงาน
1: นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนกองอำนวยการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ได้รายงานสถานการณ์บรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นไปอย่างคึกคักหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวทดลองเข้าชมเป็นเวลา2วันซึ่งวันนี้มียอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเยี่ยมชมรวม 1,024 คนโดยกองพันทหารราบที่22กองทัพภาคที่2ได้จัดกำลังพลอำนวยความ ความสะดวกดูแลความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติในการเข้าชมโบราณสถานตลอดทั้งวันทั้งนี้มีรถยนต์รับส่งนักท่องเที่ยว20คันและรถเจ้าหน้าที่อีก30คันรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนได้อย่างเพียงพอส่วนบริเวณจุดบริการยังมีร้านค้าสวัสดิการและร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรวม3ร้านมีผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายสินค้ารวม9คนช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวสำหรับผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสถานการณ์ทั่วไปปกตินักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัยตลอดการเยี่ยมชมนับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณบวกของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ชายแดนที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศและมีส่วนสำคัญช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่การเปิดลงทะเบียนวันพรุ่งนี้จะเปิดรับนักท่องเที่ยว 1,500 สิทธิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงานสุราษฎร์ธานีพราย2026ยกระดับสู่เมืองแห่งความเท่าเทียมทางเพศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่
7: นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าด้วยมูลนิธิรักไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานสุราษฎร์ธานีพราย2026ภายใต้แนวคิดลาวแอนด์พราวณเวทีบริเวณสะพานนฤทธิ์พร้อมรับชมแสงสีเสียงรวมถึงเปิดบูธให้บริการด้านสุขภาพให้คำปรึกษาแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้งานนี้ไม่เพียงเป็นกระบอกเสียงสะท้อนพลังแห่งความเท่าเทียมเท่านั้นยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงกลางปีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

จอกันนัทธิวาสาระจุธะนะครับแล้วก็พี่ปักเขียวคาราบาวนะครับแล้วก็อาจารย์สีเผือกคนดันเกวียนไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนถึงแม้ว่าจะมีโลกของการสื่อสารอย่างฉับไวในปัจจุบันแต่ก็ยากมากที่จะมาเจอกันแบบนี้เพราะว่าเล่นดนตรีกันกับทุกวันนะครับแล้วก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราดีใจครับที่ทนดนตรีไลฟ์นะครับได้มาการต้อนรับนะครับต้อนรับสำหรับคนที่เป็นเพื่อนกันมานะฮะก็หลายสิบปีนะฮะ50 ปีขึ้นไปแล้วสำหรับคนดันเกวียนและพี่เขียวคาราบาวนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทนดนตรีไลฟ์ผมพิญโยรุ่งสมัยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เดือนที่แล้วเราหายกันไป1 เดือนนะครับด้วยภารกิจที่ท่านรองอธิบดีบิ๊กนะครับขอต้อนรับท่านรองบิ๊กด้วยนะครับและผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นะฮะรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวลิศที่วันนี้ท่านบอกว่าผมอีก4 เดือนจะเกษียณอายุราชการก็ท่านบอกว่าทำต่อเถอะครับท่านจะขอเงินมาให้ถนนดนตรีนะฮะแล้วก็ของกรมประชาสัมพันธ์ที่คิดว่าเรามีพี่น้องของเราที่นะครับติดตามถนนดนตรีทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง NBT ทางโทรทัศน์ด้วยก็นอกจากจะใจดีแล้วนะหน้าตาดีด้วยเนาะแฟนก็สวยแล้วก็นะครับใจดีแล้วก็รายการบอกว่าไม่ได้ออกอากาศมาหลายเดือนแล้วนะฮะเกือบปีแล้วนะครับตั้งแต่ดีออนไลน์โปรเจกต์ที่มาแล้วก็คาราบาวก็ตอนนี้กลับมาออกอากาศในวันเสาร์แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับในวันเสาร์ต้นเดือน4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มทาง NBT นะครับครับติดตามเราได้นะครับทางนี้ก็คือทางถนนดนตรีไลฟ์ที่นี่นะครับห้องออดิโทเรียมนะฮะแล้วเราก็ได้กลับมากันอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้เดือนที่แล้วเราไปช่วยงานนะฮะถือไปช่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ93 ปีแล้วก็ได้มีศิลปินไปช่วยงานแต่ว่าไม่ใช่เป็นศิลปินเพื่อชีวิตนะครับเป็นศิลปินกลุ่มดนตรีที่เขาเรียกว่าอะไรนะบอยแบนด์เมื่อสมัยก่อนนะฮะก็คือวงนูโวนะครับผมดีใจที่ได้ให้ทุกคนไม่ได้มีโอกาสดูนูโวนะฮะหรือใครแอบไปดูบ้างครับที่ใครแอบไปดูบ้างอ๋อครับครับของฟรีก็อย่างเงี้ยนะฮะครับแล้วก็แจกเสื้อด้วยนะฮะเดี๋ยวแจกเสื้อก็ถนนตีไลท์นะครับทุกเดือนละครั้งแล้วก็เราก็จะนอกจากชมที่นี่แล้วนะครับก็จะมีไลฟ์ไปทางเพจของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ4 เดือนที่จะเจอกันสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าเราได้รับอนุมัติโครงการและทำต่อก็จะทำต่อเนื่องกันไปถึงแม้ว่าจะเกษียณไปแล้วก็จะกลับมาช่วยงานกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดิมนะครับยังไม่ได้ชมใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวเตรียมไว้เลยนะครับเพราะว่าที่ตอบมาเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการจัดยากมากเพราะเชิญน้ำมูพงเทพไว้ตอบรับอย่างดีนะครับแล้วก็พี่แอดคาราบาวด้วยสำหรับเดือนกรกฎาคือผู้จัดการของคาราบาวก็จะเป็นผู้ที่ประสานทั้งน้ำมูให้ด้วยนะครับก็ได้คิวน้ำมูบอกอยากจะมาก็ให้ลงคิวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดูละวันเวลาเต็มไม่ตรงกับอะไรที่จะเกี่ยวข้องห้องออดิโทเรียมก็เตรียมเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าน้าหมูเป็นนักคุณหมอไว้นะครับเรื่องของการรักษาร่างกายฉะนั้นก็ต้องขออนุญาตว่าน้าหมูขอกราบขออภัยว่าขอไปชดใช้ให้ปีต่อไปนะครับให้เสร็จงานของพงเทพกระโดนชำนาญกันก่อนนะครับครับก็ยืนยันอย่างนี้แล้วนะครับว่าจะต้องเดินทางต่อนะฮะแล้วก็รับชมได้นะครับทั้งทางห้องออดิโทเรียมแล้วก็ทางเพจของถนนดนตรีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีช่องทางในการสื่อสารกันต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับช่วยกันแชร์เพจของถนนดนตรีแล้วก็ช่วยกันไลฟ์กันในวันนี้ด้วยนะครับก็อีกหลายศิลปินที่เดือนนี้ก็ตอบรับมากันแบบทีเดียวเป็นพังพลูเลยนะฮะผมก็บังเอิญนะครับพอหลังจากที่น้ำหมูติดธุระก็เลยติดไปหาหมอก็เลยขอโทรไปนะครับโทรไปที่พี่เอนะขอบคุณพี่เอภรรยาของนักเขียวนะครับป๋าเขียวด้วยนะครับก็บอกว่าป๋าไม่ค่อยได้ออกมาจากบ้านเท่าไหร่นักเพราะอยู่กัน2 คนนะฮะแล้วก็ลูกๆ ก็ไปต่างประเทศไปทำงานทำการเขาไม่ค่อยได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันข้างนอกนักนะครับแต่วันนี้เป็นวันพิเศษที่
ปากเขียวเตรียมไว้นะครับ10กว่าเพลงนะฮะ10กว่าเพลงของปากเขียวที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมานะครับแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่เราอยู่ในความทรงจำของคาราบาวนะครับก็มาให้กับทนดนตรีนะฮะก็นอกจากแล้วก็คือพี่เอก็บอกว่าแต่ป๋าเล่นคนเดียวไม่ไหวนะครับเล่นคนเดียวไม่ไหวต้องหาวงดนตรีที่ป๋าคุ้นเคยนะครับแล้วก็วงดนตรีนั้นก็คืออาจารย์สีเผือกคนดันเกวียนนะครับซึ่งอาจารย์ก็ใจดีมากนะฮะโทรไปนี่รับทันทีนะครับเพราะว่ารู้ว่าไม่ค่อยมีตังค์นะฮะสำหรับตอนดนตรีไอ้หนูโยมันเข้าใจนะฮะก็ดีครับยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับก็คือวงคนดันเกวียนทั้งวงนะครับเสียคิวมาให้ประมาณวันนี้น่าจะเท่าไหร่เสียบ 200,000 กว่านะครับเดี๋ยวก็เก็บกันคนละพันก็ได้นะครับก็แต่ละคิวเนี่ยคือศิลปินเนี่ยก็ประมาณแสนกว่าทั้งนั้นนะครับจะต้องทำมาหากินแต่วันนี้ก็เสียสละมาให้กับทนดนตรีนะครับต้องขอบคุณศิลปินมากๆเลยอีก3ครั้งครับอย่าพลาดคนที่จะต้องลงทะเบียนนะครับทั้งหน้าเดือนมิถุนายน26มิถุนายนนะครับก็จุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคารวานนะครับดวงดาวเดียวดายและคารวานน้อยนะครับคารวานน้อยคือลูกๆของกันนานะครับก็มารวมตัวกันในวันที่26มิถุนายนเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นกช้างน้อยอยู่ไหนช้างน้อยนักเดินทางช้างน้อยก็จะเป็นแอดมินที่จะได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็ลงทะเบียนกันนะครับจบจากนางหงาแล้วนะฮะก็ต่อเลยนะครับอีกแค่มีเวลาเตรียมตัวให้หายใจแค่สัปดาห์เดียวนะครับ13กรกฎาคมนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวเต็มวงครับและแขกรับเชิญอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีนะครับและวันนี้พี่เขียวคาราบาวบอกฉันจะมาด้วย13กรกฎาคมนะฮะเอาละครับทีนี้คาราบาวแบบรุ่นนั้นเลยนะครับรุ่นของการเริ่มก่อตั้งของคาราบาวนะครับนะฮะและสุดท้ายวันที่6สิงหาคมนะครับก็นะฮะเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาลีฮัวด้านะครับนะฮะเนี่ยมันของฟรีมันดีอย่างเงี้ยนะครับมันสุดยอดจริงนะไม่รู้จะเสียไปทำไมเนาะครับก็พยายามทำอะไรทุกอย่างให้อย่างนี้นะครับก็ไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับคือถ้าเราไปบอกอยากให้มีตัวอย่างอย่างนี้สำหรับการทำงานให้กับราชการว่าคนของราชการควรจะต้องทำงานแบบนี้ผมก็เคยบอกว่าไม่ต้องทำแบบผมก็ได้นะฮะเพราะทำแบบผมนี่เป็นหนี้นะครับสากลใช้หนี้กันไม่หมดเลยนะครับก็ให้น้องๆ นะครับทำทางที่เขาถนัดตนเองหรือแบบอย่างที่พี่ๆที่เคยสอนผมนะครับว่าจะทำงานให้กับราชการยังไงให้มีประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะครับผมก็เลยฝากเลยว่าขอให้คิดถึงพี่น้องประชาชนกันให้มากที่สุดนะครับนี่คือจุดมุ่งหมายของความเป็นข้าราชการนะครับนะฮะครับวันนี้พวกเราเป็นเพื่อนกันนะฮะก็นี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจในวันนี้ก็คือความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนทำไมต้องเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับเป็นแฟนกันมันง่ายกว่าใช่ไหมฮะเขาบอกที่นี่มีหลายคนไปเป็นแฟนกันก็มีนะครับแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็มีนะครับแล้วมาเป็นเพื่อนน่ะมันเลิกกันไม่ได้นะครับเหมือนเพื่อนผมวัฒนวลนรดิษฐ์นะครับที่ฮะก็เกือบ50ปีแล้วที่เป็นเพื่อนกันนะครับก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมนะครับคนที่ออกแบบโลโก้ต่างๆที่วันนี้จะแจกให้คุณเป็นเสื้อยืดที่จะแรนดอมให้คุณนะครับในช่วงท้ายเราแจกทั้งหมด30ตัวนะครับนะฮะก็ฟรีด้วยนะฮะครับครับของฟรีมันก็ดีอย่างเงี้ยนะครับปีหน้าแจกอะไรครับท่านลองมิกทำอะไรแจกก็จะจับฉลากกันนะครับตามหมายเลขที่ท่านได้นะครับได้รับจากบัตรนะครับครับก็เราจะนะฮะแจกในช่วงท้ายนะครับแรนดอมให้กับทุกท่านนะครับเสร็จแล้วก็มีเรื่องอะไรนะลืมนั่งไว้วันนี้เพลงเขาเตรียมไว้อาจารย์สีเผือกเตรียมไว้30กว่าเพลงนะครับครับหิวข้าวซื้อข้าวก่อนได้เลยนะครับมีข้าวกล่องจำหน่ายนะฮะเดี๋ยวถ่ายของก่อนของฟรีเยอะแล้วของเสียเงินบ้าง
เสื้อของกรมประชาสัมพันธ์เขามันมีจำหน่ายนี่เขาขายของเหมือนกันนะกรมประชาสัมพันธ์เราดูก็จะแจกอย่างเดียวขายข้างล่างนะครับนะฮะมีเสื้อเอาเงินเข้าสวัสดิการนะครับแล้วก็ช่วยเราถ้าช่วยถนนตีช่วยซื้อเสื้อแล้วก็มีเหรียญของรูปพระอินทร์ด้วยนะครับพระอินทร์นี่ดีนะครับเห็นไหมครับพระอินทร์ที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับถูกหวยกันมาหลายท่านแล้วนะครับอันนี้ก็เชิญนะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ผมยังไม่เคยถูกละทีนะครับครับก็ขอบคุณมากๆครับที่เราดังเป็นเพื่อนนะฮะแล้วก็ทั้งถนนดนตรีแล้วก็ทั้งกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่เราเป็นเพื่อนกันมาตลอดนะฮะเป็นพี่เป็นน้องกันแล้ววันนี้ความเป็นเพื่อนจะถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่เมื่อสมัยที่วงดนตรีวงนี้ได้เกิดขึ้นนะครับก่อร่างสร้างตั้งขึ้นมานั้นมีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นแท้กันอย่างไรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาแต่โดยเฉพาะอัลบั้มแรกๆที่คาราบาวนะครับได้ทำงานกับคนดั่นเกวียนนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับพบกันในช่วงนี้นะครับกับนะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับกับถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนนี้นะครับกับอาจารย์สีเผือกคนดั่นเกวียนและพี่เขียวคาราบาวเชิญ

ขอบคุณครับก็เป็นเพลงในอัลบั้มแรกนะครับก็วันนี้ก็รับหน้าที่นะครับร้องแทนอาจารย์นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติเหมือนกันอย่างเต็มที่แล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงบรรยากาศแห่งความเป็นเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้พบกับอาจารย์พี่เขียวนะครับก็เชื่อว่า FC แฟนๆทุกท่านก็คงจะมีความสุขกันเต็มที่กับวันนี้แล้วก็รวมไปถึงบทเพลงที่เลือกมาเล่นให้ฟังกันด้วยนะครับก็อาจจะมีพวกผมสลับมาร้องบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวอีกสักเพลงเดี๋ยวจะให้คุณป้อมร้องให้ฟังนะครับเปิดอยู่ในอัลบั้มแรกเหมือนกันนะฮะ

0: ครับ
1: โอ้สวัสดีครับทั้งหลายครับแม่ผิดคิวไปหน่อยกำลังจะออกเข้าไปคืนก็ขอบคุณมากที่มอบความอบอุ่นในมิตรภาพในบรรยากาศที่แสนบรรเจิดเลิศล้ำนะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายดังว่าก็ขอให้มิตรภาพยั่งยืนนะครับเด้อเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ก็แย่อิตาธรรมนี่วุ่นวายทั้งโลกครับไม่รู้ใครเห็นใครก็จะไปเรื่อยๆโอ้ยท้องใส่ไม่เป็นใจซะเลยเพลงเก่าๆนะครับเมื่อกี้ให้คุณป้อมกับคุณโด่งบรรเลงเพลงรอแล้วก็พินโยก็พูดรอเขาบอกของฟรีคนจะเยอะใช่ไหมฮะว้าวอาทิตย์หน้าก็ฟรีอีกแล้วอะไรนะมีคาราวานน้อยด้วยใช่ไหมนี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยสุรชัยตั้งวงคาราวานน้อยตั้งแต่เมื่อไหร่สายยันมีสมาชิกวัยเล็กๆวัยรุ่นรุ่นกันเต็มนี่แหละดูท่าจะเป็นลูกชายเนี่ยไปเลยติดคิวไว้นานแล้ว

พลงเก่าๆนะครับยุคแรกยุคเด็ดปั๊มนะครับไปเล่นไหนก็ไม่ค่อยได้เล่นเล่นวันนี้แหละครับบรรยากาศดีนะครับเนาะวางสคริปต์ไปไกลตาจังยืนตรงนี้ไปติดตรงโน้นอ่ะ

ว้ายเมื่อกี้เล่นรอไปสองเพลงแล้วใช่ไหมเพลงอะไรบ้างนับไปต่อไปต่อไปเพลงเพลงลาวเพลงกุหลาบปักสันนี่เขาจนคิดว่าเป็นเพลงผมแล้วล่ะจริงๆไม่ใช่เป็นเพลงลาวนะครับแขวงบริคันไซนี่อยู่ตรงข้ามจังหวัดบึงกาฬจะมีลำบริคันไซเล็กๆแม่น้ำโขงนี่จะสีแดงเวลาน้ำขึ้นนะครับน้ำซันนี่จะเป็นสีเขียวแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยผู้หญิงลาวจะใส่กระโจมอกอาบน้ำตีโป่งประมาณนั้นกับธรรมชาติงดงามสมัยก่อนครับเดี๋ยวนี้ไม่มีตีโป่งมีแต่วันพีชทูพีชดูพลันเอากุหลาบปากสั้นครับเซิร์นสลาลา

0: มากครับครับแดนเซอร์เยอะเนาะนางลำเยอะเลยมองไปทางไหนเจริญหูเจริญตาฮะได้ได้ได้เดี๋ยวได้อยู่แล้วโอ้ยทำไมน่ารักแค่นี้มองเห็นผมไหมนี่ไม่เห็นแต่จำเสียงได้เนาะครับดูท่าจะรูปหล่อไม่เสียงว่าตามหน้าตาโอ้ยไม่ไหวนี่โด่งให้โด่งร้องหญิงสาวหน่อยไหมแล้วรอนิดนึงไปขอทำธุระส่วนตัวอีกสักหน่อยได้ไหมว้ายไม่ไหวไอ้หมึกไปไหนหมึกเอ้ย
1: ก็เพลงนี้เป็นเพลงที่คุณชวลาเขาเขียนไว้นะครับเพลงนี้คนที่เขียนเพลงแสงจันทร์นี่แหละนะครับคุณชวลาใช่คนเดียวกันเลยเพลงนี้ก็เขียนให้อาจารย์สีเผือกได้ร้องไว้นะครับก็เพลงนี้หลายๆคนก็ชอบนะแต่ว่าไม่ค่อยจะได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับโอกาสพิเศษวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอีกแล้วที่อาจารย์ให้ร้องระหว่างที่อาจารย์เข้าไปทำธุระส่วนตัวนะฮะขอบคุณมากก็ทนฟังผมไปก่อนแล้วกันโอเคอ่ะซะหน่อย

0: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับชลธรธัญญาครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับกระบวนการสอบสวนคดีน้ององุ่นต้องรัดกุมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับกระบวนการสอบสวนคดีน้ององุ่นหลักฐานและพยานต้องรัดกุมพร้อมย้ำคดีเกี่ยวกับเยาวชนต้องดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
6: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานความคืบหน้ากรณีตำรวจภูธรภาค7ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนจนสามารถติดตามและทราบตัวผู้ก่อเหตุในคดีฆาตกรรมและร่วมกันอำพรางศพน้ององุ่นอายุ7ปีในพื้นที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้แล้วโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกุมและครบถ้วนทุกประเด็นเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเยาวชนให้ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเด็กและเยาวชนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบปลิงทะเลหรือปลิงหนามชมพูเกยตื้นบริเวณชายหาดสวนสนตำบลเพจังหวัดระยองจำนวนมหาศาลสาเหตุเกิดจากคลื่นลมแรงและถูกคลื่นซัดถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พบได้ยาก
7: นายปิ่นศักดิ์สุรัตน์สวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีพบปลิงชมพูจำนวนมหาศาลถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาดสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองจนแนวชายหาดยาวหลายร้อยเมตรกลายเป็นสีแดงอมชมพูจนสร้างความแตกตื่นและความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากว่าได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนซึ่งจากการสำรวจพื้นที่พบสัตว์ทะเลดังกล่าวคือปลิงทะเลโดยเฉพาะกลุ่มปลิงทะเลสีชมพูหรือเรียกว่าปลิงชมพูหรือปลิงหนามชมพูเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเลสีสันตั้งแต่ชมพูสดไปจนถึงแดงส้มทั้งนี้ผลการตรวจสอบเบื้องต้นศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกรายงานว่าปลิงทะเลดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่สาเหตุเกิดจากคลื่นลมแรงทำให้พัดเอาปลิงทะเลขึ้นมาเกยชายหาดเป็นจำนวนมาก ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศส่วนของการจัดการเมื่อน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงจะพัดนำปลิงทะเลลงสู่ท้องทะเลตามธรรมชาติต่อไปถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยากซึ่งขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเพราะปลิงทะเลบางชนิดอาจปล่อยสารเพื่อป้องกันตัวเองและอาจทำให้ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคายเคืองได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าได้กำชับนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งและทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาในอนาคตโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของกระทรวงและมหาวิทยาลัยในปัจจุบันที่จะต้องเป็นมันสมองและกระดูกสันหลังให้กับประเทศมีความพร้อมเข้ามาช่วยเหลือทันทีที่ประเทศเกิดวิกฤตเพราะการแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จบางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแต่ขึ้นอยู่กับการเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงดังนั้นจึงจำเป็นต้องผลักดันนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกช่วงวัยโดยเฉพาะในยุคที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปจำเป็นต้องสร้างหลักสูตรระยะสั้นเพื่อช่วยให้คนไทยสามารถอัพสกิลและรีสกิลให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านของประเทศพร้อมส่งเสริมให้อาจารย์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากกว่าทำวิจัยเพียงเพื่อหวังตีพิมพ์ในวารสารโดยตั้งเป้าให้งานวิจัยถูกนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ระหว่างที่รออาจารย์ก็จะมีอีกเพลงนึงอาจารย์บอกให้ร้องรอเพลงนี้ก็จะมีความหมายนะผมว่าทุกคนรู้จักกันดีที่มีความหมายมากๆก็คือเราคิดถึงแกนะครับแล้วเป็นเพลงของพี่สุเทพนะฮะพี่สุเทพวงโคกเนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับวงคนดังเกวียนตั้งแต่ชุดแรกเลยนะครับปี2526เป็นคนที่อัดกีตาร์เพลงชาวนาอาลัยเพลงเด็กปั๊มเพลงตะเกียงทุกๆเพลงเลยนะครับก็คิดถึงพี่สุเทพนะครับก็ขอมอบเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจสำหรับทุกๆท่านด้วยแล้วก็คนข้างบนด้วยพี่สุเทพนะครับขอบคุณครับร้องได้ช่วยร้องนะผมว่าเพลงนี้เป็นเพลงร้องคู่เนาะ

0: ขอเสียงตบมือให้กับพี่สุเทพหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากโอเคโอเคเดี๋ยวสักครู่เดียวสักครู่เดียวก็บอกให้ร้องอีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวผมให้ป้อมร้องบ้างหนึ่งครับผมเสียงหมดแล้วก็อัลบั้มชุดแรกเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: เพลงนี้พี่สมานเขาเขียนเองไหมพี่แววเขียนเอง
1: ผมจะโดนเซอร์ไพรส์เรื่อย
0: ฮะไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกพี่สมานด่านเกวียนนะครับถ้าใครจำชุดแรกได้แกก็ปั้นดินอะไรอยู่ที่ด่านเกวียนนั่นแหละนะฮะก็เพิ่งเจอได้สักพักใหญ่แล้วแหละนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้เราได้รู้จักกับวงคนด่านเกวียนนะครับกับเพลงนี้ก็อาจจะไม่ได้หนาวช่วงนี้แต่ไม่เป็นไรเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนชื่นชอบนะครับ
1: ครับผม
0: ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนเดิม
1: ช่วยกันนะฮะอาจจะจำไม่

0: ขอบคุณครับ
1: ช่วยตบมือยังดีเนาะโอ้ยตายตายตายตัวสั่นไปหมดแล้วเนี่ยมันมายังไงวันเนี้ยไม่เข้าใจก็มีไฟบังคับนะฮะเพลงคนหลังเขาเพลงเก่ามากนะครับเป็นรู้สึกเพลงนี้ผมเนี่ยปี2525น่าจะประมาณนี้ร้องครั้งแรกก็ชุดคนหลังเขานี่แหละตอนนั้นเป็นด่านเกวียนอยู่นะฮะเป็นอะคูติกก็เด็กชายแอดมาได้ฟังก็ชอบก็เลยเอาไปร้องด้วยก็ประมาณนั้นก็ฮะแต่เขาจำเสียงได้ไงใช่ไหมนั่นวันดีครับวันดีฮะวันดีเอ๊ะใครพามายังไงแบบไหนบอกเก่ามากันเองโอ้มาตามเสียงเพลงเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายจริงๆเนาะหันหน้าไปทางโน้นหน่อยฮะหันหน้าไปทางโน้นหน่อยครับเนี่ยแฟนคลับน่ารักมากขอเพลงด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะขอบคุณมากอบอุ่น
2: เสียงพื้นบ้าน
1: โอ้เสียงพื้นบ้านเสียงผมมีเอกลักษณ์ถนัดโอ้ครับโอ้ขอบคุณครับที่จริงอย่างน้อยๆผมก็มีเสียงเอกลักษณ์กันเนาะโคราชบ้านเองครับผมเอาผมมือหน่อยครับเชิญครับน่ารักครับผมไหนๆก็นั่งแล้วขออนุญาตนั่งหน่อยได้ไหมเนาะไม่งั้นมันจะมันยืนแล้วมันยังไงมันโอ้ยเกลือแร่มายังมาโอ้กลุ่มปอบางไม่เกลือแร่มายังโอ้วายเอาคนหลังเขา

0: เราดูเวลามวยพักแล้วก็ให้น้ำเกลือแร
1: ่โอ้เกลือแร่
0: ก็แล้วฮะ
1: อันนี้ดีช่วยได้เยอะนะ
0: ครับเอ้ผมท่านรองครับคือเราประกันชีวิตศิลปินไว้บางอย่างคือผมกลัวเดี๋ยวมาไปโรงพยาบาลกันไปหมดนะฮะตอนนี้ก็เมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับหนูโยโหนาแกยิ่งถ้าสวยๆอย่างเงี้ยนะมานางรำโอ้นาเจริญหนูเจริญตาถ้าจะต้องเต้นกันสนุกสนานนะครับตอนนี้30ปีให้หลังนั่งเล่นนะฮะอีก20ปีเรานั่งวีลแชร์กันนะครับ
1: สังขารไม่แน
0: ่ไม่แน
1: ่เที่ยง
0: เอ้ยเดี๋ยวเรานินทาอาจารย์ใหญ่เราดีกว่า78แกทำไมโหนี
1: ่โอ้คนนั้นนอกเหนือกฎเกณฑ
0: ์แล้วแล้วโอ้78
1: มีต่อมฮอร์โมนพิเศษมาก
0: เดือนหน้าแกมาอันนี้ผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวให้เรารวมศิลปินอาวุโสผู้สูงวัยเนี่ย
1: เออเนาะดีเหมือนกันนะ
0: นะเอาไหม
1: รายการพิเศษชัดๆ
0: ใช่นะคือมันเคยมีที่เขารวมกันร้องชีวิตสัมพันธ์อันนี้เราร้องชีวิตที่เหลือ
1: ว้าว
0: ดีไหมอาจารย
1: ์ดีครับเห็นดีด้วยไหมครับเห็นดีด้วยไหมฮะ
0: เราจะเหลือชีวิตของเราที่เหลือกันนะฮะแล้วก็มา
1: เลยนัดหมายกันดีนัดหมายกันดี
0: นะฮะเอาไหมดังหนาโอ้โหของเทพอาจารย
1: ์เผื
0: ่อนะครับพี่แอดเอาด้วยไหม
1: ไอ้นั่นยังหนุ่มอยู่วะ
0: เหรอเอออุ้ย71พรุ่งนี้มีงานไหมเหรอ71ยังหนุ่มใครกันเดี๋ยวจะนับบอกไม่ต้องตายไปแล้วเหรอใครกันจะมีอีกคนนะอมตะก็เคยหมอกมา
1: อยังได้ได
0: ้ได้อยู่แต่รวม
1: นุ่นไปไหนมาไหนยาแล้วน่ะ
0: ไม่แกบอกแกมีวงแล้วเดี๋ยวนี
1: ้มีเหรอ
0: มีแล้วจากคราวที่แล้วแกรวมวง

0: แล้วเขาติดต่อไว้ยังไงไม่รู้
1: ไม่ไป
0: ไม่ใช่เขาจำวันผิดไปเล่นเขาใหญ่เขาเล่นวันหนึ่งกันไปเล่นอีกวันหนึ่ง
1: แล้วนี่ก็เหมือนคุณสุรชัยครับไปรู้สึกเขาวงกาฬสินธุ์ก็ไปถึงเนี่ยเดือนนี้วันนี้ไปถึงไม่เห็นมีอะไรเขาถามว่าพี่หงามาทำไม
0: เอ้
1: าเขาบอกเขามาเล่นนี่ไม่ใช่เดือนหน้า
0: เอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปติดไอ้จันตรึมดีๆเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามันคิวผมเดี๋ยวแค่มาผิดเดือนอีกเออนะนะครับแล้วก็นะรวมดีไหมอยากดูแฮมเบอร์เออแฮมเบอร์เออนะฮะเออคือเขานัสซูนัสซู
1: ได
0: ้ครับไอ้ที่เพื่อนชีวิตนี่คุณรู้ไหมว่าใครยังไม่ตายบ้างอยู่อีกเยอะอยู่อีกนานนะครับครับเดี๋ยวนึกด้วยกันออกแล้วเดี๋ยวเรารวมนะให้ท่านรอง
1: เห็นดีด้วยนะเห็นดีด้วยนะ
0: ครับ
1: ผมเมื่อน
0: ะเอ๊ะวงละ60,000เท่าไหร่อ่ะกี่วง
1: หลายตังค์อยู่นะ
0: ไม่ใช่เปลี่ยนค่าเบียร
1: ์โอ้มีลดราคาไม่เป็นไร
0: อัลบั้มของคนหลังเขาเนี่ยคือเพลงที่คาราบาวและพี่แอร์บอกชอบมากแล้วพรุ่งนี้เห็นบอกว่าจะต้องเอาไปเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีอัลบั้มเนี้ยที่โหคลาสสิกมากคือมีรูปนกกระเรียนนะฮะอยู่ในคนดันเกวียนครับ
1: ใช่ใช่
0: เป็นเพลงที่อมตะมาก
1: เพลงนี้เพลงนี้ปี24ถ้าจำไม่ผ
0: ิดกลุ่มโคราชพี่แอดก็ไปเจอทางกลุ่มโคราชกันยังไงจังเส้นทางนะจ๊ะ
1: โอ้ตอนแอดเขาจะไปหัดปั้นดินที่ด่านเกวียน
0: อ๋อ
1: ไปหาครูติ๋ง
0: ครับ
1: อาจารย์มานพเขาสิทธิ์ครูติ๋ง
0: เป็นครูติ๋งนี่คืออาจารย์มานพรัตนพันธกุลพี่ชายของวงฟูดัน
1: ใช่
0: นะฮะก็แกก็จะเป็นครูสอนศิลปะ
1: ใช่อ
0: ยู่โรงเรียนบุญวัฒนา
1: คร
0: ับ ครับแล้วก็คือเขาก็คงอยากจะไล่แกออกมาหลายรอบแล้วแหละฮะ
1: รวมทั้งผมด้วย
0: อ๋อไปก็คือครูติ๋งเนี่ยวีรกรรมเยอะนะครับแต่ก็เป็นที่รักของเพื่อน
1: เยอะมากก็ในแวดวงศิลปินนี่ต้องใครไม่รู้จักครูติ๋งนี่เชย
0: แน่นอน
1: โดยเฉพาะเพื่อวงการเพื่อชีวิตเนี่ย
0: ครับ
1: ครูติ๋งนี่อันดับหนึ่งอ่ะเป็นคนที่มีเรื่องเล่าไม่จบไม่สิ้นวันนี้เรื่องนี้อีก5นาทีไปเรื่องใหม่ไปไปอยู่กับล่องกับลอย
0: ครับแล้ววันนี้ก็หนึ่งในสมาชิกของคาราบาวก็จะได้มานะครับซึ่งวันนี้รู้สึกยังไงว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายแล้วมีเพื่อนมาวันนี้นะครับ
1: มันก็ไม่ง่ายจริงนะว่าจะเจอกันว่าจะได้วิสาสะสังสรรค์แลกเปลี่ยนมาคนละทิศคนละแดนมาเจอเพราะว่าเจอแล้วก็ผูกพันอีก
0: ครับ
1: ทีนี้มันเป็นเรื่องที่เจอเหมือนพินโยพูดอะเป็นแฟนมันเลิกกันได
0: ้
1: เป็นเพื่อนนี่มันเลิกยากมันผูกพัน
0: ครับ
1: ด่ากันชิบหายไปทะเลเป็นยังไงก็เหมือนเดิมถ้าเป็นแฟนนี่ด่ากันคำเดียวก็เลิกกันเลยประมาณน
0: ี้ครับเอาละครับเกลือแร่ได้ผลแล้วนะฮะ
1: เดี๋ยวอีกสักคำ
0: เพราะรอบนี้เดี๋ยวจะมีเพลงสนุกนะครับแล้วก็นางรำของเราพอได้ไหมครับอายุขนาดนี้ที่ยังพอเต้นหัวเข่ายังดีใช่ไหมครับนะฮะก็แน่นอนครับนี่คือนางรำของถนนดนตรีที่น้ำหมูก็บอกว่าไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะครับแล้วก็วันหน้าก็คงจะได้เดินทางกันมาครับเอาอีกชุดหนึ่งนะฮะผมมาส่งน้ำให้น้ำศิลปินนะครับขอบคุณครับเชิญครับน้ำเผือกครับ
1: หวังว่าน้ำเขียวคงไม่ต้องให้น้ำอีกนะนั่นก็เหมือนกันฮะโอ้ยดูแลกันไปเด้อทิ้งกันและโกรธเลยนะว้ายไปไหนไปด้วยเกาะเอวเก่งไปนะย้อนเวลาหาดีสักเพลงครับเพลงชาวนาอะไรนะครับ

จะพาลงใต้นะครับสมัยก่อนนี่มีเขาเรียกว่ากองทัพมดนะครับเด็กๆขนของหนีภาษีครับขึ้นหลังรถไฟครับตำรวจไล่บ้างตกรถไฟตายบ้างอะไรต่ออะไรเยอะแยะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับแต่มันแต่ก่อนมันมีจริงๆครับขายบุหรี่ขายข้าวเปลือกขายบรรทุกของที่หนีภาษีส่วนมากจะใช้เด็กครับก็รถไฟสายประดังในขึ้นชื่อลือชานะครับเอาสักหน่อยครับลงใต้สักหน่อยครับเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะฮะ

0: ครับขอบคุณมากครับมีพิธีกรไหมคุณโยไหมเอาอยู่แล้วตอนท้ายสนุกกว่านี้อีกเต้นจนชีวิตจะหาไม่ว้ายปรบมือให้นักเขียวหน่อยไม่มาไงไม่บอกไม่เก่าย่องมาเออป่าวนึกว่าพินโยจะเรียก
1: มาอยากขัดความสุขก็เลยเขาบอกกำลังมัน
0: โอ้นางลำกำลังมัน
1: นั่นน่ะกำลังมันแต่ตรงนี้กำลังมึนแล้วปวดหลังใช่เหรอ
0: ดีขึ้นเยอะดีขึ้น
1: ดีขึ้น
0: เออดีขึ้น
1: โอ้แล้วนี่ยังไง
0: เกิดแล้ว
1: คือปกติเนี่ยสมัยก่อนไม่ต้องไปเชิญถึงบ้านบอกมาเองไปเอง
0: เ
1: ดี๋ยวนี้ไปรับถึงบ้านและตอนกลับบอกใครจะไปส่งครับใช่
2: ผีไม่เชื่อ
1: ครับอ๋ออยากเชื่อ
2: ไม่ขนาดนั้นเน
1: า
2: ะ
1: นี
0: ่ว่าไปใช่ไหมว่าไป
1: ยังเก๋าอยู่แล้วทำไมต้องนั่งเล่นอยู่นะนะ
2: มันจะได้ใกล้ๆกันไง
1: โอ้
0: ผมเนี่ยปวดหลังเป็นหมอนรองกระดูกครับเส้น
1: นี่ก็หมอนรองกระดูกอันนี้ครับ
2: ยังพอได้อยู
1: ่ผมผ่าคอ
2: ก็ได้ไม่นานนะ
1: หล่อเหมือนเดิมคิดถึงไหมครับคิดถึงไหม
2: ขอบคุณมากขอบคุณที่มาเชียร์กันวันนี
1: ้เห็นไหมครับคือถ้าอยู่บ้านว่างๆผมก็เลยคิดว่าเออผมเดี๋ยวผมก็เสียเนี่ยผมก็กลัวจะสภาพคล้ายๆกันก็เลยบอกนะเราออกมาหาอะไรทำตรงนี้เป็นไงบ้างนี่ป๋าก่อนป๋าเนี่ยทำงานดนตรีอยู่เยอะมากเลยนะครับที่ผ่านมานะครับทั้งชาวคาราบาวแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เด็กเขาก็รวยไปหมดแล้วเดี๋ยวป๋าผมเนี่ย
2: ผมยังเหมือนเดิม
1: อัลบั้ม
2: เหมือนเดิมคือเท่าเดิม
1: ครับทีนี้เราเอาละครับอันนี้คือเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับแล้วก็เวทีแห่งนี้ต้องขอบคุณมากๆครับที่เราได้ต้อนรับนะครับทั้งสองท่านในวันนี้นะครับซึ่งไม่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมาเจอกันบนเวทีแบบนี้แล้วมันสักครู่ก็นะอาจารย์เพื่อบอกเดี๋ยวเราต้องเชิญพวกนะฮะคนเท่าทั้งหลายเนี่ยนะครับ
3: ใช่
1: มาอยู่บนเวทีเดียวกันเอาไม่เท่า
2: ของเอาน
1: ะครับครับก็ดีไหมครับป๋าตรงนี้เป็นไงเวทีอบอุ่นไหมครับ
2: อย่างแรง
0: อบอุ่นอย่างเดียวมันมองไม่เห็นข้างหลังแน่ไฟมันส่องตาลองปิดฟอลโล
1: ่ลองปิดฟอลโล่เซลฟี่ไหมเซลฟี่เซลฟี
2: ่ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม
1: เห็นไหมครับเห็นไหมครับ
0: ก็ลางๆ
1: เห็นแต่ก่อนก็ชอบปิดไฟไม่ใช่หรอครับใช้มือคำก็ได
0: ้เออดีแล้วเห็นแล้ว
1: ครับเตรียมเพลงโอ้โหนี่เสียงเพลงเสรีภาพนะเดี๋ยวได้เลยครับเดี๋ยวให้เซ็นให้นะครับขอบคุณมาก
2: ถ้าเซ็นเป็นคนเดียวแล้วเดี๋ยวเซ็นหมดเลยก็ไม่ต้องร้องเพลงกันไปเลย
1: ครับ
2: สักครู่สักครู่นะ
1: เราก็นะฮะจะเข้าสู่บรรยากาศของความเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ออกจากถ้ำนานมากไม่ได้เห็นอย่างนี้เลยนะครับ60ปีสัญญาณฝนก็มาคอนเสิร์ตตั้งหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นครั้งหนึ่งที่วันนี้นะฮะได้มาบนเวทีของทนดนตรีต้องขอบคุณนะครับเอาละครับเราคงจะต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่เขียวคาราบาวครับ
2: ขอบคุณมากครับทำไงดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับจังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยว4วันให้ประชาชนได้สัมผัสความงามของปราสาทตาควายและเนิน350อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: จังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยว4วันให้ประชาชนได้สัมผัสความงามของโบราณสถานและประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของทหารไทยที่ปราสาทตาควายและเนิน350ในอำเภอพนมดงรัก
4: จังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปราสาทตาควายเนิน350อำเภอพนมดงรักเพียง4วันระหว่างวันที่ 6-7 และ 13-14 มิถุนายน2569เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของโบราณสถานชายแดนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของทหารไทยและชิมทุเรียนชายแดนขึ้นชื่อของพื้นที่เพื่อผลักดันพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างรายได้และการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นทั้งนี้เปิดรับนักท่องเที่ยววันละ 1,000-1,500 คนสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์หรือเข้ารับบัตรแบบ Walk-in ได้ที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดโดยจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 5:30 น.ถึง 11:30 น.และปิดรับเข้าชมเวลา 15:30 น.กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผลักดันโครงการสมาร์ทซิตี้เทศบาลตำบลเกาะหมากจังหวัดพัทลุงเพื่อให้ท้องถิ่นทั่วประเทศประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยให้ประชาชน
5: นายสาโรจน์สามารถรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสมาร์ทซิตี้ด้านความปลอดภัยของเทศบาลตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหมากโดยได้เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ที่เทศบาลตำบลเกาะหมากได้ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั้งตำบลรวมทั้งหมด180ตัวเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดปัญหาอาชญากรรมรวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งยังมีกล้อง AI จำนวน4ตัวที่สามารถตรวจจับทะเบียนรถที่กระทำผิดกฎหมายได้เทศบาลตำบลเกาะหมากที่เป็นตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นอื่นๆศึกษาและนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่และก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์พร้อมระบุว่ารัฐบาลส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: ชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมรับน้องรถไฟประจำปี2569ประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานกว่า60ปีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟประจำปี2569ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีที่62โดยขบวนรถพิเศษโดยสารออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพถึงสถานีรถไฟลพบุรีในช่วงเย็นที่ผ่านมาซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่รถไฟขบวนพิเศษจอดภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานโดยมีพี่ๆศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับสำหรับการรับน้องรถไฟเป็นประเพณีการต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดขึ้นในทุกปีจนเป็นเอกลักษณ์สืบต่อกันมาอย่างยาวนานซึ่งปีนี้ขบวนรถไฟจะเป็นรถไฟขบวนพิเศษโดยสารสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาลัยเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่สถานีปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่จะจอดพักที่สถานีรถไฟลพบุรีสถานีรถไฟนครสวรรค์สถานีรถไฟพิษณุโลกสถานีรถไฟลำปางสิ้นสุดปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ยาป้าครับขอบคุณมากครับที่ยังไม่ลืมกันยังคิดถึงทุกคนจริงๆนะครับผมอาจจะหายไปหลายปี

sonríe, la corriente en el corazón.

ขอบคุณมากครับอีกสักเพลงเนาะก่อนจากกันไม่เชื่อเวลาเราน้อยจังเลย

ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณจริงๆครับครับผมยาวไปมันจะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและต่อยอดแรงแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ยังมาพบกับท่านผู้ฟังกันเหมือนเช่นเคยในรายการของเราตั้งแต่เปิดสถานีพบกันในเช้าวันอาทิตย์ก็แน่นอนนะคะเป็นเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเขียนคำถามเข้ามาให้พระอาจารย์ได้แจกแจงให้แง่คิดหรือว่าติดขัดอะไรก็จะเขียนกันมาถามกันได้เป็นประจำพระอาจารย์ตั้งชื่อในทุกๆเช้าวันอาทิตย์หรือรายการวันอาทิตย์เราว่าตามใจท่านก็คือท่านถามอะไรมาพระอาจารย์ก็ตอบได้หมดล่ะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาตอบปัญหาและพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจมพรเจมพร
0: สาธุเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: วันที่เราก็มาคุยกันสบายๆ
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: โดยคำถามเรื่องราวต่างๆก็จะนำคำถามต่างๆเหล่านั้นมาพูดคุยด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ประเด็นที่ท่านฟังสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับทางรายการได้แล้วก็ที่ Facebook Fanpage
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วช่วง Fanpage นี้เราก็มีการปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ท่านที่เป็น Fanpage ประจำกันอยู่แล้วก็จะเห็นได้ก็จะเป็นเพจของรายการธรรมรัปรุณ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ส่วน YouTube Channel แล้วก็ใส่ไปในคอมเมนต์หรือว่าจะ Inbox Direct Message พวกนี้พระอาจารย์ก็จะได้รับข้อมูลทั้งหมดแล้วก็จะนำคำถามเหล่านั้นส่วนไหนที่เป็นคำถามก็จะนำมาพูดคุยกับคุณทรงพลบ้างคุณเตือนใจบ้าง
0: จะ
1: ตามช่วงเวลาต่างๆที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้คลายความสงสัยเกิดเป็นปัญญาให้กับท่านอื่นๆด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์วันนี้เราก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระวินัยซะก่อนนะคุณเตือนใจเอาเรื่องนี้มาซะก่อนนิดน
0: ึ
1: งเรามีคำถามของท่านผู้ฟังที่ถามมาว่าเหตุใดพระภิกษุต้องใช้ผ้าย้อมน้ำฝาดทำไม
0: น่าสงสัยเหมือนกัน
1: โอเค
0: เจ้าค่ะ
1: รูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์ก่อนตั้งแต่ในสมัยโบราณตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่บรรพชา
0: เจ้าค่ะ
1: ยังไม่ได้บวชเนี่ยก็คิดว่าเอ๊บวชเนี่ยจะเป็นทางออกจากความทุกข
0: ์เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่อยู่เป็นเจ้าชายนะ
0: อ
1: ยู่เป็นพระราชาก็จะกำจัดทุกข์ได้อยู่เช่นบางที่เราจะปกครองทั่วไปหมดแล้วก็ออกกฎหมายมาตรานี้บริหารงานอย่างเป็นธรรมไม่มีคนยากจนเลยกฎหมายนี่ไม่มีดับเบิลสแตนดาร์ดท
0: ุ
1: กคนมี
0: เท่าเทียมกัน
1: อะไรเงี้ยน
0: ะ
1: แต่ว่าก็ยังแก้ความตายไม่ได้แม่ไม่ยังยืนโอเคไหมทางของความทุกข์นี่ต้องบวชคิดอยู่นี
0: ่
1: แล้วจะบวชรูปแบบไหนดีซึ่งก็ท่านก็ทดลองหมดนะท่านก็ทดลองหมด
0: ในสมัยนั้นก็มีศาสนาอยู่เยอะถูกไหมที่พระอาจารย์บอก30กว่าศาสนา
1: โอ้60
0: ค่ะ
1: 61 62ใช
0: ่
1: รูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์สมัยนั้นมี62
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือเหมือนกับบ้านต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เราจะดูได้เป็นกลุ่มๆก็คือ1คือทรมานตนเอง
0: พวกสุดโต่งทรมานตนเอง
1: ทรมานตนเองเนี่ยก็จะมีรูปแบบของเปลือยกายเลยไม่นุ่งห่มอะไร
0: เจ้าค่ะ
1: หรือต้องนุ่งห่มเฉพาะขนปีกนกเค้าหรือนุ่งห่มเฉพาะหนังเสือ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือนุ่งห่มเฉพาะเครื่องแบบที่แบบอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะเป็นหนังเสือบ้างขนปีกนกบ้างหรือหนังสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างพวกฤาษีอะไรเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราจะเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แบบที่เรียกว่าสุดโต่งก็ได้จัดอยู่ในหมวดนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: รวมถึงการไม่นุ่งเสื้อผ้าก็มี
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือนุ่งห่มผ้ายอมน้ำฝาดมีอยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: โกนผมนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่มี
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งทั้งสองรูปแบบคือทำมาหมดทุกอย่างคือพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ทดลองทำทุกอย่าง
0: เจ้าค่ะตามที่ว่าคนอื่นเขาทำ
1: ใครมีอะไรทำยังไงสอนยังไงไหมลุยหมดสู้หมดทำหมดทำนี่ไม่ใช่แต่แบบทำเล่นๆโอเคทดลองทำดูบวชครึ่งเดือนหนึ่งอะไรเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างทุกวันนี้เขาก็มีบวชระยะสั้นนี้ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: บางคนบวช15วันบางคนบวชเดือนหนึ่งลองดูว่าบวชพระเป็นยังไงคือผมไปไม่ทันเป็นเลยแล้วก
0: ็
1: ต้องได้
0: เสร็จไปแล้ว
1: อันนี้คือท่านไม่เป็นอย่างนั้นเอาเต็มที
0: ่เจ้าค่ะ
1: เอาเต็มที่เต็มที่เลย
0: คือศึกษาอย่างแท้จริงในทุก
1: ของแนวนั้นใช่ใช่ใช่จนกระทั่งมาลงตัวแล้วเขามาลงตัวนี่คือผ่านศึกอะไรต่างๆมาใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คิดว่าระดับที่มันจะทำได้ดีเอ๊ะมันไม่ใช่ทางกายนะกิเลสเนี่ย
0: เจ้า
1: มันกิเลสทางใจนะเราจะทำไงถึงจะให้จิตเป็นสมาธิมาทางไหนได้อ้าวก็เลยมาลงตัวในรูปแบบที่ว่านุ่งห่มผ้าผืนเดียว
0: okay.
1: สองสามผืนแล้วสองสามผืนก็จะมีสองผืน
0: okay.
1: ก็คือสบงผืนหนึ่งแล้วก็ผ้าคลุมผืนหนึ่งแล้วก็โกนผม
0: okay.
1: เราไม่ต้องถึงว่าดึงผมออกมันจะมีนักบวชไม่ใช่ว่าดึงผมออกไม่โกน หรืออีกประเภทหนึ่งก็ไว้ยาวจนไม่ตัดเลย
0: okay.
1: หรืออันนี้ก็ผมอะไรดึงออกดึงออกหมดแต่ก็โกนเดือนละครั้งอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: หรือโกน15วันครั้งหรือยาวแล้วค่อยโกนสั้นๆยังไม่ต้องโกนอย่างงี้ก็ง่ายในเรื่องทรงผมง่ายในเรื่องเครื่องแบบคือถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าสุดตรงข้างหนึ่งหรืออีกข้างหนึ่งที่ว่าตรงกันข้ามกับจะว่าตรงข้ามก็ไม่ใช่หรอกคือถ้าไม่นุ่งผ้าเลยหรือว่านุ่งหนังเสือหรืออะไรก็ตามอีกข้างหนึ่งก็นุ่งห่มแบบพระราชาเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ตั้งแต่เท้านี่ก็รองเท้างอนขึ้นมาจนถึงแข้งอะไรอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งถุงเท้าอะไรจนถึงศีรษะในมงกุฎขึ้นไปอีกศอกสองศอกนี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือแบบโอ้โหอลังการวังเวอร์เต็มที่ตั้ง20กว่าชิ้นอยู่บนตะวันใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เออโน่ไม่ปานนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็เอาสักผืนสองผืนแต่ผืนสองผืนนี่ข้อที่หนึ่งแล้วก็ทำไมถึงต้องย้อมน้ำฝาดเอาเพราะว่าถ้าสีขาวมันก็เปื้อนง่าย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็วัสดุย้อมทำไงถึงจะให้มันแบบว่าพอดีได้เหมาะสมก็ย้อมจากสารธรรมชาติ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วซึ่งไอสารที่มันจะติดผ้าได้เนี่ยก็ต้องเป็นพวกน้ำฝาดจากต้นไม้
0: เจ้าค่ะ
1: อาจจะเป็นผลไม้หรือเปลือกไม
0: ้
1: หรือเปลือกของผลไม้เช่นเปลือกมังคุดหรือพวกดอกไม้เช่นซาฟรอนนะที่เขาจะเป็นสีเขามาผสมอาหารอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าสีจากเชื้อราที่หมักจากข้าวหรือกับของต้นไม้ก็แล้วแต่เราเอามาย้อมหรือบางทีก็ไปย้อมดินด้วยซ้ำพวกนี้เรียกรวมหมดว่าย้อมน้ำฝาด
0: เจ้าค่ะ
1: เพื่อให้ดูแลผ้าง่าย
0: นั่
1: นเอง
0: แล้วก็ส
1: ี
0: ก็ไม่ฉูดฉาดด้วยถูกไหมเจ้าค่ะเป็นธรรมชาติ
1: เป็นธรรมชาติไปก็ได้หลายประโยชน์เพราะนั้นก็จึงนุ่งห่มแบบนี้เรียกว่าเป็นทางสายกลางทางสายกลางเพราะนั้นการนุ่งห่มเนี่ยก็จึงไม่ใช่ว่าเป็นมีเสื้อมีกางเกงมีหมวกมีถุงมือมีถุงเท้าไม่ได้เป็นชิ้นอย่างนั้นเพราะว่าชิ้นแบบนั้นเนี่ยมันใช้ได้ประโยชน์ของเขาเท่านั้นแล้วแต่ว่าถ้าเป็นจีวรผืนเดียวใหญ่เนี่ยคุณใช้ห่มเดินไปข้างนอกก็ได
0: ้
1: ตอนนอนใช้ปูเป็นผ้าปูนอนก็ได้
0: ค่ะ
1: หนาวเอามาห่มเป็นผ้าห่มก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ได้หลายประโยชน์
0: ใช้ประโยชน์ได้หลายสถานเจ้าค่ะ
1: แล้วเวลาเดินไปข้างนอกเกิดร้อนไม่มีร่มทำไงก็แบ่งส่วนหนึ่งของผ้ามาคลุมหัวก็ยังได
0: ้เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วพอย้อมน้ำฝาดตากก็แห้งเร็ว
0: เจ้าค่ะ
1: มันได้หลายประโยชน์ก็จึงเป็นแบบนี
0: ้เจ้า
1: ค่ะแล้วเป็นรูปแบบของการห่มผ้าย้อมน้ำฝาดทีนี้ว่าตรงนี้ก็ค่อยมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะพัฒนาจนถึงอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยก็คือมาจากท่านพระอานนท์ก่อนเลยคือพอพระมาบวชกันมากขึ้นในสมัยนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็จึงมีบทบัญญัติอะไรที่ให้มันรัดกุมมากขึ้นเช่นผ้าต้องไม่มีชายมีชายแบบที่เรียกว่าเป็นอนุวาสคือไม่ใช่ว่าชายเป็นผู้เป็นอะไรที่มันระโยงระยางงดงามกรุ้งกริ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแบบนั้นแล้วก็ให้เป็นมีอนุวาสได้หรือเป็นหลายๆชิ้นมาต่อกันแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นขันใหญ่ขันเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็มีรังดุมมีลูกดุม
0: อ
1: ันนี้จึงเป็นค่อยๆพัฒนามาในสมัยนั้นจนถึงในปัจจุบันนี้ก็จึงเรียกว่ามีผ้าสามผืนคือสบงเป็นผ้านุ่งจีวรคือเป็นผ้าที่พระอาจารย์ห่มอยู่ปัจจุบันแล้วก็สังฆติคือผ้าคลุมถ้ากลุ่มนี้ก็เอาไว้ซ้อนกับจีวรเวลาเข้าไปในที่ที่เช่นในหมู่บ้านหรือเวลาหนาวนี่คือสังคติมีสามพื้นเป็นอย่างน้อย
0: ที่เราเห็นท่านบาง
1: ผ้าบ่า
0: ผ้าบ่า
1: ใช่นี่คือผ้าสังคติแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆอย่างเช่นผ้านั้นผ้านี้ผ้าปูนั่งอะไรก็มีเพิ่มเติมขึ้นมา
0: ค่ะ
1: นี่คือลักษณะของผ้าจีวรของพระแล้วพอสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นสีเคมีแต่สีเคมีก็ติดทนนานก็บางคนก็ใช้ผ้าที่ย้อมเป็นสีเคมีก็มี
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ก็ยังเป็นลักษณะเดิมเดียวกัน แล้วก็เป็นหลักการเดียวกันเลยคือน้ำฝาดมันคือมันจะติดทนนาน
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เลยเป็นมาแบบนี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: แล้วก็นี้เป็นข้อดีที่พระอาจารย์เห็นตั้งแต่วันสองสามแรกของการบวชเลย
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เลยสามว่าคือยังไม่ได้อ่านพระวินัยอะไรมากเลยนะ
0: คุณอาจารย์บวชใหม่
1: เนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: อันดับแรกก่อนเลยก็คือว่าเรื่องทรงผม
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าตื่นเช้ามาปุ๊บเราไม่ต้องคิดว่าเราจะแสกซ้ายหรือแสกขวา
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะเมื่อก่อนนี่กลัวหัวล้านไงพอมาไปบวชนะเมื่อวานแสกซ้ายเดี๋ยววันนี้แสกขวาก
0: ลับไปกลับมา
1: บางวันแสกกลางบ้างบางวันก็เสยขึ้นไปบ้างแต่พอบวชแล้วจบไม่ต้องคิดเลย
0: เ
1: อวังเลยแล้วก็ทุกเดือนกลเดือนละครั้งมันจะเอาที่ไหนมาแสกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ท่อไม่ตันด้วยข้อที่สองก็คือคุณจะไปงานศพก็ชุดนี
0: ้เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไปงานแต่งงานก็ชุดนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ขึ้นเครื่องบินก็ชุดนี้จะเข้าไปในหมู่บ้านก็ชุดนี้ไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรยังไงอย่างคุณเตือนใจจะมาทำงานเนี่ยวันนี้ต้อง
0: แต่งชุดไหนดีเน
1: า
0: ะ
1: แต่งชุดไหนดีใช่ไหมจะออกไปกำลังกายก็ต้องเอาชุดไหนไปเนาะอย่างเง
0: ี้
1: ยจะเดินทางมันยังไงเนาะแล้วจะหนาวจะร้อนนะของพระมันก็จบแค่นี้
0: อืมเจ้าค่ะ
1: หนาวคุณก็เอาอีกผ้าสังฆติมาห่มเพิ่ม
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ร้อนคุณก็ถอดออกมันก็ง่ายไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะตรงนี้คือทางสายกลางเนื้อที่ที่ในความที่ว่าจะหลีกออกจากกามละของความเป็นพระสงฆ์ใช่ไหมคือทางสายกลางสำหรับคารวะก็มีไปไงไม่มีปัญหาอย่างน้อยศีลห้าใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ไม่ได้เป็นจำกัดเรื่องเครื่องแบบเครื่องอะไรแต่นี้สำหรับพระสงฆ์เนี่ยคือคุณจะหลีกออกจากกามแล้วจะมาเต็มที่แล้วเนี่ยก็ต้องไล่หมดตั้งแต่หัวจรดเท้าท
0: ั
1: ้งข้างในข้างนอกก็เรื่องชีวานี่จะเป็นเรื่องที่เราเห็นได้นั่นเองน
0: ี่
1: ก็จะเป็นคำตอบในข้อนี
0: ้เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังแล้วคิดว่าท่านผู้ถามรวมทั้งท่านผู้ฟังท่านอื่นก็คงจะรับทราบมีความรู้ตามไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องของทำไมพระภิกษุสงฆ์ถึงจะต้องใช้ผ้าย้อมน้ำฝาดซึ่งก็ตั้งแต่สมัยโบราณกาลตั้งแต่สมัยนู้นก็เริ่มต้นมาแบบนี้นะเจ้าค่ะมีนิดนึงสำหรับผ้านี่เจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: รู้สึกว่าพระอาจารย์เคยเล่าว่าอย่างผ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นผืนเดียวใหญ่ๆเลยนะเจ้าค่ะต้องเป็นหลายผืนมาต่อกันพิสุกสง
1: พระอาจาร
0: ย
1: ์เล่า
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์เล่าประวัติตรงนี้นิดนึงได้ไหมเจ้าค่ะ
1: ก็คือผ้าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นผืนใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมแล้วทีนี้การใช้งานท่านก็จึงต้องเอาหลายๆผืนมาต่อๆกันหลายๆผืนมาต่อๆกันเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เป็นระเบียบระบบที่สะดวกในการทำก็จึงมีชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างก็จะมีขันใหญ่ขันเล็กตัวเล็กเพราะฉะนั้นผืนผ้าเนี่ยท่านก็จึงยกตัวอย่างคำอุปมานะคือแปลงนาของชาวนาชาวมคธให้ท่านพระอานนท์เนี่ยไปออกแบบจีวรที่เอาแบบมาจากแปลงนาของชาวนาชาวมคธ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ซึ่งชาวนาชาวมคธเนี่ยเขาก็ทำแปลงนาเป็นตารางๆ
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: แล้วเขาก็คันนาเขาใหญ
0: ่เจ้าค่ะ
1: คันนาเขาใหญ่เดินสวนกันได้
0: อ
1: ื
0: ม
1: ใช่ไหมตรงคันนาแล้วก็ตรงแปลงตรงตัวที่บรรจุน้ำสำหรับดำนาปลูกข้าวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นไอ้ตรงใหญ่ๆตรงนั้นก็ใช้ผ้าชิ้นใหญ่หน่อยก็แบบไม่เกินศอกหรอกศอกนึงไม่ถึงส่วนตรงเล็กๆก็ใช้ผ้าชิ้นเล็กแล้วก็ประมาณไม่เกินคืบหรอกไม่ถึงครึ่งคืบเลยซ้ำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มาต่อกันตามรูปแบบนี้ได้เป็นผ้าผืนใหญ่ผืนหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นผืนใหญ่ผืนหนึ่งนี้ต้องไม่เกินเท่านี้ศอกเท่านั้นศอกก็เพราะฉะนั้นจำไม่ได้เป๊ะแต่จะถือจะ10 กว่าศอกเนี่ยแล้วก็20 ศอกประมาณนี้น
0: ะ
1: ไม่ใหญ่คือต่อกันแล้วอย่าให้ใหญ่เกินนี
0: ้
1: เขาไม่มีสเปคของเขาอยู
0: ่
1: แล้วก็จุดนี้ทีนี้เรื่องจีวรก็มีคำที่เขากล่าวไว้ในพระวินัยปิฎกอยู่เพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดหนึ่งคุณใจว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกวันนี้ก็เริ่มเห็นแล้วนะคุณใจที่ว่านักบวชนี่นะในรูปแบบที่ว่าจีวรแต่ว่าม้วนจีวรเล็กๆ เก็บไว้ในกระเป๋าแล้วข้างนอกแต่งตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดา
0: จริงเหรอเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: แต่งตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าบอกว่าตัวเองเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชเป็นเวลาก็เอาไอ้จีวรนั่นน่ะมาทัดหูไว้ที่ม้วนเป็นเหมือนกับหลอดแคปซูลอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ใหญ่ๆแต่พระสงฆ์สักนิ้วก้อยอย่างเงี้ยอ่
0: ะ
1: หรือนิ้วชี้เนี่ยแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าว่านี่คือจีวรของฉัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็มาม้วนทัดหูไว้ไปนี่คือฉันเป็นนักบวชนักบวชเป็นเวลาไหนเวลาที่ทำพิธีอย่างนี้เป็นต้นมีแล้วนะ ในต่างประเทศเนี่ยเขามี
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็คือว่ามันค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆไงค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆความแตกต่างจุดนี้มันจึงเป็นเรื่องอีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือว่านักบวชเนี่ยอย่าไปนุ่งห่มเหมือนชาวบ้าน
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นจีวรของพระก็จะไม่เหมือนชาวบ้านคุณดูปุ๊บคุณรู้ปุ๊บเลยทันทีว่าอันนี้ไม่ใช่คารวาสแต่เป็นพระ
0: เจ้าค่ะ
1: สิ่งนี้เป็นต้นปุ๊บนี่คุณต้องดูรู้ได้ทันท
0: ีอันนี้ยมว่าดีกว่านะเจ้าค่ะ
1: คือ
0: แยกกันให้เห็นกระจ่างไปเลย
1: เพราะฉะนั้นก็จึงเป็นรูปแบบจีวรผ้าย้อมน้ำฝาดสีเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยนะก็เพื่อที่จะรู้ว่าอันนี้คือนักบวช
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าว่านุ่งห่มเหมือนกันเนี่ยแล้วมันจะต่างกันยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะ
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงจุดที่ว่านุ่งห่มเหมือนกันเนี่ยก็จึงเป็นปรับเป็นอาบัติไว้ด้วยของพระภิกษุสงฆ์นะว่าถ้าไปนุ่งห่มเหมือนคารวาสเนี่ยผิดนะอาบัตินะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เช่นใส่เสื้อใส่กางเกงใส่รองเท้าเหมือนชาวบ้านผิดอาบัตินะ
0: เจ้าค่ะ
1: เขาก็จะมีบอกเอาไว้นั่นเองนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้ในเรื่องของวินัยของพระสงฆ์
0: เจ้าค่ะ
1: เจ้า
0: ค่ะจะได้ทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเข้าใจพระเจ้าประสงค์ดีขึ้นนะเจ้าค่ะแล้วก็ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ก็ถ้าท่านผู้ฟังตามรับฟังรายการเราเสมอมาก็จะรู้ว่าพระอาจารย์ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการถวายของพระบ้างการวางตัวการจะทำยังไงนั่งระดับไหนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเพราะว่าประเทศไทยเราก็เรียกว่ามีพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาประจำชาติดังนั้นถ้าเราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือพุทธบริษัทเนี่ยทำตัวได้ถูกต้องสอดคล้องกับพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กำหนดไว้อันนี้ก็เป็นการช่วยพระเจ้าประสงค์ด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ให้ศาสนาเราดำเนินต่อไปได้อย่างดีก้าวหน้านะเจ้าค่ะไม่เสื่อมในเสื่อมที่อื่นก็ช่างเถอะประเทศไทยเราจะต้องก้าวหน้ากันต่อไปนะเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะทีนี้ก็เข้ามาถึงเรื่องของการตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามกันมาแล้วกันเรื่องแรกหรือว่าคนแรกที่โยมอยากจะขอนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เนี่ยมาจากท่านผู้ใช้นามแฝงว่า M357 เจ้าค่ะก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์สดๆร้อนๆที่ผ่านมาเมื่อตอนวันหยุดตรุษจีนนี่แหละของปีนี้นะเจ้าค่ะท่านก็เรื่องราวถ้าเปิดสรุปสั้นๆก็คือว่าท่านที่เขียนถามมาเนี่ยคือคุณ M357 เนี่ยได้มีการนัดหมายที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้เนี่ยก็เกิดการผิดพลาดที่เรียกว่าคุณ M357 ไปเที่ยวกับเพื่อนนะเจ้าค่ะแล้วก็นัดหมายว่าจะมีเพื่อนอีก2คนมาด้วยนะมาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ปรากฏว่าเพื่อนที่คนที่2เนี่ยเจ้าค่ะก็ดันจะแบบเหมือนกับจะแกล้งหรือจะอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้สับสนกันเพื่อนก็เลยไม่ได้มาเจอกันเจ้าค่ะทีนี้มันก็เหมือนกับทางคุณ M357 ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนโดนหลอกค่ะเจ้าค่ะโดนเพื่อนหลอกเนี่ยดูซิเนี่ยทำให้แบบเสียการไปหมดเลยเจอเพื่อนอีก2คนก็ไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกโมโหแบบเหมือนฝังในใจอะเจ้าค่ะทำยังไงก็แบบโมโหคนนี้อยู่ดีแต่ว่าไอ้เพื่อน2คนที่นัดจะมาให้เจอกันนั่นน่ะไม่ได้มาด้วยนะเจ้าค่ะเพราะคนที่2เนี่ยเป็นคนทำเรื่องที่เรียกว่าให้สับสนปรากฏว่า2คนนั้นน่ะไม่ว่าเพื่อนคนที่2เนี่ยเจ้าค่ะคือให้อภัยว่าเออไม่เป็นไรแล้วไม่มาเจอก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะเจ้าค่ะตอนนี้ท่านผู้ถามเนี่ยก็คือคุณ M357บอกว่าทำไมตัวท่านเองเนี่ยไม่ใช่ตัวเนี่ยถึงได้แบบให้อภัยคนนี้ไม่ได้เลยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่อยากพูดกับคนเนี่ยไอ้เพื่อนคนเนี้ยที่ว่าทำให้สับสนเจ้าค่ะก็เลยถามมาว่าเอ๊ะหรือว่าตัวเองเนี่ยจะแบบเป็นโรคที่ว่าเหมือนให้อภัยคนไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: อืม
0: เจ้าค่ะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการอภัยทานหรือว่าการทำจิตใจยังไงในขณะที่เพื่อนอีก2คนที่โดนหลอกเหมือนกันคือไม่ได้มาร่วมจอยด้วย
1: ก็ไม่โกรธ
0: เจ้าค่ะแบบธรรมดาให้อภัยกันไปแต่คนเนี้ยยังฝังใจอยู่แล้วก็ทุกวันนี้ก็รู้สึกไม่อยากคบแต่ตอนนี้พอจะเลิกคบเพื่อนคนนี้มันก็ไม่ได้อีกเพื่อนก็จะหาว่าตัวเองนี่แบบ อะไรไปแค้นฝังหุ่นขนาดนั้นเรื่องแค่นี้เองประมาณนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์
1: โอเคเรื่องนี้เราจะเห็นได้เลยว่าสถานการณ์เดียวกันเกิดขึ้นเหมือนกันเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: คนหนึ่งโกรธไม่พอใจผ
0: ู
1: กเวรใช่ไห
0: ม
1: คนหนึ่งไม่โกรธก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เออทำไมสถานการณ์เดียวกันเหตุการณ์เหมือนกันคนหนึ่งโกรธคนหนึ่งไม่โกรธ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณเดินใจว่าเป็นอะไรคือแน่นอนแล้วว่าความโกรธเนี่ย มันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอก
0: เจ้าค่ะอยู่ที่ใจเราเจ้าค่ะ
1: ถ้าสมมติว่าความโกรธเกิดจากคนนั้นจริงๆใช่ป่ะเอางั้นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามก็ต้องโกรธด้วยสมมติเราเป็นเบอร์ศูนย์ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เราเป็นเจ้าของปัญหาเนี่ยสามเจ็ดเนี่ยเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเขานัดกันกับเบอร์สองด้วยมาเจอกันแต่เบอร์สองกวนนั่นนี่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามก็เลยไม่ได้มาเอาถ้าเบอร์สองเป็นคนสร้างปัญหาจริงๆอ่ะแล้วปัญหาเกิดขึ้นจากเบอร์สองจริงๆเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามก็ต้องโกรธด้วยดิ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเขาไม่เห็นโกรธเนี่ยเขาเล่ามานี
0: ่
1: ไอ้ที่โกรธคือเบอร์ศูนย์คือตัวเราคนเดียวเอาแสดงว่าความโกรธเนี่ยไม่ได้อยู่ที่มาจากเขาไง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคอุปมาตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ออกผลเช่นสตรอเบอรี่
0: เจ้าค
1: ่ะแต่ถ้าเราเอาสตรอเบอรี่มาปลูกที่กรุงเทพมหานครมันจะขึ้นไหมคุณตาใจว่า
0: น่าจะขึ้นยากหรือไม่ขึ้นเลยเจ้า
1: ค่ะเปิดแอร์ให้มันก็ไม่ขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: เปิดแอร์ให้ก็ไม่ขึ้นเราต้องโน่นเชียงใหม่บนเทือกเขาสูงๆ
0: อากาศเย็น
1: ๆอุณหภูมิเขาคงที่ยังไงรูปแบบไหนเขาถึงจะโต
0: เจ้าค่ะ
1: เอ้าแต่ทำไมอากาศมันมีผลต่อผลไม้เอ้าก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ไม่ใช่ว่าผลไม้เนี่ยลูกผลไม้เนี่ยมันไปเกิดจากอากาศนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่มันเกิดที่ต้น
0: ต้นของมันเอง
1: ต้นของมันเองใช่ใช่
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เหมือนการกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นที่จิตเราเกิดขึ้นที่จิตเราแต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลหรือสนิมเกิดที่เหล็ก
0: เจ้าค่ะ
1: แต่สิ่งแวดล้อมเช่นความชื้นหรือประจุไฟฟ้ามีผลต่อการที่สนิมมันจะเกิดมากหรือเกิดน้อย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เวลาสนิมเกิดที่เหล็กเหมือนกันความโกรธที่จิตเราความโกรธเนี่ยเกิดที่จิตเราจะไม่เกิดก็เกิดจะไม่เกิดที่จิตเรา
0: เจ้าค่ะ
1: จะเกิดก็เกิดที่จิตเราจะไม่เกิดก็ไม่เกิดที่จิตเรา
0: เจ้าค่ะ
1: ความโกรธเนี่ยนะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะมีผลหรือว่าเอ๊ะคนนี้พูดคำเดียวกันกับคนนั้นแต่คนนั้นเราไม่โกรธเราโกรธกับคนนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: คนนี้ทำแบบเดียวกันกับคนนั้นแต่เราไม่โกรธคนนั้นเรากลัวกับคนนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: เราก็เลยคิดว่าไอ้ความโกรธเนี่ยมาจากคนนั้นไม่ใช่คนนี
0: ้
1: แต่จริงไม่ใช่ถ้าสมมติความโกรธมาจากคนนั้นจริงๆคนนี้ที่เขาโดนทำอย่างนี้กับคนนั้นเขาก็ต้องโกรธเหมือนกันดิในเคสนี้คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สาม
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เขาไม่โกรธไงแสดงว่าความโกรธไม่ได้มาจากภายนอกความเกิดจากภายในอันนี้เราเข้าใจแค่นี้อันนี้ก็จะบอกว่าปัญญาคุณจะว่าขึ้นมาแล้วเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่เราโกรธเอง
0: อยู่ที่ใจเราเองอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็จึงเป็นที่มาของคำถามนี้เอ๊ะทำไมถึงจะวางได้ถึงจะให้อภัยเขาได้เพราะว่าถ้าเราคิดว่าเขาเป็นคนทำนะคำถามนี้จะไม่เกิดเลยคุณในใจคุณสามารถเจตนี้จะไม่ถามมันเลยด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: คือเรื่องเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาหรอก
0: เจ้าค่ะ
1: เขาอาจจะผิดหรือไม่ผิดไม่รู้ยกไว้เขาอาจจะผิดก็ได้สมมติว่าเขาผิดไปเลยหมายถึงเบอร์สองนี่เขาผิดจริงๆนะ
0: กรณีนี้ผิดแล้ว
1: ผิดแล้วผิดตัวผมผิดแล้วมันแย่มากๆเลยแต่ความโกรธเกิดขึ้นที่เราแล้วอ่ะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ความโกรธเกิดขึ้นที่เราแล้วจะดับก็ดับที่ตัวเราเลยแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วบางคนนะตอนให้เขามาขอขมาขอโทษเอาของมาให้กราบเท้าก็ยังไม่หายโกรธนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คือบางทีระหว่างแบบลูกสะใภ้กับแม่ยายลูกสะใภ้มาขอขมาไงแม่ยายไม่หายโกรธเป็นต้น
0: เ
1: จ้าค่ะทำไมเป็นงั้นตอนนี้เขามาขอเข้ามา
0: ลูกสะใภ้ก็กับแม่ผัวเจ้าค่ะ
1: ใช่คือว่าจะเหมือนนี่
0: เจ้าค่ะ
1: ว่ายังไงก็ไม่หายโกรธใช่ไห
0: ม
1: เอ้าความโกรธแสดงไม่เกิดที่ไหนเพราะเขามาขอโทษคุณแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าความโกรธมันอยู่ที่ตัวเรา
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในเจ้าของคำถามที่ถามมาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยมีปัญหา
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกต้องแล้วนี่คือปัญญาข้อที่หนึ่งเลยถูกต้องแล้ว
0: ยังถามมาบอกว่ารู้สึกการให้อภัยของตัวคนถามเนี่ยไม่แรงกล้าพอหรือ
1: ยังไม่แรงกล้าพอ
0: เจ้าค่ะ
1: คือจะตัดเนี่ยคุณเดชัยมันเหมือนกาวยางเหนียว
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมมีดที่ตัดจะต้องคม
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามีดทื่อๆมันฟัน
0: ไม่ได้
1: มันได้ไม่ได้
0: เจ้าค่ะ

0: นิดขึ้น
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เราถูกยิงแล้วนี่
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วถ้าจะเราเจ็บปวดอย่างเงี้ยเราทุกข์อย่างเงี้ยเรายังจะไปเที่ยวหาอีกว่าใครนี่มันเป็นคนทำ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าคนถูกยิงด้วยลูกศรแล้วหัวลูกศรปักคาอยู่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่หางลูกศรนี่มันหักแล้ว
1: อ
0: ื
1: ม
0: สมมติถูกแทงอยู่นี่นะหางลูกศรมันหักไปแล้วก็ถูกส่งหมอเรียกหมอมาหมออย่าเพิ่งรักษานะค่อยๆหาคนร้ายก่อนว่ามันเป็นใคร
1: เจ้าค่ะ
0: เอาเดี๋ยวจะถอดลูกศรให้อย่าเพิ่งถอดไปสืบมาก่อนว่ามันใช้เกาทันหรือหน้าไม้แบบไหนไม่เดี๋ยวจะถอดให้ก่อนจะได้หายแล้วค่อยไปหาไม่ต้องรู้ด้วยพ่อแม่มันชื่ออะไรมันทำเพราะอะไรไปสืบมาก่อนเดี๋ยวผมจะค่อยๆต่อทีหลังโอ้ยมันไม่ได
1: ้ตายพอดี
0: เจ้าค่ะก็เราทุกข์อยู่ตอนนี้เราเจ็บจี๊ดอยู่ตรงนี้เราจะไปเที่ยวหาว่าเขาทำไมเขาทำไมคุณหาไม่เจอหรอกอย่าเพิ่งเอาคลายความโกรธก่อนเพราะมันเผาเราอยู่ตอนนี้อยู่คลายความคือระดับเนี้ยมันเป็นเรียกว่าพยาบาทแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ผูกเวรแล้วเนี่ยสี่ห้าเดือนยังไม่หายนี่คือผูกเวรแล้วนะ
1: ตั้งแต่จุดจีนมาตอนนี้นะเจ้าค่ะ
0: สองสามวันยังพอว่าแต่สี่ห้าเดือนยังไม่หายนี่ผูกเวรแล้วนะ
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ถ้าเริ่มเป็นปีนี่พยาบาทแล้วนะ
1: เจ้าค่ะหนักขึ้นเรื่อย
0: หนักขึ้นเรื่อยมันจากความขัดเคืองเงินปฏิฆะโทรไปหนึ่งครั้งสองครั้งไม่รับเครื่องละ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาเขาอาจจะติดภาระอยู่ก็ได้ใช่ป่ะพอบอกงี้แล้วบุญยังหนึ่งเริ่มเป็นโกรธละโกรธแล้วก็เป็นโทสะละแล้วก็มาเป็นความไม่พอใจหมายถึงว่ากลายมาเป็นความผูกเวรแล้วก็เป็นพยาบาทใช่ไหมผูกเวรนี่คือก็ไม่ได้หายภายในไม่กี่วันแต่เริ่มเป็นหลายๆเดือนโรงพยาบาลนี่ก็คือฝังหุ่นเลยล่ะเหมือนเคสกรณีของพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้านี
1: ่
0: โหฝังหุ่นมากๆเลย
1: หลายภพหลายชาติ
0: เลยไม่คลายสักทีผูกเวรกันมาตลอดผูกเวรกันเนี่ยคือหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ผูกกับเทวทัตอยู่แล้วใช่ไหมล่
1: ะ
0: แต่เทวทัตเนี่ยไม่ยอมปล่อยแล้วก็เผาตัวเองอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราถูกเผาอยู่แล้วทำไงดับไฟก่อนไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เนาะอ้าวถ้าจะโทรสั่งเสียกับแม่ก่อนหาห้องไปโทรหาอะไรแม่นี่ดับไฟก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: ยิ่งถ้าผมว่าต้องโทรสั่ง Grab โทรสั่งอาหารมาส่งนี่คุณจะไปกินอะไรคุณดับไฟก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมหรือว่าจะไปเอฟของซื้อของก่อนแม่คุณดับไฟก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เช่นเดียวกันถ้าเรามีความโกรธอยู่ในจิตใจคุณรีบดับก่อนเลยเพราะว่าถ้าตายไปอย่างนี้นะมันไปไม่ดี
1: จิตเรา
0: ไปไม่ดีสมมติแล้วความตายมันไม่แน่ไม่นอนอ่
1: ะ
0: เกิดติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ XX เงี้ยทำไงอ่ะไม่รู้สายพันธุ์อะไรตอนนี้ Double X
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วทำไงตายไปแล้วเป็นไงเอ้าคุณไปต่ำเลยเนี่ยถ้าจิตยังคลายความโกรธไม่ได้ใช่ไ
1: หมเ
0: พราะเราต้องดับไฟตรงนี้ก่อนเดี๋ยววิธีการดับไฟทำยังไงก็ถ้าไฟในกรณีนี้คือความโกรธเอาแบบ180องศา
1: ค
0: ือขั้วตรงข้ามกันเลยก็ต้องเมตตาเราจะดับความโกรธได้ต้องเมตตาเราจะให้อภัยได้ต้องมีกรุณา
1: เ
0: ราจะให้อภัยได้เนี่ยมีเมตตากรุณาเอางี้มาผสมรวมกันกรุณาเนี่ยคือความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข
1: ์
0: ถ้าเราจะแค้นเขาว่าฉันต้องทำมันกลับฉันต้องทำมันกลับใช่ไหม
1: ต้องแก้แค้น
0: เพราะนั่นคือลักษณะของพยาบาทแล้วต้องทำกลับ
1: เจ้าค่ะ
0: ผูกเวรเนี่ยคือต้องทำกลับผูกเวรคือฉันต้องสวนกลับแล้วถ้าเวรนานๆก็เป็นพยาบาทไอ้ที่สวนกลับเนี่ยก็ถ้าเขาทำฉันครั้งหนึ่งฉันต้องไม่รู้ล่ะหาวิธีใส่ความเขาสักสองสามครั้งหรือว่าทำให้มันเจ็บๆบ้างการที่รู้สึกว่าต้องทำกลับเนี่ยนี่คือการผูกเวรพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจะฆ่าสัตว์ถือว่าเราจะประหารคือตีลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นจะฆ่ามดสมมติจังหวะที่เราจะบี้มันลงไปนะด้วยความง่ายดายมากบี้มดเนี่ยไม่ต้องเกรงมือเลยซ้ำหรือจังหวะที่เราจะตบยุงเนี่ยน
1: ะ
0: ง่ายมากบางทีพุ่งพี่ไปยุงก็ตายละ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือจะตีลูกหรือจะสมมติฆ่าคนยิงปืนอะไรก็แล้วแต่
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเอาก้อนหินมาปาจังหวะที่คุณจะลงไปทำแล้วนั่นน่ะเกิดวาร์ปขึ้นมาในจิตใจนิดนึงให้เขาอย่าได้ทุกข์เลยไม่ทำแล้วกันเกิดวาร์ปขึ้นมานิดไม่ทำกันแล้วกันสมมุตินะ
1: เจ้าค่ะ
0: เกิดวาร์ปขึ้นมานิดนึงว่าไม่ทำกันแล้วกันไอ้จุดที่ว่าทำให้คุณวาร์ปขึ้นมานิดนึงว่าฉันไม่ทำกันแล้วกันนั่นน่ะคือกรุณา
1: เจ้าค่ะ
0: นึกออกไหม
1: เจ้าค่ะ
0: นึกภาพตามนะฟังนึกภาพตาม เราจะข้ามยุง

0: ฆ่ามดอย่างนี้เป็นต้น
1: เ
0: อ๊ะไม่ทำก็แล้วกันเรามีความกรุณาต่อยุงนั้นต่อมดนั้นทันที
1: เจ้าค่ะ
0: ทำได้อยู่นะแต่ไม่ทำคือฆ่าไม่ได้อยู่แต่ไม่ฆ่า
1: เจ้าค่ะ
0: ความที่ว่าหยุดได้ด้วยอำนาจของกรุณาแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: แน่นอนเอากรุณานี่แหละมาดับความโกรธนี้เสียแล้วเอาดับยังไงก็เขามีความทุกข์อยู่นี่เราให้กรุณาตัวเองเราให้กรุณาตัวเขาแล้วเขามีความทุกข์อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้คือทุกข์จากการที่เขาทำไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราคิดว่าเขาไม่ดีอ่ะไม่งั้นถ้าเราคิดว่าเขาดีเราคงจะไม่มาทุกข์ปานนี้เพราะเราคิดว่าเขาไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เราคิดว่าเขาไม่ดีคือเขาทำไม่ดีเขาไม่ดีเขาไม่ดีเขาไม่ดีเขามีความทุกข์ก็มีความทุกข์ก็มีความทุกข์เอางี้กันเราปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์พุ่งคุณจะวางได้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะอะไรนั่นกรุณาไงกรุณามันเกิดขึ้นทันทีกรุณาเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะด้วยความกรุณาที่เราตั้งไว้ว่าไม่อยากให้เขาทุกข
1: ์เจ้าค่ะ
0: เหมือนเราไม่ฆ่ามดหยุดกึกขึ้นได้เนี่ยด้วยสติหยุดกึกขึ้นได้ด้วยสติปุ๊บกรุณาเกิดเขาก็จะเราก็จะสามารถวางความปรารถนาร้ายในที่นี้คือเราผูกเวรอยู่นะเราอยากให้เขาได้ไม่ดีใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เรากำลังจะเงื้ออยู่เงื้ออยู่แล้วเงื้อทุกครั้งเงื้อทุกครั้งเนี่ยเป็นมโนกรรมแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: คิดว่าจะต้องโทรไปถามอย่างนี้เขียนจดหมายแบบนี้หรือทำอะไรอย่างนี
1: ้
0: เงื้อทุกครั้งเงื้อทุกครั้งอยู่เป็นมโนกรรมมโนกรรมน่าวันนี้ไม่ทำก็แล้วกันนี่กรุณาแทรกขึ้นมาทันที
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งถือว่าตอนนี้ก็จะเรียกว่าเลิกคบกันแล้วก็ได้แต่ว่าไม่พูดเฉยๆใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอ้ยแต่ว่าคือถ้ามีเพื่อนเป็นศัตรูเนี่ยนะมันแย่กว่าคือเพื่อนเนี่ยคือหมายว่าเขารู้จักเราดีใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เวลาเขารู้จักเราดีแม้แต่ถ้าเป็นเพื่อนกันมันดีใช่ไหมแต่ถ้ารู้คนที่รู้จักเราดีแต่เป็นศัตรูกันเนี่ยโหอันตรายนะ
1: ใช่เพราะเขารู้ว่าเรา
0: ข้างนอกข้างใน
1: เป็นยังไง
0: ไส้ขดตรงไหนยังไงใช่ไหมล่ะเอ้ยงั้นเราอย่าเป็นศัตรูกับใครเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เราไม่คิดเป่าร้ายกับใครเลยสรรพสัตว์ทั้งหลายโลกนี้เป็นมิตรกับเรา
1: เจ้าค่ะ
0: เราคิดกับสรรพสัตว์ทั้งหลายโลกนี้ด้วยความเป็นมิตรไมตรีเสมอ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้คิดแบบนี้ให้คิดแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้จังหวะที่เราจะคิดแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำแบบว่าไม่มีเงื่อนไขให้ทำแบบว่า one way traffic คือทางเดียวไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ทำแบบว่าให้เหมือนไม่ต้องกลัวว่าจะหมด
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นอะไรที่เราทำโดยไม่คิดว่าเช่นเราหายใจอย่างนี้เป็นต้นนี้เราหายใจเข้าและหายใจออกเราไม่ได้คิดว่าลมหายใจมันจะหมดหรือหมายถึงว่าอากาศมันจะหมดใช่ไหมหรือคนที่มีเงินมากๆเลยนะใช้จ่ายซื้อข้าวของนี่เขาไม่ได้คิดว่ามันจะหมด
1: เจ้าค่ะ
0: หรือคนที่ทำบัดเจ็ตไว้แล้วหรือคนที่มีอะไรมากๆแล้วเขาใช้จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งเขาไม่คิดว่ามันจะหมดเนี่ย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้แบบที่ไม่คิดว่าจะหมดอย่างนั้นน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าจะเปรียบเทียบทางตรงข้ามกันก็คือว่าบางทีถ้าเราเกลียดใครไม่พอใจใครคิดเปาร้ายใครเนี่ยเราจะแผ่เมตตาแผ่กรุณาให้เนี่ยขอเป็นคนนี้ไว้คนหนึ่ง
1: มันยากเหมือนกันบางทีนะเจ้าค่ะ
0: ขอเป็นมันไว้คนนึงใช่ป่ะเอานี่ทำไมคุณไปอั้นไว้กัน
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่มันทำฉันอย่างนี้ทำไมคุณไปมีเงื่อนไขอย่างนั้นนั่นแหละคือแบบมีเงื่อนไขแบบยังอั้นอยู่ไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราฝึกให้แบบไม่ต้องกลัวหมดใช่ไหมให้แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขให้แบบไม่ต้องหวังอะไรตอบแทน
1: เจ้าค่ะ
0: นี่แพ้คุณนาไปนี่แบบนี้ข้อที่สองนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองว่าไปแล้วนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ประการที่หนึ่งนี่คือมีปัญญาด้วยตัวเองนะเห็นว่าไอ้นี่มันเกิดขึ้นในตัวเราไม่ใช่ตัวเขาสองเราให้กรุณาเมตตาในเขา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วประการที่สามคือว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนักเล่นกายกรรมเดินนักเล่นกายกรรมที่ว่าทรงตัวมีสองคนทรงตัวอยู่บนกันและกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วคนข้างล่างก็ถือไม้ขึ้นไว้คนข้างบนเป็นทรงตัวอยู่บนปลายไม้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วข้างบนนี่ก็ถือถาดน้ำมันด้วยข้างล่างนี่ก็รับน้ำหนักของทั้งสองถาดน้ำมันแล้วก็คนอยู่ข้างบนนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าก็ทั้งสองคนนั่นแหละต้องช่วยกันแต่ถ้าคนหนึ่งจะรักษาอีกคนหนึ่งถ้าไม่รักษาก็ชื่อว่าไม่รักษาตนถ้าจะรักษาแต่ตนก็ชื่อว่ารักษาเขาเหมือนกันแหละ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าฉันบอกฉันจะรักษาน้ำหนักของฉันให้ดีก็ชื่อว่ารักษาเขานั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: อีกคนหนึ่งบอกฉันจะรักษาเธอให้ดีก็ชื่อรักษาตัวนั่นแหละ
1: ใช่ไหม
0: ทีนี้ถ้าเราไม่รักษาตัวเราก็ชื่อว่าไม่รักษาเขา ไม่รักษาเขาชื่อไม่รักษาเราถ้าเราโกรธเขาก็ชื่อว่าไม่รักษาตนเพราะอะไรเพราะความโกรธเนี่ยเผาตัวเอง
1: เจ้าค่ะ
0: งั้นถ้าเราก็โกรธตัวเองแล้วกันยังไม่ต้องโกรธเขาก็ชื่อว่าไม่รักษาเขาเหมือนกันเพราะว่าความร้อนมันมีในตัวเราเวลาทำอะไรออกไปมันก็ด้วยความร้อนข้อนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบไว้อย่างนี้บอกว่าเวลาที่เราจะรักษาคนอื่นก็ชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยการเจริญสติปัฏฐานเวลาจะรักษาตัวเองก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นเหมือนกันนะด้วยการเจริญสติปัฏฐานยังไงแต่ถ้าเราจะรักษาเขาในที่นี้เราบอกว่าเราจะมีกรุณาให้เราจะมีเมตตาให้
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมการรักษาเขานั่นน่ะมีเมตตาให้เขาเราก็ต้องประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะแล้วถึงจะมีเมตตาให้เขาได้ใ
1: ช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอเราบอกว่าเราจะรักษาตัวเราก็แล้วกันรักษาตัวเราไม่ให้มันมีความโกรธเอาคุณจะรักษาตัวคุณไม่ให้มีความโกรธคุณต้องรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมะเจริญธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะงั้นการที่เรามีธรรมะก็ชื่อว่ารักษาเขาด้วยการที่เราจะรักษาเขาด้วยการให้เมตตากับเขาเราก็ต้องมีธรรมะด้วย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็ชื่อว่าจะเป็นการรักษาทั้งสองฝ่ายคือประการที่สามดึงประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าไม่รักษาเขานะก็ชื่อไม่รักษาตนไงถ้าไม่รักษาตนก็ชื่อไม่รักษาเขาไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแทนที่จะตอบแทนเขาด้วยด่าด้วยว่าก็คือตอบแทนด้วยอดทนตอบแทนด้วยเมตตาจิตตอบแทนด้วยความรักใคร่เอ็นดูตอบแทนด้วยความไม่เบียดเบียน
1: เจ้าค่ะ
0: ตอบเข้าไปอย่างนี้น่าจะชื่อว่าเป็นการรักษาตนด้วย
1: อ
0: ันนี้
1: เพราะก็เหมือนกับเราไม่ได้เอาความแค้นหรือว่าเอาไฟความร้อนใจเนี่ยมาฝังอยู่ในใจของเราถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: เห็นก็ว่าถึงจะมีคำอยู่อันหนึ่งนะเจ้าค่ะที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะเคยได้ยินเขาบอกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจก็คือทั้งความทุกข์และความสุขนั่นน่ะมันขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราเองว่าเราจะยังยึดไว้อะไรนะเจ้าค่ะดังนั้นเนี่ยคำตอบให้ทางท่านผู้ถามนี่ก็คือท่านก็ต้องปรับที่จิตใจตัวเองแล้วก็ให้อภัยเพื่อนซะถูกไหมเจ้าค่ะถ้าเผื่อให้อภัยแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับให้อภัยตัวเองอะทำให้ตัวเองไม่ร้อนด้วยถูกไหมเจ้าคะ
0: ใช่ๆ
1: อันนั้นก็จะเป็นการดีมากๆเลยก็เรียกว่าพระอาจารย์ได้อธิบายมาแล้วคราวนี้ก็คิดว่าน่าจะผ่านคำถามนี้ไปได้นะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
0: ได้ๆ
1: เจ้าคะต่อไปนะเจ้าคะคำถามที่มีท่านผู้ถามถามเข้ามาในเพจของทางรายการธรรมารับอรุณก็ถามมาว่าเรื่องของความกลัวเจ้าคะท่านผู้ถามมานี้ก็แบบว่ากลัวอย่างคนทั่วไปนะเจ้าค่ะที่โยมบอกมักจะกลัวหนึ่งอันแรกเลยกลัวตายเจ้าค่ะทุกคนกลัวตายกลัวเจ็บกลัวทรมานกลัวแบบไปสารพัดเลยบางครั้งเนี่ยโยมเคยได้ยินเพื่อนแม้แต่ที่รู้จักกันก็คือไม่ไปตรวจสุขภาพเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไปตรวจเนี่ยกลัวว่าจะเจอโรคนู้นโรคนี้เจ้าค่ะ
0: โควิดนี่ก็เหมือนกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกวันนี้คือถ้าไม่ตรวจคือไม่เป็น
1: เจ้าค่ะ
0: คือจบเพราะงั้นก็ไม่ต้องตรวจดิมีอาการไม่ต้องตรวจก็ไม่เป็นใช่ไหมกลัวที่จะไปตรวจ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: กลัวที่จะมีโรคต่าง
1: ๆเจ้าค่ะ
0: อันนี้ธรรมดาเลยเพราะว่าอายุมากขึ้นมันก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นไปได้
1: เจ้าค่ะความเสื่อมของร่างกายมันมีนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: แล้วพอเห็นคนนู้นก็ป่วย
1: เจ้าค่ะ
0: คนนี้ก็โดนก็ยิ่งกลัวมากแต่ซึ่งไอ้ข้อมูลตรงนี้พระอาจารย์ได้พูดกับคุณผลนะว่าความกลัวมีอยู่สองประเภทคือกลัวแบบที่ว่าเป็นแบบอกุศลคือไม่สมเหตุสมผลกับกลัวแบบที่ว่าเป็นกุศล คือสมเหตุสมผล
1: เป็นไงเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะทวนนิดนึง
0: เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเรากลัวแบบทำอะไรไม่ดีแล้วกลัวเช่นคุณโกหกไว
1: ้
0: แล้วก็กลัวจะถูกจับได้อันนี้สมเหตุผล
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: คุณทำชั่วไว้ขโมยไว้แล้วก็กลัวว่าจะถูกตาม
1: เจ้าค่ะ
0: รู้ความจริงแฉขึ้นอะไรคุณมีกิ๊กไว้กลัวคลิปไปลง YouTube
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเงี้ยกลัวเงี้ยสมเหตุสมผล
1: เจ้าค่ะ
0: วิธีแก้อย่างงี้ไม่ยากก็คือว่าก็อย่าทำอย่างนั้น
1: ก็เลิกทำสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลาย
0: หรือที่ทำผิดแล้วก็ไปแก้ให้ถูก
1: เจ้าค่ะ
0: โกหกแล้วทำไงก็ยอมรับความจริงโกหกแม่โกหกคู่ครองก็ยอมรับความจริง
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวความกลัวก็จะหายไป
1: เจ้าค่ะ
0: คุณจะเอาชนะความกลัวนี้ด้วยความกล้าแน่นอนไอ้ตอนที่เรากล้าไม่ใช่ว่าความกลัวมันหายไปนะ
1: เช่
0: นในจังหวะที่เรากล้ายอมรับความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสุขนะจังหวะที่เรากล้ายอมรับความจริงมันก็ทุกข์แน่แหละ
1: ใช้ความกล้าหาญอยู่นะเจ้าค่ะจะไปสารภาพผิดเจ้าค่ะ
0: ความกลัวไม่ได้ลด
1: จ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามันจะแก้ต้องเหตุนั้น
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าจะแก้กลัวด้วยการที่โกหกเพิ่ม
1: อืม
0: ไม่ใช่ว่าจะแก้กลัวด้วยการทำชั่วเพิ่ม
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่จะแก้กลัวด้วยการที่ว่าก็กุเรื่องขึ้นมาเพิ่
1: ม
0: แก้ปัญหาไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้เราเคยเห็นในสังคมเป็นข่าวเจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เจ้าตรงนี้ก็ต้องยอมรับความจริง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ความจริงว่าเป็นก็คือเป็นอ่ะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ไม่เป็นก็คือไม่เป็นอ่ะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นก็อาจจะเป็นได้
1: อืม
0: เป็นก็อาจจะหายได้
1: เจ้าค่ะ
0: ก็อยู่กับมันได้ต้องยอมรับความจริง
1: เจ้าค่ะ
0: ถึงจะหายความกลัวได
1: ้อื
0: มแล้วนี่กลัวแบบว่าที่อันนี้มันจะผสมกันด้วยว่าคือกลัวแบบที่ไม่มีเหตุผลกลัวแบบไม่สมเหตุสมผลเช่นกลัวความมืด
1: เจ้าค่ะ
0: ความมืดไม่เห็นจะน่ากลัวไหมหรือบางคนกลัวงูอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: กลัวที่แคบอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: กลัวมันโรคโฟเบียอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะ
1: เจ้าค่ะกลัวความสูง
0: กลัวแมลงมุมกลัวความสูงพวกนี้เป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศล
1: เ
0: พราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเห็นความจริงในตัวมันเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวแต่ที่กลัวน่ากลัวคือความกลัวเองต่างหาก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าความกลัวเองเนี่ยมันสามารถปั้นเรื่องที่มันไม่น่ากลัวเช่นความมืดเนี่ยจริงๆมันคือความที่มันสว่างน้อยนั่นเองที่มืดจริงๆไม่ใช่ไม่มีความสว่างนะแต่มีความสว่างน้อยๆหนึ่งลักสองลัก
1: เจ้าค่ะ
0: ตาเราก็มองไม่เห็นละ
1: เ
0: ฮ้ยความจริงมันมีแสงสว่างอยู่นะมันไม่ใช่มืดปึ๊ดหรือต่อให้มืดปึ๊ดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้น
1: ค
0: ุณก็กลัวใช่ป่ะแล้วไอ้แต่ตรงนั้นดำๆเนี่ยมันไม่น่ากลัวหรอกมันน่ากลัวตรงที่ความกลัวที่อยู่ในจิตใจเราอะตรงนี้ที่มันน่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไอ้ความกลัวนั้นเรามีอยู่ในสิ่งที่ไม่น่ากลัวคือความมืดนั่นใช่ป่ะแต่ถ้าเรามีความกลัวนั่นความกลัวนี้พาคุณไปนรกได้นะมันโมหะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คุณกลัวที่มืดใช่ไหมแล้วเกิดตายไปปุ๊บตกลงนะ
1: มืดเลยเห็นพระอาจารย์บอกอะ
0: มืดเลยมืดเลย
1: มองไม่เห็นกันเลย
0: ใช่เป็นนรกที่แบบมองไม่เห็นอะไรเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นที่กว้างสุดหาลูกหูลูกตาไม่ได้ได้ยินเสียงอะไรอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครอยู่มันน่ากลัวจริงแล้วก็มองไม่เห็นอะไรด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: จนกระทั่งมีแสงสว่างวาบหนึ่งขึ้นมาจึงก็เห็นว่ามีคนอื่นอยู่ที่นี่นะแต่วิ่งไปหากันก็ไม่เจอเพราะมันห่างกันความกลัวนั้นน่ะน่ากลัวยิ่งกว่าอีก
1: เจ้าค่ะ
0: ความกลัวนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าความมืดที่มันจริงๆแล้วไม่น่ากลัวนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แค่ว่าเราเข้าใจว่าเฮ้ยความกลัวนี้แม่งน่ากลัวยิ่งกว่าเนี่ยคุณใจจริงๆเราจะถอนออกมาทันทีเราจะเฮ้ยเห็นมันทันทีเราจะเฮ้ยจับมันได้ทันทีเราจะไม่เพลินเปลือกรั่วไปในมันทันที
1: เจ้าค่ะคือไม่คิดฟุ้งซ่านไปมากกว่าเดิมอย่าง
0: ก็พอเราถอนออกมานิดนึงแล้วไง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยจริงๆไอ้ความกลัวนั้นน่ะมันน่ากลัวยิ่งกว่าอีกนะเราพิจารณาคำนี้ดูนะสมมติเรากลัวความมืดกลัวความมืดในที่กลัวเจ็บกลัวสิ่งที่มันยังไม่คือกลัวโรคภัยแค่เจ็บที่เรายังไม่ได้เป็น
1: เจ้าค่ะไม่กล้าไปตรวจ
0: ไม่กล้าไปตรวจ
1: เจ้าค่ะ
0: กรณีเช่นกลัวเป็นโควิดอย่างนี้เป็นต้น
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ทีนี้พอคุณกลัวตรงนั้นปุ๊บไอ้เชื้อโรคเนี่ยก็คุณกินยาคุณก็หาย
1: เจ้าค่ะ
0: หรือถ้าไม่หายก็ตาย
1: มีสองทาง
0: อาจจะหายก็ได้อาจจะตายก็ได้ใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้คุณถ้าทั้งสองทางเนี่ยเกิดเป็นแล้วหายก็ไม่มีอะไรก็หายใช่ป่ะแต่เกิดเป็นแล้วตายถ้าจิตใจเป็นกุศลธรรมก็ไปสวรรค์ดิก็ไม่น่ากลัวอยู่ดีตายก็ไม่น่ากลัวอยู่ดีเพราะฉันก็ไปสวรรค์อยู่แล้วใช่ป่ะแต่ไอ้ความกลัวที่เรากลัวโควิดความกลัวนั่นแหละน่ากลัวยิ่งกว่าโควิดอีกความกลัวโควิดน่ากลัวกว่าโควิดอีกเข้าใจไหม
1: อันนี้พระอาจารย์ต้องขยายนิดนึงโยมพอเข้าใจแหละว่าบางทีเรากลัวไป
0: ตัวโควิดใช่ไหม
1: ใช่เจ้าค่ะทั้งที่โควิดเองเนี่ยตัวมันเองมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ความกลัวที่เราคิดสร้างสรรค์ไปจินตนาการไปก็ได้
0: ค
1: ือ
0: มันไม่ได้มีเขี้ยวตาแดงๆเลยที่เขาเขียนกันด้วยซ้ำมันก็เชื้อโรคทำตามกระบวนการของมันบางคนก็ตายบางคนก็รอดบางคนก็เป็นอย่างนี
1: ้
0: ซึ่งมันก็เป็นกระบวนการของเขาใช่ไหมตัวโควิดเองหายก็เยอ
1: ะ
0: ตายก็มีถ้าตายแล้วคนที่เขาไม่เป็นโควิดตายเขาตายไหมเขาก็ตายอยู่ดี
1: เขาก็ตายอยู่ดี
0: ไม่ตายด้วยอุบัติเหตุบางทีก็ตายด้วยโรคมะเร็งแต่ว่าถ้าตายแล้วเราจิตใจเราตั้งดีได้ความตายไม่น่ากลัว
1: เจ้าค่ะ
0: ความตายไม่น่ากลัวเพราะเราก็ไปดีได้ใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: โควิดก็ไม่น่ากลัวเพราะว่ามันก็มีทางรักษาหายไม่หายก็ตายตายก็ไม่น่ากลัวแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้ตายก็ไม่กลัวเป็นโควิดก็ไม่กลัวมันหายได้
1: เจ้าค่ะ
0: หรือตายเราก็ไปดีได้ใช่ป่ะแล้วจะกลัวโควิดทำไมนั่นน่ะสิไม่จำเป็นต้องกลัว พราะฉะนั้นถ้าไอ้ความกลัวโควิดเนี่ยมันน่ากลัวกว่าตัวโควิดเพราะว่าความกลัวนั้นน่ะไม่ว่าจะกลัวโควิดกลัวมะเร็งกลัวเจ็บกลัวอะไรก็ได้ทั้งความกลัวนั้นน่ะพาเราไปนรกได้
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ตายแล้วคุณไปนรกนะถ้าคุณกลัว
1: เจ้าค่ะเพราะจิตว้าวุ่นอยู่
0: ใช่
1: ไหมเจ้าค่ะ
0: ตายแล้วไปนรก
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นโควิดตายแล้วไม่กลัวตายแล้วไปสวรรค
1: ์
0: เออตายแล้วไปสวรรค์
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้ากลัวโควิดยังไม่ตายนะคุณนรกเดี๋ยวนั้นเลย
1: เจ้าค่ะเพราะทุกร้อนอยู่กลัวอยู่ทุกวัน
0: เจ้าค่ะกลัวโควิดนะแต่ยังไม่ตายนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกตรงนั้นเลยความกลัวโควิดมันจึงน่ากลัวกว่าโควิดอีก
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ความกลัวตายจึงน่ากลัวความตายอีกความกลัวเจ็บจึงน่ากลัวความเจ็บอีก
1: เจ้าค่ะ
0: ความกลัวเนี่ยมันน่ากลัวกว่าตัวที่เราไปกลัวนั้นด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: กว่าความมืดด้วยซ้ำกว่าความที่แคบด้วยซ้ำกว่างูด้วยซ้ำกว่าความสูงด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: ความกลัวเนี่ยมันน่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นจะกำจัดข้อนี้ออกได้ก็ความจริง
1: เจ้าค่ะ
0: เผชิญความจริงเข้าใจความจริงเราจึงจะกำจัดความกลัวนี้ออกได้ตรงเนี้ยที่เราเพียงเข้าใจว่าความกลัวโควิดมันน่ากลัวกว่าชุดโควิดอีกปุ๊บเนี่ยสติมาทันที
1: อืมเจ้าค่ะ
0: สติมาตรงไหนตรงที่เราสังเกตได้เจ้าความกลัวนี้มีอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: พอเราสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ก็เหมือนยามที่เขาเห็นคนเข้าคนอาจับได้ละเห็นละ
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นแล้วจับได้ก่อนหน้านี้ไม่เห็นไม่เห็นตัวกลัว
1: เจ้าค่ะ
0: ความมืดไม่เห็นตัวกลัวโควิดไม่เห็นตัวกลัวแก่ไม่เห็นตัวกลัวตายแต่กลัวไปเลยคือจมอยู่ในนั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เข้าไปสิงอยู่ด้วยกันเลยแล้วก็เลยเพลินกันไป
1: เจ้าค่ะ
0: พอเพลินไปแล้วก็ไม่เห็นตัวกลัวแต่กลัวเลยคือซึมเศร้าลอยอยู่ในนั้นไง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พอเราว่าเฮ้ยไอ้เจ้าความกลัวตายกลัวโควิดมันน่ากลัวกว่านะอ่ะนี่คือคุณเห็นแล้วคือมีสติแล้ว
1: เจ้าค
0: ่ะไอ้การมีสติตรงนี้ทำให้เราถอยมาก้าวหนึ่งไงเห็นตัวมาแล้วนี่
1: เจ้าค่ะ
0: ความที่เราจะเพลินไปในความกลัวนั้นจึงลดลงทันทีสติจึงทำให้ตรงนี้เป็นปัญญาเกิดขึ้นที่จิตของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นจะกลัวตายต้องทำความเข้าใจกับความตายเราจะไม่กลัว
1: อืมเจ้าค่ะ
0: กลัวเป็นโควิดทำความเข้าใจกับโควิดเราจะไม่กลัวกลัวเป็นโรคคุณทำความเข้าใจกับโรคคุณก็ไม่กลัวไม่ใช่ว่าไม่กลัวโรคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ความกลัวโรคเนี่ยมันหายไปไม่ใช่ว่าโรคมันจะไม่ร้ายแรงนะมันก็ร้ายแรงโควิดก็ร้ายแรง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ความกลัวนั่นน่ะมันจะหายไป
1: เ
0: พราะเราเข้าใจมันไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็จะมีบางคนเถียงว่าโดยช่วงยิ่งหมอเนี่ยยิ่งรู้เยอะเนี่ยยิ่งกลัวมาก
1: เจ้าค่ะเอ
0: าแสดงว่าคุณเข้าใจไม่ถูกตามหลักของอริยสัจสี่เพราะว่าถ้าคือความรู้มากไม่ได้หมายความว่าคุณมีโยนิโสมนสิการต้องอธิบายตรงนี้หนึ่งเพราะว่าบางคนจะคิดว่ายิ่งคนรู้มากเรียนมากมีปริญญามากเนี่ยจะคิดว่าก็เป็นด็อกเตอร์อะไรเงี้ยนะเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยนะคุณยิ่งจะก็มีความคิดนึกตัวแยบคายไม่ใช่
1: ไม่แน่เสมอ
0: ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าคนที่ยิ่งรู้มากบางทียิ่งกลัวหนักประสาทกว่าเดิมรู้มากยิ่งประสาท
1: เ
0: พราะอะไรเพราะว่ารู้มากเป็นอาการนี้แล้วมันจะต่อไปอย่างนั้นแล้วจะเป็นนิ่วอย่างนี้แล้วจะเป็นตายอย่างนั้นแล้วก็ตายทรมานอย่างนี้คุณต้องใช้อันนี้แล้วค่ารักษาเรื่องนี้แล้วเวลาโอ้โหประสาทแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: คือถูกกินถูกประสาทกิน
1: เจ้าค่ะ
0: ยิ่งรู้มากบางทีประสาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ใคร่ครวญโดยแยบคาย
1: เจ้าค่ะ
0: รู้มากหรือรู้น้อยไม่ได้เป็นตัวการันตีนะว่าคุณจะใคร่ครวญโดยแยบคายหมายถึงโยนิโสมนสิการได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าหลักการโยนิโสมนสิการหนึ่งคือการคิดพิจารณาตามกระบวนการไม่ใช่กระบวนการทางการแพทย์ไม่ใช่กระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่กระบวนการทางด้านสังคมหรือวิศวกรรมอะไรแต่เป็นกระบวนการ1 2 3 4ทุกสมุทัยนิโรธมรรค
1: เจ้าค่ะ
0: คือตามอริยสัจ4เกิดได้ดับได้เหตุเกิดมีความดับของเหตุมีแค่นี้เอง
1: เจ้าค่ะ
0: จะอันล็อกความจริงได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เมื่อเราจะเห็นความจริงได้ก็ต้องพิจารณาตามอริยสัจ4โยนิโสมนสิการใครคุณหรือเรียบขาย
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้ามีความรู้สูงบางทีมันเพลินไปในความรู้ของเราไง
1: เจ้าค่ะ
0: พอเพลินไปในปริยัติเพลินไปในความรู้ของเรามันเลยไม่ได้พิจารณาตามทาง
1: เจ้าค่ะ
0: พอไม่ได้พิจารณาตามทางปุ๊บก็เลยไม่มีอยู่ในส่วนราชการไม่มีปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ต้องหยุดก่อนดูความกลัวแล้วความกลัวเกิดขึ้นแล้วเรื่องจริงมันอยู่ตรงไหนจริงมันอยู่ตรงไหนจริงๆมันอยู่ตรงไหนเจาะลงไปเจาะลงไปก็เหตุเกิดความดับของเหตุก็ตามอริยสัจ4
1: เจ้าค่ะ
0: มันก็เป็นอยู่ในส่วนราชการโดย อัตโนมัติของมัน
1: เจ้าค่ะ
0: ปัญญาก็เกิดขึ้นความกลัวก็หายไป
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นเอง
1: เจ้าค่ะลำดับแรกก็คือต้องตั้งสติไว้นะเจ้าค่ะอาจารย
0: ์สติ
1: พอตั้งสติได้ปุ๊บก็ถอยมานิดนึงเริ่มเกิดปัญญาละมาพิจารณาว่าอะไรคือความจริงอะไรที่ไม่จริงนะเจ้าค่ะทีนี้โยมขอย้อนไปสักในคำถามที่แล้วสักนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เรื่องของการให้อภัยหรืออภัยทานเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: ถ้าเผื่อหลายคนอาจจะทำอย่างที่พระอาจารย์ว่าไม่ได้หมายถึงว่าพยายามว่าให้อภัยเขาเหมือนกับเรารักษาตัวเราเหมือนรักษาตัวเขาอย่างที่พระอาจารย์ยกมาถ้าจะใช้วิธีนี้คือคิดว่าให้กรรมตามสนองเขาไปเองก็แล้วกันใครทำกรรมใดก็ได้รับกรรมนั้นถ้าเผื่ออันนี้ก็ถือเป็นขั้นแรกที่จะพอให้บรรเทาได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย์
0: ลักษณะของการพิจารณาตัวนี้ก็ด้วยอุเบกขาสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนใครทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะได้รับผลของกรรมนั้น
1: อ
0: ันนี้คืออุเบกขา
1: วางอุเบกขาไปใช่ไหม
0: ใช่ใช่อุเบกขา
1: แ
0: ต่นี้อุเบกขาไม่ใช่แบบว่าคือขอให้มันได้ตามกรรมไปกันคือไม่ใช่พูดอย่างนี้นะแต่พูดด้วยอุเบกขาจริงๆคือไม่ได้แช่งเขาว่าให้มันได้รับกรรมเร็วๆติดจรวดอะไรเงี้ย
1: อันนั้นยังพยาบาทอยู่
0: ยังมีอยู่ยังมีอยู่โดยประเพณชนะอาจจะถูกอยู่แต่ว่าในจิตใจมันยังกุกรุนอยู
1: ่
0: ก็ต้องให้เข้าใจว่าอุเบกขานี่คือบริการพิจารณาเรื่องกรรมนี่คืออุเบกขาลักษณะของอุเบกขานี่คือจะมาแก้เรื่องความรักอย่างเช่นเรื่องของเรารักลูกอย่างนี้เป็นต้นเรารักสามีเรารักคู่ครองแล้วเกิดเขาแบบไม่ดีเลยจริงๆจะทำไงแล้วเขายังไม่ดีขึ้นได้เขายังทุกข์อยู่นั่นแหละทำไงเราจะปราศจากพ้นจากทุกข์ยังไงมันก็ยังเรื่องนี้ก็ยังกลับมาอยู่ดีเรื่องนี้ก็ยังกลับมาอยู่ดีก็ต้องอุเบกขาก็ต้องอุเบกขาลักษณะอุเบกขานี่คือจึงแก้เรื่องของกามได้แน่นอนเรื่องของความรักความพอใจ
1: เจ้าค่ะก็เป็นแง่คิดที่ดีเลยนะคะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่จะหลังจากรับฟังคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาก็คงจะทำให้เราได้แง่คิดดีๆจากการรับฟังรายการธรรมรัปปรุณอย่างดีทีเดียวเดี๋ยวฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยความทุกข์เนี่ยอย่างที่โบราณเขาบอกละค่ะว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจดังนั้นถ้าเรารักษาใจของเรารักษาจิตของเราให้อยู่ในเรียกว่ายึดอริยมรรคมีองค์8ซะนะเจ้าคะแล้วก็ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นทางที่ทำให้เราอริยสัจ4เนี่ยคงไว้ในใจเราชีวิตเราดีแน่นอนมีความสุขแล้วก็เรียกว่าถึงเราจะจากโลกนี้ไปณบัดดลนี้เราก็ไปในทางที่ดีอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะเพราะจิตเราดีเสมอค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วล่ะค่ะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านได้ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้มาตอบปัญหาธรรมะเช่นนี้ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับในเช้าวันพรุ่งนี้ก็พบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็คุณทรงพลชูเวศนะเจ้าค่ะในบางสัปดาห์เว้นสัปดาห์ในรายการธรรมารับรุ่นเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: A
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรับมือฤดูฝนและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญ
4: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนรวมทั้งให้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการปรากฏการเอ็นโซพบประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการเอลนิโยออนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปแล้วจะพัฒนากลายเป็นเอลนิโยรุนแรงต่อเนื่องจนถึงประมาณเดือนสิงหาคม2570อาจส่งผลให้ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นซึ่งปริมาณฝนโดยรวมอาจต่ำกว่าค่าปกติจึงได้กำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักและปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในทุกพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ขณะที่จังหวัดตรังพร้อมรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยการระดมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เสี่ยงประสบอุทกภัย
5: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังคนเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมดำเนินการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำรวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหากเกิดภัยด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งผลิตพืชอาหารสัตว์ทั้งหญ้าสดหญ้าหมักและหญ้าแห้งเพื่อสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: กรมการค้าภายในดึงตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศมาใช้เป็นกลไกบริหารจัดการผลไม้ของปีนี้ตั้งเป้าช่วยดูดซับผลผลิตให้ได้มากกว่า1ล้านตัน
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากรมการค้าภายในร่วมกับตลาดไทยขับเคลื่อนแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruits 2026เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยและรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในปีนี้โดยผลไม้บางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ30จึงตั้งเป้าบริหารจัดการผลไม้ภายในประเทศกว่า1ล้านตันจากผลผลิตรวมกว่า6ล้านตันผ่านเครือข่ายตลาดกลางตลาดสดห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการรายใหญ่ทั่วประเทศในการเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดและรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งตลาดไทยถือเป็นศูนย์กลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผลไม้สำคัญของประเทศส ซึ่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้แล้วกว่า 500,000 ตันซึ่งยังคงเดินหน้ารับซื้อและกระจายผลผลิตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังผลักดันการจำหน่ายผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วเช่นทุเรียนและมังคุดลูกเล็กหลังได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรพร้อมเตรียมขยายช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดไทยและตลาดกลางทั่วประเทศควบคู่การเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ิบข่าวอุ่นอุ่น
1: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกล

0: ครบทุกข่าวสารชัดทุกประเด็นข่าวรอบเชียงใหม่ติดตามรับฟังได้ในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์โดยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะต้องบอกว่าเช้าตรู่กันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟัง 6:10 น.โดยประมาณถึง 7:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเจอกันในรายการนี้1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะซึ่งทีมข่าวสวทเชียงใหม่ก็จะนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาสรุปเล่าสู่กันฟังค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยดิฉันพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นค่ะเราจะไปเริ่มต้นข่าวสารด้วยเรื่องของพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล3 มิถุนายน 2569จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจังหวัดเชียงใหม่ทำบุญสืบชะตาเมืองประจำปี2569นอกจากนี้ยังมีการสืบสานงานประเพณีสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวงแม่ลาวและมีเรื่องของจิตอาสาที่ร่วมกันพัฒนานะคะในเรื่องของวัดผาลาดแล้วก็คลองแม่ข่ามาฝากกันด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีเรื่องของการประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าทีมประเมินจะเข้ามาตรวจประเมินในช่วงของเดือนสิงหาคมนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของหมอกควันไฟป่ามาฝากกันด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของ Clean Office ค่ะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามรับฟังกันค่ะนอกจากนี้มีเรื่องของไทยช่วยไทย Plus ค่ะแล้วก็มีการเปิดตัวแคมเปญ Happy เชียงใหม่ในช่วงของ Clean Season ด้วยนอกจากนี้เชิญชวนค่ะร่วมงานหวานมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ประจำปี2569และข่าวอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลากหลายประเด็นค่ะช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ไปพร้อมๆกันค่ะ
2: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
3: ที่อาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดาณราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49 รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา า4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีเมื่อวันที่1 พฤษภาคม 2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานและเมื่อวันที่4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562ได้ทรงรับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีองค์ที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนงานสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยอย่างกว้างขวางทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในช่วงเย็นวันนี้เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณอาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: ทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยพันปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569สำหรับการปล่อยพันปลาเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้จัดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำโป่งเป้าหมู่ที่2ตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมงจังหวัดเชียงใหม่ของเราอำเภอแม่แตงและองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569และเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำผู้ร่วมพิธีปล่อยพันปลาตะเพียนขาวจำนวน 200,000 ตัวค่ะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ลงสู่อ่างเก็บน้ำโป่งเป้าซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนในระยะยาวอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ทำบุญสืบชะตาเมืองประจำปี2569เป็นสิริมงคลต่อบ้านเมืองสร้างความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชนและสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
3: ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการประชาชนร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลต่ออายุบ้านเมืองอายุประชาชนขอพรให้ประสบแต่สิ่งดีๆและสร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาราษฎรทั้งมวลถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยพิธีสืบชะตาเมืองได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด10จุดบริเวณประตูเมืองทั้ง5ประตูได้แก่ประตูท่าแพประตูเมืองเชียงใหม่ประตูแสนปุงประตูสวนดอกและประตูช้างเผือกนอกจากนี้ยังมีบริเวณทั้ง4แจงเมืองได้แก่แจงกูเฮืองแจงหัวลินแจงสีภูมิแจงกระตั้มและสะดือเมืองและที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์กลางเวียงเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของเมือง องโดยมีการจุดพลุให้สัญญาณพิธีจากบริเวณกลางเวียงเพื่อส่งสัญญาณให้การประกอบพิธีพร้อมกันทุกจุดบริเวณโดยรอบเมืองเชียงใหม่มีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีทางนี้นครเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยพญามังรายพร้อมอัมมาศถวยราชทั้งหลายซึ่งพญารามคำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทัยและพญางามเมืองแห่งนครพะเยาผู้เป็นปิยสหายให้คำปรึกษาซึ่งนครแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1838ถึง1839ขนานนามว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาในอดีตซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมประเพณีและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือนครเชียงใหม่สร้างขึ้นด้วยลักษณะของการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับชัยภูมิและความเชื่อทางโหราศาสตร์คือคัมภีร์มหาทักษาประกอบด้วยบริวารเมืองอายุเมืองเดชเมืองศรีเมืองมูลเมืองอุตสาหะเมืองและกาลกิณีเมือง
1: จังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายลุ่มน้ำกวงร่วมกับส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมสืบสานงานประเพณีสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวงแม่ลาวครั้งที่24ที่มณฑลพิธีศาลแม่นางแก้วขุนน้ำยอดดอยนางแก้วตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายลุ่มน้ำแม่กวงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้จัดพิธีสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวงแม่ลาวซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมประจำอำเภอเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในปีนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกมีการประกอบพิธีบวงสรวงพิธีทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนเพื่อการอนุรักป่าขุนน้ำแม่กวงรวมทั้งมีการปล่อยไก่ป่าคืนสู่ป่าธรรมชาติและแจกกล้าพันธุ์ไม้นานาชนิดโดยมีนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่างานประเพณีสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวงแม่ลาวเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณในการร่วมแรงร่วมใจดูแลรักษาป่าต้นน้ำมากว่า20ปีโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาตามแนวพระราชดำริมาดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนานิเวศลุ่มน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศโดยการสร้างฝ่ายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริป่าเปียกการเพาะกล้าไม้และปลูกเสริมป่าเพื่อการพึ่งพาและเสริมสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างการป้องกันการชะล้างดินโดยปลูกแฝกอนุรักษ์ดินการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สืบเนื่องจากการรับประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออนุรักษ์นิเวศลุ่มน้ำให้อุดมสมบูรณ์ไม่สร้างสิ่งปนเปื้อนมลพิษลงในพื้นที่ลุ่มน้ำพัฒนาชุมชนให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลทั้งนี้การสืบชะตาเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดความเชื่อเรื่องผีคือเรื่องของขวัญในเชิงจิตวิทยาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคนสัตว์พืชสิ่งของล้วนแต่มีขวัญอันเป็นพลังชีวิตประจำตนอยู่การสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำเป็นการประยุกต์ใช้ความเชื่อเชิงวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมหรือเป็นการรื้อฟื้นทางประเพณีวัฒนธรรมมาใช้ในการปลูกสร้างจิตสำนึกรณรงค์ให้สังคมชุมชนเกิดความตระหนักถึงความอุดมสมบูรณ์ที่สมดุลกับวิธีการดำรงชีวิตควบคู่ไปกับความคิดความเชื่อแบบใหม่ทางวิทยาศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดผาลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เราจะไปตามรายละเอียดกับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
3: ที่วัดผาลาสกิทาคามีตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาพระราชทานภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันกล่าวถวายราชสดุดีและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ อบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับวัดผาลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนมาโดยตลอดโดยวันนี้จิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมฝ่ายวัดผาลาดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนถือเป็นการรวมพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมพร้อมทั้งเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการทำความดีเพื่อส่วนรวมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
1: นอกจากนี้กรมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ 3 มิถุนายน 2569กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่33ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ 3 มิถุนายน 2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการทำความดีเพื่อส่วนรวมจิตอาสาจากภาคส่วนต่างๆกว่า150คนค่ะได้ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองแม่ข่าตั้งแต่บริเวณสวนสัตตะมังคละถึงสะพานระแกงให้สะอาดสวยงามร่มรื่นเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกตอนนี้ก็คืบหน้าแล้วกว่า80%นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยค่ะบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เร่งเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกซึ่งขณะนี้ค่ะแต่ละพื้นที่ก็มีความพร้อมแล้วกว่า80%โดยยังคงมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุดและให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศมากที่สุดโดยจะใช้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์

0: มรดกโลกก็จะลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อที่เราจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินอย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจประเมินในระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของหมอกควันไฟป่าค่ะมาดูเรื่องของการผุดโครงการเชียงดาวโมเดลค่ะเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมเร่งเดินหน้าถอดบทเรียนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมครั้งที่4/2569เพื่อติดตามสถานการณ์ภาพรวมตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569พบว่าสถิติจุดความร้อนสะสมใน5อำเภอได้แก่เชียงดาว 1,532 จุดฮอด 1,173 จุดแม่แจ่ม 1,095 จุดอมก๋อย 1,076 จุดและอำเภอแม่แตง790จุดมีสถิติจุดความร้อนรวมทั้งหมด 11,023 จุดซึ่งส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าโดยเพิ่มขึ้นจากปี2568ในห้วงเวลาเดียวกันกว่า 6,314 จุดและเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2569มีพื้นที่เผาไหม้สูงสุดอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจำนวน 253,040 ไร่ขณะที่คุณภาพอากาศในห้วงเวลาเดียวกันในระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569เกินค่ามาตรฐาน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งลดลงจากปี2568อยู่7วันขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ดำเนินโครงการเชียงดาวโมเดลเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลเชียงดาวและหมู่บ้านโดยรอบ34แห่งเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแผนบูรณาการให้แล้วเสร็จก่อนปี2570และมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาต้นเหตุควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผลการจับกุมดำเนินการผู้ฝ่าฝืนประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ตามมาตรการควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569พบว่ามีการจับกุมทั้งหมด245คดีผู้ต้องหาทั้งหมด262รายโดยดำเนินการไปแล้วจำนวน221คดีผู้ต้องหา223รายนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเพื่อพิจารณาการดำเนินการตามที่ประชุมเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ระดับจังหวัดและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มเป้าหมายจำนวน200รายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
0: ทางด้านของอุทยานแห่งชาติศรีลานาออกประกาศผ่อนปรนการเข้าใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติหลังสถานการณ์ไฟป่าและปัญหาหมอกควันในพื้นที่เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกตินายอานนท์กุลนินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปีมาเกิดปัญหาไฟป่าส่งผลให้เกิดหมอกควันและค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสุขภาพประชาชนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนรัฐต้องใช้งบประมาณและกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและค่าฝุ่น PM 2.5ได้ลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติอุทยานแห่งชาติศรีลานาจึงประกาศผ่อนปรนให้ประชาชนที่อาศัยหรือประกอบกิจการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถเข้าใช้พื้นที่บางส่วนได้ตามปกติทั้งนี้พื้นที่ที่ได้รับการผ่อนปรนครอบคลุมตำบลในอำเภอพร้าวอำเภอแม่แตงและอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่นันทนาการกลางแจ้งพื้นที่บริการเพื่อการท่องเที่ยวการศึกษาวิจัยและพื้นที่แปลงสำรวจการถือครองตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562ได้ตามปกติมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยการดำเนินกิจ กรรมต่าง

0: ภายในเขตอุทยานแห่งชาติยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดทางด้านของมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่เตรียมจัดเทศกาลลมหายใจครั้งที่4ชวนทุกคนร่วมสร้างความตระหนักรู้และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างยั่งยืนเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: นางสาวนลีอินทรนันท์ประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่เปิดเผยว่ามูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่เตรียมจัดงานเทศกาลลมหายใจครั้งที่4ภายใต้แนวคิด Life Able เชียงใหม่เข้าใจฝุ่นไฟอยู่ร่วมช่วยกันระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างยั่งยืนภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศในระดับเมืองและชุมชนเวทีเสวนาจากนักวิชาการภาคประชาชนและเยาวชนรวมถึงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ5ปีที่อยากเห็น Life Able เชียงใหม่เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบอนาคตของเมืองเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีตลาดนวัตกรรมและกิจกรรมเวิร์คช็อปเช่นการจัดการพลังงานสะอาดจากขยะอินทรีย์การแปรรูปอาหารตามฤดูกาลการสร้างสารผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้การจัดการขยะอาหารตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านความมั่นคงทางอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเวทีเสวนาที่น่าสนใจประกอบด้วยเวทีนวัตกรรมการจัดการมลพิษทางอากาศ PM 2.5 เวทีสุขภาพชุมชนเวทีเข้าใจฝุ่นเชียงใหม่จากมุมมองยุทธศาสตร์สู่ลมหายใจที่ยั่งยืนเวทีกรีนบริดจ์และเวทีการแลกเปลี่ยนมุมมองคนรุ่นใหม่ต่ออนาคตเมืองเชียงใหม่ประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่กล่าวว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นวิกฤตที่ชาวเชียงใหม่ต้องเผชิญต่อเนื่องมายาวนานกว่า20ปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยสาเหตุของปัญหาเกิดจากหลายปัจจัยทั้งไฟป่าการเผาในที่โล่งไอเสียจากการคมนาคมรวมถึงหมอกควันข้ามพรมแดนประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะทำให้มลพิษสะสมและส่งผลกระทบรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้เป็นเพียงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับความมั่นคงทางอาหารระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวม
0: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขับเคลื่อนกรีนออฟฟิศจัดกิจกรรมกรีนไซเนจีปรับวิถีออฟฟิศเพื่อโลกที่ยั่งยืนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายน2569ที่ห้องสายน้ำพึ่งสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์จักรพงษ์พิมพิมลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานเปิดกิจกรรมกรีนไซเนจีปรับวิถีออฟฟิศเพื่อโลกที่ยั่งยืนภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียวประจำปีงบประมาณ2569เพื่อร่วมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและยังเป็นการผสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวบุคลากรนักศึกษาและผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่าปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต้องร่วมมือกันการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียวไม่เพียงช่วยให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแต่ยังเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคลากรทุกคนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานจะเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตพร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบวัสดุรีไซเคิลและอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้แก่การส่งมอบฝาขวดพลาสติกจำนวน 86,020 ฝาให้แก่โครงการกรีนโรดเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นโต๊ะและเก้าอี้มอบให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว9แห่งการส่งมอบพลาสติกสะอาดจำนวน15กิโลกรัมให้แก่วิทยาลัยพลังงานทดแทนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแยกส่วนหรือกลั่นปรับปรุงคุณภาพสำหรับใช้เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ทางการเกษตร การมอบเสื้อจากขวดพลาสติกตามโครงการขวดแลกเสื้อของสำนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกเป็นเสื้อรักโลกและการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าสภาพดีให้น้องจำนวน20เครื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ประเทศไทยจำกัดเพื่อส่งเสริมการใช้ซ้ำทรัพยากรไอทีอย่างเห็นคุณค่าคลังจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus กระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทางการค้าเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: นางวาสนาสมมติคลังจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งเป็นมาตรการของภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามร้านค้าประเภทนวดสปาทำเล็บและร้านทำผมจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในรอบนี้ได้เนื่องจากรัฐบาลมุ่งเน้นการสนับสนุนการใช้จ่ายสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเป็นสำคัญสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 13.18 ล้านคนทั่วประเทศจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน 415,515 คนขณะที่กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40วงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.และสามารถใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ทั้งนี้สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบการศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์โครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่โทร053112398ในวันและเวลาราชการ
0: ในช่วงของกรีนซีซั่นแบบนี้ค่ะภาครัฐจับมือภาคเอกชนร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตลอดช่วงกรีนซีซั่นเปิดตัวแคมเปญ Happy เชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานภาครัฐร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเปิดตัวแคมเปญ Happy เชียงใหม่ภายใต้แนวคิดสุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งผ่านโปรโมชั่นส่วนลดและสิทธิประโยชน์พิเศษจากผู้ประกอบการทั่วเมืองในการช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงกรีนซีซั่นตลอดเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม2569ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและจำนวนนักท่องเที่ยวที่ชะลอตัวในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวด้านนายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยเพิ่มเติมว่าโครงการนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวนมากทั้งสายการบินโรงแรมที่พักบูติกร้านอาหารสปาสนามกอล์ฟศูนย์การค้าและธุรกิจบริการต่างๆที่พร้อมมอบโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษให้นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงกรีนซีซั่นโดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แฮปปี้เชียงใหม่นำไปติดแสดงหน้าสถานประกอบการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวว่าเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของโครงการพร้อมมอบบริการที่มีคุณภาพและสิทธิ ประโยชน์พิเศษตามแนวคิดสุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นส่วนลดและกิจกรรมพิเศษของโครงการแฮปปี้เชียงใหม่ได้ผ่านเพจ Facebook สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่และแฮปปี้เชียงใหม่หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่082914-5491และ084365-4744เชียงใหม่จัดใหญ่ค่ะสำหรับงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ชูเรื่องของมะม่วงคุณภาพส่งตรงจากสวนพร้อมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไปตามรายละเอียดกับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายน2569ณบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมตลาดมะม่วงคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรและประชาสัมพันธ์ของดีท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงกว่า 72,000 ไร่คาดว่าปี2569จะมีผลผลิตประมาณ 67,875 ตันแม้ผลผลิตจะลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนแต่ยังคงมีมะม่วงคุณภาพทยอยออกสู่ตลาดต่อเนื่องถึงต้นเดือนกรกฎาคมโดยการจัดงานปีนี้ได้มีการรวบรวมมะม่วงคุณภาพจากเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่กว่า15กลุ่มจาก10อำเภอมาจำหน่ายในราคาพิเศษพร้อมกิจกรรมหลากหลายอาทิการประกวดมะม่วง12ประเภทการแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลาการแข่งขันแปรรูปอาหารจากมะม่วงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรรวมถึงการจัดสวนภายใต้แนวคิดเชียงใหม่เมืองสวรรค์แดนมะม่วงภายในงานยังมีการสาธิตเมนูไฟไดอิ่งจากมะม่วงโดยเชฟระดับโรงแรมเพื่อยกระดับมะม่วงเชียงใหม่สู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนรวมถึงเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดเชียงใหม่สำหรับมะม่วงเชียงใหม่มีจุดเด่นเรื่องรสชาติหวานหอมสีสวยรูปทรงดีและเป็นมะม่วงปลายฤดูที่ออกช้ากว่าหลายพื้นที่ของประเทศเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมทั้งดินดีอากาศเย็นและการเอาใจใส่ของเกษตรกรโดยเฉพาะการห่อผลด้วยถุงคาร์บอนทุกลูกทำให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงสามารถส่งออกต่างประเทศได้โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองซึ่งถือเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศไทยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายน2569ณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยียกระดับการส่งเสริมเกษตรกรสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืนที่เชียงใหม่ฟาร์มเห็ดต้นแบบผลิตเห็ดระบบปิดที่เชียงใหม่ฟาร์มเห็ดต้นแบบผลิตเห็ดระบบปิดนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง25แห่งเข้าศึกษาดูงานที่เชียงใหม่ฟาร์มเห็ดอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตเห็ดในระบบปิดที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้กระบวนการผลิตเห็ดแบบครบวงจรโดยโรงงานมีการผลิตในระบบปิดควบคุมมาตรฐาน GHP การผลิตด้วยเทคโนโลยีและระบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตก้อนเห็ดส่วนใหญ่เป็นวัสดุจากชุมชนอาทิเปลือกข้าวขุยมะพร้าวรำสังข้าวโพดและเปลือกถั่วเหลืองซึ่งก่อนนำมาใช้จะมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทุกขั้นตอนจากนั้นเข้าสู่กระบวนการผลิตก้อนเห็ดและเขี่ยเชื้อและนำเข้าห้องควบคุมอุณหภูมิใช้ระยะเวลาประมาณ45วันจึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปัจจุบันโรงงานสามารถผลิตเห็ดได้ประมาณ30ตันต่อสัปดาห์มีการคัด กรดเพื่อจำหน่ายโดยราคาจำหน่ายอยู่ระหว่าง 55-85 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้วยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยจำหน่ายให้โรงงานก๊าซชีวมวลและเกษตรกรทั่วไปเพื่อนำไปทำปุ๋ยในราคา500บาทต่อ3ตันถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มุ่งนำองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถปรับตัวสู่ระบบการผลิตที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคตเราจะไปต่อกันด้วยเรื่องของยาเสพติดค่ะคุณผู้ฟังยังคงมีการสกัดกั้นแล้วก็ยังมีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335สกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า 1,800,000 เมตรในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ไปตามรายละเอียดกับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: วันที่3มิถุนายน2569เวลา1นาฬิกากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่33จัดกำลังพลจำนวน1ชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเส้นทางเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติที่ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564บริเวณบ้านห้วยลึกตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับการแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยใช้เส้นทางดังกล่าวเข้าสู่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเมื่อเวลา4นาฬิกาได้สังเกตเห็นแสงไฟบริเวณบ่อขยะประมาณ 3-4 ดวงจึงได้เข้าตรวจสอบบริเวณที่พบแสงไฟเมื่อชุดปฏิบัติการใกล้เข้าถึงบริเวณที่เกิดเหตุกลุ่มบุคคลต้องสงสัยที่ใช้แสงไฟดังกล่าวได้เห็นรถของเจ้าหน้าที่จึงวิ่งหลบหนีโดยอาศัยห้วงทัศนวิสัยในการมองเห็นจำกัดและความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ชุดปฏิบัติการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335จึงได้กระจายกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ตรวจพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังสีเหลืองจำนวน5กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้ารวมประมาณ 1,800,000 เมตรนำส่งสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติดในห้วงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือหรือนบยศ35สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้จำนวน383ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด376คนตรวจยึดยาบ้า 224,257,700 เม็ดเฮโรอีน 7.3 กิโลกรัมไอซ์ 4,000 กิโลกรัมฟิน256กิโลกรัมและคีตามีน457กิโลกรัมการปะทะกับกลุ่มขบวนการจำนวน52ครั้งกลุ่มขบวนการเสียชีวิต39ศพซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 38,122 ล้านบาท
0: นอกจากนี้ค่ะตำรวจภูธรภาค5ยังทลายโรงผลิตพอดเคพอดซอมบี้ในบ้านหรูที่จังหวัดเชียงใหม่ยึดสารเอโทมิเดตยาเคไอซ์และอาวุธปืนพบส่งขายสถานบันเทิงมอมเมานักท่องเที่ยวที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดจำนวนมากไว้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านพักของมิสเตอร์เจียงกัวกูและนางสาวรัชนีขอสงวนนามสกุลจึงได้เดินทางเข้าตรวจสอบเมื่อไปถึงพบเป้าหมายทั้งสองคนนั่งอยู่ภายในบ้านพักท่าทางมีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวและบัตรพนักงานปปส.ขอทำการตรวจค้นโดยมีนางสาวรัชนีทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาจีนให้จากการตรวจค้นภายในห้องนอนพบวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เอโทมิเดตบรรจุในหัวพอดบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนหลาย10หัวอุปกรณ์สำหรับผลิตหัวบุหรี่ไฟฟ้าอาวุธปืนพกสั้นบีบีกันดัดแปลง 1กระบอกพร้อมกระสุนปืน30นัดและโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องเมื่อนำชุดตรวจสารคีตามีนของสำนักงานปปส.มาทดสอบกับของกลางเบื้องต้นพบผลเป็นบวกโดยทั้งคู่ยอมรับว่าของกลางทั้งหมดเป็นของตนจริงส่วนอาวุธปืนนางสาวรัชนีอ้างว่าสั่งซื้อมาจากเฟซบุ๊กในราคา 20,000 บาทเพื่อใช้ป้องกันตัวจากการสอบสวนขยายผลผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การสารภาพว่าได้สั่งซื้อสารดังกล่าวมาจากชายสัญชาติเมียนมาผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ในราคาขวดละ 50,000 บาทโดยต้องเดินทางไปรับของด้วยเงินสดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากนั้นจะนำมาแบ่งบรรจุใส่หัวพอดบุหรี่ไฟฟ้าขนาดเล็ก 0.5 cc ขายในราคาหัวละ 1,000 ถึง 2,000 บาทส่วนหัวใหญ่ขนาด 6 cc ขายในราคา 6,000 ถึง 10,000 บาทเน้นขายให้กลุ่มนักท่องเที่ยวราตรีชาวจีนตามสถานบันเทิงโดยใช้นางสาวรัชนีที่พูดภาษาจีนได้เป็นคนติดต่อซื้อขายและแลก WeChat เพื่อใช้นัดส่งของตามสถานบริการพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขยายผลเข้าตรวจคนบ้านเป้าหมายหลังที่2ในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลดอนแก้วอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสืบทราบว่าเป็นแหล่งผลิตพอดเคจากการตรวจค้นชั้น2พบมิสเตอร์เฉิงเฉินนอนอยู่ในห้องนอนเมื่อตรวจค้นตัวพบยาไอซ์ 2.9 กรัมซุกซ่อนในหลอดพลาสติกสีชมพูในกระเป๋าสะพายคาดอกและพบพอดบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบสีดำ2หัวภายในห้องนอนนอกจากนี้เมื่อเข้าค้นห้องเก็บของนอกบ้านพบเขียงรังสารเคมีและอุปกรณ์การผลิตจำนวนมากประกอบด้วยเอโทมิเดตชนิดน้ำชนิดผงและชนิดเกล็ดบรรจุในขวดพลาสติกใสน้ำยาแต่งกลิ่นรสต่างๆเช่นกลิ่นส้มกลิ่นมะพร้าวกลิ่นครีมชีสและกลิ่นเผือกตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าเปล่าสีดำและสีใสรวมกว่า200อันคอยทำความร้อนอีกหลายร้อยหัวรวมถึงยาเคตามีนลักษณะเกล็ดและผงสีขาวขุ่นบรรจุในถุงซิปล็อกอีก20ถุงน้ำหนักรวมประมาณ 90.09 กรัมซึ่งผลทดสอบสารเบื้องต้นจากชุดตรวจปปส.ยืนยันผลเป็นบวกทั้งหมดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหาผู้ต้องหาชุดแรกคือมิสเตอร์เจียงกัวกูและนางสาวรัชนีขอสงวนนามสกุลในข้อหาร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เอโทมิเดตโดยการขายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและแจ้งข้อหาเพิ่มแก่นางสาวรัชนีในข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนมิสเตอร์เฉิงเฉินถูกแจ้งข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์และมีวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2คีตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เอโทมิเดตโดยการขายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนก่อนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสารภีดำเนินคดีและขยายผลกวาดล้างเครือข่ายต่อไปในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะก็ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานแล้วก็เยี่ยมเยือนสวท.เชียงใหม่ของเราพร้อมมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยกระดับการสื่อสารของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวท.เชียงใหม่ค่ะ
1: ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ประชาสัมพันธ์จังหวัด8จังหวัดภาคเหนือตอนบนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย11สถานีภาคเหนือตอนบนร่วมในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้โดยมีนางนวพันธ์ชัยวันอุทัยยศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมถึงการบริหารงบประมาณและการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยภาคีเครือข่ายในพื้นที่พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถามและสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียง4คลื่นความถี่ในระบบ FM 2คลื่นความถี่ได้แก่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ FM 98เมกะเฮิรตซ์และในระบบ AM 2คลื่นความถี่ได้แก่ AM 639กิโลเฮิรตซ์ AM 1476กิโลเฮิรตซ์โดย AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปัจจุบันออกอากาศ7ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ได้แก่ไทยใหญ่กะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูเมียนและอาคาเพื่อเป็นสื่อกลางสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลสถานีวิทยุดีเด่นของกรมประชาสัมพันธ์ประจำปี2569อีกด้วยทางนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่บุคลากรโดยเน้นย้ำการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็วและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน
0: อีกหนึ่งกิจกรรมที่กรมประชาสัมพันธ์บุกขึ้นมาจัดกันถึงที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานั่นก็คือการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและจัดเสวนาวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ลาน MKT Space และ MKT Plaza ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธและภาคีเครือข่ายจัดแสดงผลงานนิทรรศการและเสวนาวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง3มิถุนายน2569โดยมีนางสุดฤทธิ์ไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมทั้งนี้ภายในงานจะมีการเสวนาวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้หัวข้อชุดไทยพระราชนิยมจากราชสำนักสู่ความร่วมสมัยการเสวนาวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้หัวข้อชุดไทยพระราชนิยมกับภูมิปัญญาไทยจากมรดกวัฒนธรรมสู่แรงบันดาลใจใหม่และเสวนาวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้หัวข้อแฟชั่นไทยกับซอฟต์พาวเวอร์จากภูมิปัญญาชุมชนสู่ตลาดโลกนอกจากนี้ยังมีการเดินแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity ลันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาของ10ชุมชนโดยผู้สนใจสามารถเข้าชมเทศกาลได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกานี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์สำหรับอาทิตย์นี้ค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ในทุกเช้าวันอาทิตย์กันเลยค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกค่อนข้างจะหนักระมัดระวังดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลเรื่องของอุบัติเหตุกันด้วยนะคะบางครั้งฝนตกหนักมากทำให้มองไม่เห็นทางเรื่องการขับขี่ปลอดภัยขอเน้นย้ำด้วยในระยะนี้ค่ะด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทเชียงใหม่เราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะเช้าตรู่แบบนี้เลย 6:10 นโดยประมาณถึง 7:00 นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์กับรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์โดยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ได้เป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:00 น
3: เจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง9มิถุนายน2569
1: ยูเครนส่งโดรนกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียหลังผู้นำรัสเซียปฏิเสธที่จะเจรจาสันติภาพโดยตรงกับผู้นำยูเครนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เบลเยียม2-3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026